0: นี้ทั่วโลกและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: มหาวิทยาลัยแห่งชาติจะพิธีปลูกต้นไม้ในโอกาสปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อสร้างขบวนการคำนับภาพต้นวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนครบรอบ101ปีในตอนเช้ามื้อวานนี้โดยการให้เกียรติเข้าร่วมของทานทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพร้อมด้วยภรรยามีทานทองสฤทธิ์มังนอเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยบรรดารัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีพนักงานครูอาจารย์ตลอดฮอดนักศึกษาและเยาวชนเข้าร่วมในพิธีทานเดซานุราชแสนดวงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีความเห็นว่าป่าไม้มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ป่าไม้บ่เพียงแต่เป็นปอดของโลกเท่านั้นแต่หากยังเป็นแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าที่สนองน้ำดินที่อุดมสมบูรณ์ชีวนานาพันธุ์อากาศที่สะอาดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ป่าไม้รวมทั้งเป็นบอนสร้างอาชีพและหับให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าภาครัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนายนเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งก่งกับวันเด็กน้อยสากลเป็นวันที่มีความหมายลึกซึ้งแม้นการเชื่อมโยงระหว่างอนาคตของชาติกับอนาคตของธรรมชาติการที่เด็กน้อยและเยาวชนซึ่งเปรียบเหมือนดอกไม้ของชาติได้รับการปลูกฝังให้มีจิตใจรักป่าไม้ตั้งแต่อย่างน้อยก็คือการลงทุนแบบยืนยงเพื่อรักษาคำเขียวของชาติและให้ยืนยงตามคำสอนของท่านประธานไกรสอนพรหมวิหาร
2: จุดประสงค์ต้นต่อของพิธีในวันนี้เป็นเพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีอย่างเต็มเกียรติและฟุ่มเฟือยระดมกำลังใจของพนักงานครูและนักศึกษาให้มีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ฟื้นฟูป่าและปกป้องสิ่งแวดล้อมปรับปรุงสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่นี้ให้มีความชุ่มชื้นเกี่ยวสดใสเพื่อกะเตรียมให้แก่การสร้างอนุสรณ์สถานประธานแก่ซ่อนผมวิหารอยู่ต่อหน้าสำนักงานแห่งนี้ในไว้ๆนี้เป็นการประกอบส่วนสร้างขบวนการให้มีบรรยากาศเพื่อคำนับตอนการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยศาสตร์ครบรอบ30ปีที่จะจัดขึ้นในท้ายปีนี
1: ้ในโอกาสเข้าร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ท่านทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศยังได้มอบปลื้มกราบก่อนที่ท่านแต่งเองให้ครูอาจารย์เพื่อนำไปศึกษาเรียนรู้เติมอีก
0: พิธีวางศิลาลึกโครงการวังเวียงเซ็นทรัลพลาซ่าและวันปลูกต้นไม้วันที่1มิถุนายน2026จัดขึ้นในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่เดินสนามบินเก่าเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ให้เกียรติเข้าร่วมของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีท่านภูธนูเพชรไซสมบัติกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์ท่านหลิวฟูกวางประธานบริษัทอีจินวิศวกรรมก่อสร้างเล้าจำกัดพร้อมด้วยการน้ำคันสูงผักหลัดและแขกหับเซินในพิธีท่านหลิวฟูกวางประธานบริษัทอีจินวิศวกรรมก่อสร้างเล้าจำกัดได้รายงานย่อเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแผนการก่อสร้างและแผนพัฒนาโครงการวังเวียงเซ็นทรัลพลาซ่าว่าโครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด216ล้านดอลลาร์มีเนื้อที่ก่อสร้างรวม 210,000 ตารางเมตรโดยได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลลาวให้เป็นโครงการระดับชาติอย่างเป็นทางการโดยจะสร้างเป็นศูนย์การค้าครบวงจรแห่งทำอิฐของเมืองวังเวียงภายหลังโครงการนี้สำเร็จจะสร้างเวียกเขตงานทำให้ประชาชนท้องถิ่นได้ถึง 4,000 หา 5,000 ตำแหน่งจะช่วยยกระดับไร้หาบและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้หางมีผาสุกพร้อมทั้งช่วยปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างของตัวเมืองให้สมบูรณ์แบบสุขยู่การท่องเที่ยวให้มีความคึกคืนและดึงดูดนักท่องเที่ยวนับมือหลายขึ้นท่านภูวงศ์บุญสูห้องเลขาคณะบริหารงานผักแหวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์มีคำเห็นว่าโครงการวังเวียงเซ็นทรัลพลาซ่าเป็นโครงการสำคัญจะช่วยประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงก็คือของเมืองวังเวียงโดยเฉพาะจะกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆพร้อมทั้งเป็นการสร้างเวียกเหตุการณ์ทำและสั่งไล่หับให้แก่ประชาชนท้องถิ่นแขวงและรัฐบาล
3: วันที่1มิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติก็คือวันเด็กน้อยสากลซึ่งมีความหมายและความสำคัญหลายคณะพักคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์ได้มีการประสานสมทบกับบริษัทอีจิน วิศวกรรมก่อสร้างลาวจำกัดในนามผู้สัมปทานโครงการได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อจะริเริ่มแผนงานการก่อสร้างโครงการที่ได้กำหนดไว้โครงการก่อสร้างดังกล่าวนี้แม้นเป็นโครงการที่มีความสำคัญและประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเวียงจันทน์ก็คือเมืองบางเวียงโดยเฉพาะจะกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆพร้อมทั้งเป็นการสร้างเรียกเหตุงานทำและสร้างรายรับให้แก่ประชาชนท้องถิ่นภายในแขวงและเมืองบางเวียงข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพความเชี่ยวชาญความสำนักงานและประสบการณ์ของบริษัทโครงการดังกล่าวจะได้รับการจัดตั้งปฏิบัติก่อสร้างไปตามแผนการและกรอบเวลาที่กำหนดไว้
0: ภายหลังสำเร็จพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างวังเวียงเซ็นทรัลพลาซ่าฐานเฉลิมไซกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยบรรดาแขกที่เข้าร่วมยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้อยู่บริเวณโครงการเติมอีก
1: คณะผู้แทนขั้นสูงของกระทรวงป้องกันความสงบนำโดยฐานพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการส่วนกลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะได้สำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาลืออาเซียนรัสเซียสำหรับผู้แทนขั้นสูงรับผิดชอบเวียนงานความมั่นคงขั้งที่6และกองประชุมสากลสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงรับผิดชอบเวียนงานความมั่นคงขั้งที่14ระหว่างวันที่26หา29พฤษภาที่ผ่านมาที่นครหลวงมอสโกสหพันธ์รัสเซียกองประชุมปรึกษาหรืออาเซียนรัสเซียสำหรับผู้แทนขั้นสูงรับผิดชอบเวียนงานความมั่นคงขั้งที่6จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ35ปีแห่งสายพันธุ์อาเซียนรัสเซียผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสภาพด้านความมั่นคงในภาคพื้นและสากลรวมทั้งเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์การควบคุมและการแพร่ภัยอาวุธศึกการพบพันประสานงานระหว่างองค์การที่เกี่ยวข้องของอาเซียนและรัสเซียแนวใส่ปรับปรุงคุณภาพของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการสร้างท่าแห่งรับมือภัยข่มขู่รูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ท่านพลโทวันทองกองมณีได้แลกเปลี่ยนทัศนะว่าลาวภายใต้แนวทางการต่างประเทศที่เสมอต้นเสมอปลายของตนสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการร่วมมือยามใดก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาอยากเห็นระบบการพันธุ์แบบหลายฝ่ายที่สามารถทำมือกับภัยข่มขู่ต่อความมั่นคงรูปแบบเก่าและใหม่สามารถตอบสนองได้ความที่ห้องต้องการของประชาชนภาคพื้นอาเซียนและรัสเซียฉะนั้นลาวเห็นความจำเป็นอย่างภาวะวิสัยที่อาเซียนและรัสเซียจะต้องเพิ่มทวีความมือการร่วมมืออย่างใกล้ชิดในของเขตสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงให้หลายขึ้นและเป็นรูปธรรมกว่าเก่าแน่ใส่น้ำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนภาคพื้นอาเซียนและรัสเซียให้นับมือนับหลายขึ้นสำหรับกองประชุมสากลสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงรับผิดชอบเวียกงานความมั่นคงครั้งที่14ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้าร่วมหลายกว่าจาก140คณะจาก120ประเทศและ14องค์การจัดตั้งสากลกองประชุมบรรดาผู้แทนได้แลกเปลี่ยนทัศนะอย่างกว้างไปกว้างมาเกี่ยวกับปัญหาท้าทายและภัยข่มขู่ต่อความมั่นคงสากลท่ามกลางการกำเนิดของโลกหลายขั้วก็คือระเบียบโลกใหม่ซึ่งเนื้อในสำคัญแม่นเว้าถึงบทบาทด้านความมั่นคงและอิทธิพลด้านภูมิศาสตร์การเมืองที่เพิ่มขึ้นของประเทศกลุ่มโลกใต้และตะวันออกการต้านการก่อการร้ายและลัทธิโหนแห่งสากลโดยบ่ใช่2มาตรฐานและเพิ่มทวีหวมมือด้านเวียกงานความมั่นคงทางไซเบอร์ต้านยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติท่านพลโทวันทองกองมณีได้แลกเปลี่ยนทัศนะโดยมีแนวในยั่งยืนว่าลาวประเทศที่หอมสันติภาพยามใดก็ยึดมั่นแนวทางกันต่างประเทศที่เสมอต้นเสมอปลายของตนสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการหัวมือซึ่งสอดคล้องกับหลักการภายใต้กฎบัตรองค์การสหประชาชาติและกฎหมายสากลพร้อมทั้งเสื่อมันว่าด้วยความพยายามร่วมกันพวกเขาจะสามารถสร้างระเบียบโลกใหม่ที่ส่งเสริมการพัฒนาแบบหลายขั้วบนพื้นฐานความเสมอภาพและบ่อแบ่งแยกที่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและปัญหาที่พัฒนาถึงความมั่นคงอื่นๆอย่างมีประสิทธิผล
0: พิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากล1มิถุนาครบรอบ101ปีจัดขึ้นในวันที่1มิถุนายนนี้ ที่ศูนย์การหัวมือสากลและฝึกอบรมหรือ ICTC นครหลวงวิจันทน์โดยการให้เกียรติเข้าร่วมของทานทองสลิดมังหน่อเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กทานนางอาลีวงนอบุญธรรมประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวรองประธานคณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กพร้อมด้วยบรรดาทานรองรัฐมนตรีผู้ต่างหน้าสถานทูตองค์การจัดตั้งสากลคู่ห่วมพัฒนาครูอาจารย์และหลานน้อยนักเรียนต่างหน้าจากโรงเรียนต่างๆด้วยบรรยากาศฝุดฟื้นมวลซืนและมีความหมายลึกซึ้งท่านนางอาลีวงนอบุญธรรมประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์เมืองลาวรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กได้ยกให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของวันเด็กสากลที่เริ่มต้นมาจากการหับห้องแถลงการเสนอแนวว่าด้วยสิทธิเด็กในปี1924และการกำหนดเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันเด็กสากลอย่างเป็นทางการนับแต่ปี1925สำหรับยูลาววันสำคัญนี้ได้หับการจัดตั้งเฉลิมฉลองมานับแต่สมัยต่อสู่กูซาดและเด็กลาวประดาเผ่าได้หับการเอาใจใส่โดยรัฐบาลได้สุ่มใส่ในการส่งเสริมการมีชีวิตได้รับการปกป้องพัฒนาและมีส่วนร่วมในการประกอบความคิดความเห็นอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันการเฉลิมฉลองวันเด็กสากลในแต่ละปีแม้ติดพันกับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการปลูกฝังทรัพยากรมนุษย์และการปลูกฝังธรรมชาติไปพร้อมๆกันเด็กน้อยเป็นดังนอแหนงของชาติที่ต้องการการบูรพรักษาและพัฒนาให้เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพเส้นเดียวกันกับต้นไม้ที่ต้องการการดูแลเพื่อเป็นโฮมเงาในอนาคตปลูกที่สำนึกให้เขาเจ้ารักษาสิ่งแวดล้อมแต่หัวทีและสร้างขบวนการความแห่งความใจของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาแบบยืนยง
4: รัฐบาลลาวที่ว่าได้กำหนดเอาวันเด็กสากลและเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเป็นเวลาร่วมกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เฮ็ดให้สปป.ลาวมีความแตกต่างและมีความพิเศษกว่าประเทศอื่นซึ่งเป็นแนวทางยุทธศาสตร์เพื่อให้ยืนเดียงและสร้างความยืนยงอย่างแท้จริงในอนาคตที่เปรียบเทียบเอาการปลูกคนการสร้างขึ้นมนุษย์และการปลูกต้นไม้ปำไปพร้อมๆกันเด็กหน่อยเปรียบเหมือนต้นกาหรือเบี้ยใหม่ที่ต้องการดินนำปุ๋ยการเบิ่งแยงดูแลความรักและความอบอุ่นการดูแลเบิ่งแยงการเลี้ยงดูให้มีสุขภาพมีโภชนาการมีการศึกษาและการปกป้องหอบด้านพร้อมกันนั้นก็เป็นการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบให้เด็กหันในการปลูกต้นไม้ตั้งแต่น้อยให้เขาเจ้าหูปกปักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมหับมือและตานทานกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติเพื่อให้เติบใหญ่เป็นทรัพยากรที่สมบูรณ์มีคุณภาพเป็นผู้สืบทอดเป็นกำลังหลักในการพัฒนาและตัดสินชะตากรรมของประเทศชาติในอนาคต
0: ท่านนางอาลีวงนอบุญธรรมยังได้แสดงความสมเสยต่อถูกภาคส่วนในสังคมที่ได้ร่วมการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้การกวดสุขภาพและช่วยเหลือเด็กน้อยผู้ด้อยโอกาสเด็กพิการและเด็กในเขตห่างไกลศอกลีกตลอดฮอดการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่เขาเจ้าพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนยกสูงความรับผิดชอบในการสุขยู่สนับสนุนและเพิ่มทวีการดูแลปกป้องพร้อมทั้งพัฒนาเด็กลาวประดาเผ่าอย่างรอบด้านเพื่อสร้างให้เขาเจ้ามีวัยเด็กที่สดใสเติบใหญ่อย่างแข็งแรงเป็นกำลังหลักของชาติและนำพาประเทศให้ได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งในพิธียังได้มีกิจกรรมยอดยาวิตามินเอให้เด็กน้อยย้ำสมการวางแสดงผลงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิเด็กหับสมการนำเสนอผลการค้นคว้าของเด็กเกี่ยวกับการหับมือและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศ การนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่ปลอดภัยและการมีส่วนร่วมในการสร้างนโยบายหับสมวิดีโอสั้นและกิจกรรมอื่นๆด้วยบรรยากาศฟดฟื้นและเปิกปานมวลซื่น
1: วันที่29พฤษภาผ่านมานี้คณะผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมระดับภาคพื้นเกี่ยวกับสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานได้ลงเยี่ยมยามการจัดตั้งปฏิบัติกวดกู้และทำลายระเบิดที่บ่อทันแตกอยู่สนามกวดกู้ระเบิดบ้านหัวเมืองเมืองกาสีแขวงเมืองจันทน์นำโดยท่านเพชรสมรแก้ววงวิจิตรองหัวหน้ากลุ่มการจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านคำสิงพิมพันธวงศ์หัวหน้าภาคสนามกวดกู้ระเบิดบ้านหัวเมืองเมืองกาสีแขวงเมืองจันทน์ให้รู้ว่าการกวดกู้ระเบิดบ่อทันแตกอยู่พื้นที่ดังกล่าวได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่ต้นเดือนพฤษภาปีนี้โดยมีเป้าหมายกวดกู้ในเนื้อที่หลายกว่า18เฮกตาร์ปัจจุบันสามารถกวดกู้ได้ 41,847 ตะเม็ดหรือเท่ากับ23ส่วนห้อยของแผนการและพบระเบิดรวม36ลูกคาดว่าการกวดกู้แม้นจะให้สำเร็จในท่านี้เพื่อมอบให้เนื้อที่กวดกู้ที่ปลอดภัยให้แก่อำนาจการปกครองและประชาชนทำการผลิตโดยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีโดยผ่านองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวห้องการคณะกรรมการคุ้มครองระเบิดแห่งชาติเพื่อแก้ไขระเบิดตกค้างอยู่ลาวการลงเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อให้คณะผู้แทนรับรู้ถึงสภาพการปฏิบัติงานตัวจริงอยู่ภาคสนามของกองกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรมโดยภายใต้ศูนย์แก้ไขปัญหาระเบิดพลันแตกและบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพประชาชนลาวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นสภาพความเป็นจริงการตกค้างของระเบิดพลันแตกอยู่ในพื้นที่ต่างๆของลาวและขั้นตอนการสำรวจพื้นที่การเก็บกู้และการทำลายระเบิดที่ค้นพบรวมทั้งการโฆษณาศึกษาอบรมความเสี่ยงภัยจากระเบิดพลันแตกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในเวียกงานการแก้ไขปัญหาระเบิดที่บ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวที่เกิดจากสงครามในเมื่อก่อนได้กระจายอย่างกว้างขวางซึ่งกว่าเนื้อที่ 87,000 กิโลตาเมตรของเนื้อที่18แขวงในนั้นหลายกมูเมนแขวงสมันเขตและแขวงเสียงขวงได้กลายเป็นสมรภูมิสุหบทางด้านภาคพื้นดินและทางอากาศอย่างหายแหงถ่าเสลียใส่หัวคนลาวเป็นประเทศที่ถูกระเบิดถิ่มใส่หลายที่สุดในโลกตลอดเวลา9ปีทุกๆ8นาทีได้มีเหือบินมาถิ่มระเบิดรวมทั้งหมด 580,000 เที่ยวบินในนั้นมีระเบิดประมาณ3ล้านตนมีบ่มใหญ่4ล้านหน่วยระเบิดลูกวานหรือบอมบี้หลายกว่า270ล้านหน่วยและระเบิดอื่นๆที่ถูกถิ่มใส่ผืนแผ่นดินลาวตามกันคาดคะเนทางด้านวิชาการประมาณ30ส่วนห้อยของระเบิดดังกล่าวที่ยังบ่ทันแตกทั้งตกค้างอยู่ถึงหน้าดิน
0: พิธีเปิดการก่อสร้างโครงการพลังงานแสงตะเวนอยู่แขวงสารวันได้จัดขึ้นในวันที่29พฤษภาคม2566อยู่จุดบ้านเต่าปูนเมืองสารวันโดยมีทานดาววงพรแก้วเลขาคณะบริหารงานผักแขวงสารวันทานประเดิมพรสนธนีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสารวันทานโชคสวรรค์เพชรราศีผู้อำนวยการบริษัท VS สารวันจำกัดพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากแขนงการที่เกี่ยวข้องและอำนาจการปกครองบ้านเขาห่วมท่านโชคสวรรค์เพชรราศีได้ให้ฮู้ว่าการก่อสร้างโครงการพลังงานแสงตะเวนอยู่แขวงสารวันมีกำลังติดตั้งทั้งหมดหลายกว่า9เมกะวัตต์ความเอา3จุดคือจุดบ้านเต่าปูนเมืองสารวันมีกำลังติดตั้ง3เมกะวัตต์จุดพักคะเมืองวะปีมีกำลังติดตั้ง3เมกะวัตต์และจุดบ้านปะลอยเมืองตะโอ้ยมีกำลังติดตั้งหลายกว่า3เมกะวัตต์ซึ่งใน3จุดแมนได้เซ็นบทบันทึกราคาไฟฟ้ากับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและได้มีการเซ็นสัญญาสัมปทานโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่13พฤศจิกายน2565คาดคะเนแผนการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนี้ให้สำเร็จในท้ายปี2566นี้เพื่อสนองพลังงานไฟฟ้าให้แขวงสารวันท่านโชคสวรรค์เพชรราศีให้ฮู้ตื่มว่าบริษัท VS สุรวรรณจำกัดได้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาโครงการพลังงานแสงตะเวนอยู่แขวงบริคำไซมาแล้วซึ่งมีกำลังติดตั้งหลายกว่า7เมกะวัตต์มี3จุดปัจจุบันพร้อมดำเนินการก่อสร้างและมีแผนที่จะเชื่อมต่อเข้าระบบของวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในเดือนมิถุนายนนี้นอกนั้นก็จะสืบต่อขยายกำลังติดตั้งมาเป็น15เมกะวัตต์อยู่แขวงบริคำไซ และมีแผนจะสืบต่อขยายไปอีกหลายจุดในทั่วประเทศโครงการดังกล่าวถือเป็นบัตรก้าวสำคัญในการหันเปลี่ยนไปสู่การนำใช้พลังงานที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยืนยง
1: ปัจจุบันผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองล่องแจ้งแขวงเสสมบูรณ์จำนวน5 คนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยในวันที่30 พฤษภาคมผ่านมา

0: ใดที่มาจากประเทศไทยสามารถปฏิบัติภารกิจกอบกู้เอาชีวิตประชาชน5คนที่ติดอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองลงแจ้งแขวงเพชรบูรณ์ได้อย่างสำเร็จและนำส่งเขาเจ้าไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอเมืองตามหลักวิชาการแพทย์เฮ็ดให้ปัจจุบันผู้ที่รอดชีวิต5คนมีสุขภาพแข็งแรงและมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นในโอกาสนี้ผู้รอดชีวิตจำนวนหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อภาครัฐขันถึงก็คือหน่วยงานกู้ภัยรวมถึงภาคส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดหรืออาจว่าได้ว่ามอบชีวิตใหม่ให้และขอสัญญาว่าจะบ่เข้าไปซอกอยู่หากินในลักษณะแบบนี้อีก
1: ปันเกิดใหม่เลยเอานะเสียข้อเคลื่อนกรรมนี่คันบ่มีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่ารัฐบาลแล้วก็พี่น้องพังไทยมาหรือว่าต่างประเทศมาสวยนี่โอ้เฮาเขาจะสิ้นบางสุดคือว่าเขาขอบใจเขาเจ้าหลายๆแท้ๆสูงสุดซึ่งสิหายชีวิตใหม่ของพวกข่อยนี
2: ่ว่าดีใจหลายว่าแม่นคนต่างประเทศโอ้รู้สึกว่าโอ้ลอยส่วนลอยว่ารอดกระน้ำตาซาเลยให้เลยโคตรดีใจ
3: คันว่าไผเขาก็เตือนรถว่ายังเฮาเขาแล้วแต่เตือนแต่แนวเดียวเนี่ยคือข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าก็ลาบจื้อล่ะมันยังเขาเฮาประชาชนก็คือเดียวหั่นล่ะลาบจื้อกันไผบ่ลาบจื้อก็ไปก็ฮู้เจอเจอคือผู้ค้านี่ก็ยุ่งเลยเฮาก็ให้เว้าให้ก็คือเว้าเนี่ยให้ก็บ่เห็นฟ้าเห็นแทนเนาะกลางเว้นก็กลางคืนเขาเนาะข้าพเจ้านี่ท่าความตายอย่างเดียว
0: สำหรับหน้าที่เวียกงานที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกำลังจะตั้งปฏิบัติอยู่ภาคสนามในปัจจุบันนี้คือการวางแผนช่วยเหลือกอบกู้เอาผู้ติดอยู่ในถ้ำตื่มอีก2คนโดยหลายวิธีจนสุดความสามารถในขณะเดียวกันภาคส่วนต่างๆจากภาครัฐและเอกชนก็สืบต่อให้การช่วยเหลือโดยตลอดโดยเฉพาะการขนส่งลำเลียงอุปกรณ์หับไส้ที่จำเป็นลำเลียงเสบียงอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคยาปิ่นปวกพยาธิถึงว่าสภาพเส้นทางจะเป็นผู้สูงสันทางแคบทางมืนระยะทางไกลบางมือมีฝนตกนักก็ตามนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงานจากเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ
4: ์ไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
5: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังอ่อนหาปานกลางปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งในอากาศห้อนอยู่ทั่วไปและห้อนเอาอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ15ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ10ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ10ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง26หา35องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ15ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา35องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา32องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
4: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
6: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่29พฤษภาผ่านมานี้ท่านโตเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้พบปะกับท่านทามานซานมูการัตนามประธานาธิบดีสิงคโปร์ในการพบปะการนำสองทานได้ยั่งยืนการพัฒนาสองฝ่ายเวียดนามสิงคโปร์พร้อมพัฒนาอย่างตั้งหน้านับแต่ได้รับการยกระดับขึ้นเป็นควม

0: ศาสตร์ทอบด้านแต่เดือนมีนาคม2025การนำสองทางได้เน้นนักว่าอาเซียนมีบทบาทสำคัญและยังมีกำลังบ่มซ่อนห่วมมือหลายอย่างดังนั้นเวียดนามและสิงคโปร์ต้องสุกยุบบรรดาข้อริเริ่มห่วมมือและเสื่อมต่ออาเซียนในระยะจะมาถึงท่านตัวเริ่มและท่านทามานซานมูการัตนามเห็นดีสืบต่อเพิ่มทวีการห่วมมือด้านเศรษฐกิจสิงคโปร์เข้าสู่ลงลึกมีคุณภาพมีประสิทธิผลสุกยุบกระแสเงินลงทุนของสองฝ่ายมีคุณภาพสูงซุ้มไส้บรรดาของเขตยุทธศาสตร์มีมูลค่าเพิ่มสูงพิเศษแม่นำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กลายเป็นเสาค้ำแก่การพัวพันคู่มือยุทธศาสตร์ทอบด้านสองฝ่ายเห็นดีสืบต่อเหตุให้การมือด้านการป้องกันชาติป้องกันความสงบลึกซึ้งกว่าเก่าเพิ่มทวีการประสานสมทบอย่างมีประสิทธิผลสนับสนุนซึ่งกันและกันในบรรดาเวทีปราศัยหลายฝ่าย
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าจีนปรับปรุงการนำไส้หลอดไฟฟ้าขึ้นใหม่เพื่อแก้ไขวิกฤตการขาดเขินด้านพลังงานน้ำมันเสื้อไฟในทั่วโลกและรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นไปตามทิศทางพัฒนาสีเขียวยืนยงอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าของจีนเคยมีประวัติศาสตร์หุ่งเฮืองในระยะ126ปีผ่านมาและสุดโทรมลงในสุมปี1900ปัจจุบันทั่วโลกมีคนใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง80ล้านคันในนั้นจีนรวมมี40ล้านกว่าคันอาเซียนประมาณ2หา3ล้านคันโดยเฉพาะลาวมี 15,000 คันคาดว่าในปี2030ประชากรทั่วโลกจะใช้รถไฟฟ้าถึง200หา300ล้านคันซึ่งจะเฮ็ดให้อำนาจการผูกขาดอุตสาหกรรมรถน้ำมันของตะเวนตกค่อยๆเสื่อมถอยลงในอนาคตล่าสุดบทรายงานวีไซทาดรถไฟฟ้าโลกจากศูนย์คนกลัวของเยอรมันและองค์การพลังงานสากลเปิดเผยว่าปัจจุบันมีรถไฟฟ้าทางประเภทไส้หม้อไฟอย่างเดียวและประเภทผสมที่ไส้แล่นตามเส้นทางต่างๆทั่วโลกประมาณ70หา80ล้านคันโดยเฉพาะประเทศจีนความเอาอัตราส่วนเฉลี่ย50ส่วนห้อยของรถไฟฟ้าทั่วโลกหรือประมาณ44ล้านคันพร้อมเดียวกันนี้จีนยังเป็นผู้ส่งออกรถพลังงานใหม่หรือรถไฟฟ้าอันดับที่1ของโลกเฉลี่ยเกิน2ล้านคันต่อปีต่อกับสภาพท่าเอียงคนส่วนใหญ่หันมานำใช้รถไฟฟ้าแทนรถน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและรถไฟฟ้าจีนได้รับความนิยมไปทั่วโลกอย่างกว้างขวางที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
3: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
6: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
5: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
6: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกฮับบำนาญเลยนี
5: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
6: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
5: โอ้ แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
6: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
5: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
6: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
5: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
6: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
5: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลัดบ่รบกวนอ่าวแล้ว
6: เจ้าเจ้าสุขดีเด้อหลานเด
7: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
8: ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลากหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกปักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจะตั้งปกปักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบอนคนขั้วทดลองตลาดกักบอน

กีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ส่งเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นและออกอากาศบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังบ่จะเป็นคลื่น AM คลื่น FM นอกจากนั้นระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นหรือว่าท่านที่เข้าไปที่ทาง Facebook วสล.เพื่อติดตามรับชมติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรครายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน7แหม2ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้วันอังคารวันที่2เดือนมิถุนายน2026ในท่ามกลางสภาพบินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆอากาศสืบต่อฮ้อนอบเอาฉะนั้นขอให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากว่าในระยะนี้เป็นระยะที่สภาพบินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในเคียงคู่กันนั้นและอยู่ในระยะนี้ก็เป็นระยะที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเบียร์ไม้ไปปลูกอยู่แต่ละจุดแต่ละบอนเนื่องจากว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่ได้หมุนเวียนมาบรรจบครบรอบ46ปีจากวันที่1มิถุนายน1980ถึงวันที่1มิถุนายน2026และวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายน1924ถึงวันที่1มิถุนายน2026ปีนี้ครบรอบ102ปีอีกพวกพอได้ในวันข้างหน้านี้วันสิ่งแวดล้อมโลกก็จะมีอายุครบรอบ54ปีวันที่5ของเดือนมิถุนายน26มิถุนายนวันต้านยาเสพติด18มิถุนายนวันแพทย์ลาว30มิถุนายนวันรัฐสภาโลกก็คือวันสร้างตั้งสหพันธ์รัฐสภาสากล IPU อยู่ในเดือนมิถุนายนนี้ก็มีหลายๆวันที่มีความหมายความสำคัญสนันจึงเฮียกห้องมันยังปวงสนละของพวกเขาภายใต้นำพาของพรรคสุมใส่นำเอาในจิตใจมติกวงไปสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในตระกงเขตเวียกงานสำหรับรายการพันขยายมติกวงไปสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านวันนี้จะทางรายการจะได้นำเอาผลของกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภานำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังผลของกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาที่เปิดขึ้นและปิดลงที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าร่วมแบบซึ่งหน้าบรรดาประธานรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงเข้าห่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบความคิดความเห็นต่อการรายงานสภาพผลเด่นประจำเดือนพฤษภาและทิศทางแผนเวียกงานจุดสุ่มประจำเดือนมิถุนายน2026ซึ่งกองประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบความเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อใน3วาระสำคัญคือวาระที่1รายงานสภาพผลเด่นและเวียกงานจุดสุ่มหีบด่วนจำนวน1คือการปฏิบัติเวียกการจุดสุ่มผลเด่นประจำเดือนพฤษภาและทิศทางแผนการประจำเดือนมิถุนายน2026ของรัฐบาลและทิศทางพันขยายผลกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12สภาพผลเด่นพรรคพื้นและสากลเวียกการป้องกันชาติป้องกันความสงบการเก็บกู้อาวุธวัดและวัตถุระเบิดในระยะผ่านมาแผนการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 5+4+4+3เป็น 6+3 3+3ด้วยการสอบเสริมนักเรียนเก่งทั่วประเทศกะเกียมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89และกองประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่22หาวันที่26มิถุนายน2026สภาพป่าตายยูนามเซโดนเมืองชนะสมบูรณ์แขวงจปสักเหล่านี้เป็นต้นสำหรับต่อการสรุปเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2026กองประชุมได้ตีราคาเส้นว่าถึงสภาพการภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเคียงฮ้อนซับสนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะปัญหาข้อขัดแย้งอยู่เขตตะวันออกกลางและเขตอื่นๆได้สร้างส่งผลเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจโลกที่มีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นได้เป็นผลกระทบอันหนึ่ง
ต่อการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตื้มรวมถึงอยู่ประเทศลาวของพวกเขาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นๆแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและเวียกงานจุดสุ่มที่ได้กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบความเป็นระเบียบเพียงพอโดยพื้นฐานได้สุ่มความพยายามทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไซเมืองร่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุและคำสั่งเลขที่46ของนายกรัฐมนตรีจังเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะยุคแขวงหลวงพ่อบางสิงห์บุรีเวียงจันทน์สุวรรณเขตและบางท้องถิ่นสามารถพบเห็นและยึดได้ของกลางประเภทพาหนะกลจักรและอุปกรณ์ต่างๆหลายพอสมควรพร้อมทั้งกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการได้มางเป้าหมายกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่หลายแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งสามารถกักตัวผู้ต้องหาเป็นจำนวนหลายซึ่งมีทั้งคนลาวและคนต่างประเทศพร้อมทั้งได้ดำเนินตามกฎหมายสามารถแก้ไขและสนองน้ำมันเสื้อไฟให้สังคมได้สมใสในทั่วประเทศเป็นปกติแล้วความอัตราส่วนสูงขึ้นการเก็บรายรับงบประมาณ 40% ของแผนการการปฏิบัติแผนรายจ่ายประปฏิบัติได้ถึง 25% ของแผนการปีสะสมขังสำรองเงินตาตั้งประเทศกุมการนำเข้าหลายกว่า5เดือนได้สุ่มใส่ปรับปรุงและการก่อสร้างเส้นทางหลวงแห่งชาติ13เหนือใต้ทางเลข9 12การปรับปรุงสนามบินปากเซการศึกษาความเป็นไปได้สำรวจออกแบบเบื้องต้นสนามบินพงศรีก็คือความคืบหน้าดีสำเร็จการสอบเสียงนักเรียนขั้นประถมในขอบเขตทั่วประเทศได้เอาใจใส่เวียกงานโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวติดพันกับการเผยแพร่วัฒนธรรมสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในโดยเฉพาะภายในเดือนได้เกือบถึง 500,000 คนได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่เฝ้าระวังพยาธิไข้หวัดสัตว์ปีกในคนได้เอาใจใส่การเคลื่อนไหวเวียกงานการตั้งประเทศย่างมีไหวพริบโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวย้ำยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและเข้าร่วมกองประชุมสากลต่างๆได้ติดตามและอำนวยความสะดวกในการให้คณะผู้แทนขั้นสูงของต่างประเทศที่มาเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ในสปป.ลาวของพวกเขาได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามยังคู่กับผลสำเร็จเวียกงานดังกล่าวนั้นก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้ปรับปรุงสืบต่อแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นบัญหาสแกมเมอร์การปุ้นจี้สิงทรัพย์การเสี่ยงความประสงบหรือว่าการสร้างความประสงบอยู่ภายในสังคมบัญหาการสนองไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับและการสนองน้ำประปาพอเพียงพอความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติทิศที่นำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงร่างพื้นฐานเส้นทางการคุ้มครองและการแก้ไขปัญหาข้าวบิดเบือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้แข็งแรงรวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลให้กว้างขวางและเคารพปฏิบัติระเบียบกฎหมายและอื่นสำหรับเรียกงานจุดสุ่มในเดือนมิถุนายน2016นี้ของรัฐบาลจะได้สืบต่อสุ่มไส้พันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทุกประเทศครั้งที่12ของพรรคมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะยาวแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2016หา2030ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจาก2026ที่สภาแห่งชาติได้รับรองตามมติ177สปส.ก็คือสภาแห่งชาติสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายต่างๆในมติของสภาแห่งชาติที่พัวพันกับรัฐบาลในนี้เอาใจใส่บางเวียกจำนวนหนึ่งเส้นบาสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงสนหอบด้านโดยสุ่มใส่รักษาความสงบตามแนวชายแดนแก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท้อทั้งสังคมต่างๆเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหาเรื่องยาเสพติดการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดการค้าขายเถื่อนปัญหาปุนจีสิงทรัพย์คิรักงัดแงะปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนอื่นๆให้ลดน้อยถอยลงคุ้มครองสถานที่บันเทิงสถานที่บริการและการที่พักเซาต่างๆที่คนต่างประเทศมาพักเซาให้ดำเนินถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของสปป.ลาวเหล่านี้เป็นต้นสุ่มใส่กาเกียมบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้ารายงานต่อกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ปี2016กองประชุมร่วมระหว่างคณะประจำสภาแห่งชาติและคณะรัฐบาลกองประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติสุดที่10สุ่มใส่จัดตั้งพันขยายที่สิ้นนำของท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศต่อกองประชุมรัฐบาลครั้งปฐมบัณฑิตสุดที่10ก็คือที่สิ้นนำของกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารศูนย์กลางภาคสมัยที่12ด้วยความรับผิดชอบสูงให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นสืบต่อติดตามและกาเกียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อฟื้นฟูผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างทันการสืบต่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ถ้ำผาบ้านพันไซเมืองร่องแจ้งแขวงเซสมบูรณ์พร้อมกันนั้นก็ให้แขวงเซสมบูรณ์ฮิพฮอนคนคัวรูปการย่องยอต่อบุคคลนิติบุคคลองค์การจัดตั้งต่างๆรวมทั้งพลเมืองต่างประเทศที่ให้การช่วยเหลือในภารกิจครั้งนี้ให้ทันการและเหมาะสมสุ่มใส่
การเก็บรายรับงบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนด้วยการสุมไส้การหั่นเป็นทันสมัยให้แข็งแรงและปรากฏผลเป็นจริงหลายขึ้นให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวสืบต่อดัดส่งเงินตราต่างประเทศให้สามารถทับประกันการสนองเงินตราต่างประเทศให้การสำระการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟพร้อมทั้งคุณความมาตรการสนับสนุนด้านการเงินให้สินเสื้อดอกเบี้ยต่ำให้สาวกสิกรได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสืบต่อจัดตั้งมาตรการในการแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟอย่างเข้มงวดและสมทบกับกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและภาคส่วนเกี่ยวข้องฮิปฮอนกำหนดจุดสุ่มออกแบบสร้างสั่งน้ำมันเสื้อไฟยุบันดาแข่งให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้ให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่สีนำแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและบรรดาแขวงในขอบเขตตัวประเทศเพิ่มทวีเอาใจใส่เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งและการกาเกียมแก้การผลิตฤดูฝนเพื่อเป็นการฟื้นฟูซ่อมแปลงโครงการสุรประทานซ่อมแปลงและอนามัยของเหมืองอ่างเก็บน้ำและจักสูบน้ำสำรองไว้ในจุดที่จำเป็นทั้งเอาใจใส่ติดตามเฝ้าระวังการและสกัดกั้นและป้องกันโดยกะเคียมวิสาการด้านสัตวแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ยากันพยาธิและยาปิ้นปัวสุขภาพเพื่อตอบสนองโต้ตาดว่าโต้การระบาดของพยาธิสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้นให้บรรดากระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการกะเกียมปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติโดยเฉพาะวันที่1มิถุนาภายใต้คำขวัญร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ให้ได้1ต้นต่อคนต่อปีให้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่นำมหาวิทยาลัยแห่งชาติกะเกียมความพร้อมรอบด้านให้การนำขั้นสูงเข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้และระบบพบปะนักเรียนนักศึกษายุมหาวิทยาลัยแห่งชาติให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์กะเกียมปลูกต้นไม้ยุสวนเจ้าอนุวงศ์ให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งฮิปฮอนปรับปรุงแผนผังเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ระยะที่3สุขยัวบริษัททางรถไฟลาวจีนให้การร่วมมือกับแขนงการเงินเพื่อเข้าไปติดตั้งระบบการเก็บค่าพิเศษการขนส่งแห่ธาตุพร้อมกันนั้นก็กะเกียมความพร้อมรอบด้านเพื่อซ่อมแปลงเส้นทางฤดูฝนโดยเฉพาะเส้นทางหลวงจากแขวงหาแขวงให้มีผลสำเร็จว่ามีเส้นทางขาดเล่านี้เป็นต้นพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินสิ้นนำคณะสิ้นนำระดับชาติการสร้างความผลสำรวจพลเมืองที่อยู่อาศัยทั่วประเทศที่พร้อมกวดกาความคืบหน้าโดยเฉพาะความถูกต้องตัวเลขต่างๆเก่าของการสำรวจพลเมืองครั้งที่5ในปี2025สำเร็จโดยไวให้กระทรวงสาธารณสุขเอาใจใส่ติดตามและวางมาตรการป้องกันแก้ไขมาตรการการระบาดของพยาธิฤดูกาลโดยสร้างแผนรับมือแต่หัวทีสร้างระบบรายงานการระบาดเป็นระบบและให้โรงเรียนรับประกันสั่งยาให้มีเพียงพอโดยเฉพาะวัคซีนและยาปิ้นปัวพื้นฐานทั้งติดตามสุขยูและประเมินคืนเกี่ยวกับเรียกงานพัฒนาจุดสุ่มโดยเฉพาะสุขภาพขั้นต้นเป็นต้นน้ำสะอาดวิทายบ้านสุขอนามัยและบ้านสาธารณสุขบ้านแบบยืนยงสุมไส้แก้ไขข้อเสนอของบรรดาแขวงให้ตระพักส่วนกวดกาคืนบรรดาเอกสารทางการที่ขึ้นกับความรับผิดชอบของตนที่ได้เซ็นยั่งยืนจากในบ้านในเมื่อก่อนเพื่อสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบกันต่างๆให้คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลางสนองข้อมูลการประเมินบรรดาโครงการคุดคนบ่อแห่ให้บรรดาแขวงเพื่อแขวงสะดวกในการติดตามซุกยู่ให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีประสานสนทบกับแขวงอัตปือและแขวงจับประสักเพื่อลงสำรวจเขตแดนเชื่อมต่อให้ละเอียดแจ้งแจ้งและมีความชัดเจนยั่งประจุดยังในตอนท้ายของรายการกองประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาห้างนิติกรรมจำนวน3ฉบับคือห้างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐห้างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและห้างดำรัฐว่าด้วยเศร้าและสัมปทานที่ดินของรัฐกองประชุมได้สิ้นนำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาบรรดาห้างนิติกรรมดังกล่าวไปจัดตั้งปรับปรุงเติมทำบางเนื้อในการจัดเลี้ยงเนื้อในและสร้างโครงห้างนิติกรรมการกำหนดจุดประสงค์การอธิบายคำศัพท์การกำหนดข้อห้ามการกำหนดเนื้อในเวียกงานโฆษณาปลุกระดมและมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเฮ็ดให้บรรดานิติกรรมมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และละเอียดแจ้งแจ้งหัดกลุ่มสอดคล้องกับบรรดากฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายที่ได้ประกาศนำใช้แล้วเพื่อสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ยังมีประสิทธิผลดีขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลจงนำเอาแผนเวียกงานจุดสุ่มประจำเดือนมิถุนายน2026ที่กองประชุมได้เป็นเอกภาพกันไปปรับปรุงเข้าในเวียกงานของแขนงการตนให้ละเอียดมีการแบ่งความรับผิดชอบให้การจัดตั้งบุคลากรแต่ละขั้นมีคาดหมายเวลาสำเร็จชัดเจนสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของรัฐแขนงการให้แข็งแรงและได้รับผลดีตลอดไปขณะนี้เวลา 7:53 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
เวลาที่เหลือนี้ทางรายการจะท่านได้ติดตามเบื้องเกี่ยวกับการการประกอบความคิดความเห็นจากบรรดาท่านผู้ฟังอันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีเป็นมาติดตามรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าแจ่มแจ้งดีพร้อมด้วยอันนี้จาก NP บัดนี้เพิ่นว่าอะไรเพิ่นว่าสบายดีอาจารย์สอบแพงคำฮักสบายดีเช่นกันเด้อพร้อมด้วยแดนก็มาเมื่อนี้ทางเมืองใส่สถานพร้อมจัดพิธีปาฐกถาวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมโลกแห่งชาติอากขอบใจยังเสื่องนะที่แจ้งผลการรับฟังและเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่างๆทองเพชรสิทธิเดชนี่เพิ่นว่าติดตามจากกองพันน้อย414อันนี้สมหมายบ่นี่เพิ่นว่ารับฟังรายการนิโยเสียงชัดเจนดีพุทธไสมุนตีติดตามรับฟังจากกองพันน้อยจากกองพัน233บัวสุกติดตามเป็นปกติจากทางสําเหนือมื้อนี้สภาพอากาศมีแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยเปรียบเสมือนดังนครหลวงเวียงจันทน์อันนี้บุญปันรับฟังอยู่ปัจจุบันนี้น้อยอันนี้จากน้อยเพิ่นว่ารับฟังทุกๆมื้อทางวิทยุบางมื้อกับทาง Facebook น้อยนี่เพิ่นว่าท่านจากโรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงเซกองรับฟังเป็นประจําได้แจ้งดีอันนี้จาก4บ่นี่ติดตามเป็นประจําทุกมื้อโดยอาจารย์สอบแพงครับจากทางเมืองสมวยเมืองสมวยในตำบลแขวงสารวันอันนี้จากทั้งหลวงน้ำทาเพิ่นว่าอากาศปลอดโปร่งดีเที่ยงผู้การรับฟังตะบอนตะที่ไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาในรายการเหลือเพียงตั้ง5นาทีจะถึงเวลา8โมงมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการให้ท่านได้ฟังข้อมูลคอนเซิร์นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นถาวรวิเศษศรีบัวทองศรีสมบัติสุขสวัสดิ์สุขสนิทในสังคมกลมเสียงทั้ง3ท่านสอบแผนกำลังผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: านสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ควมไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบวทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: โมเขาถามเนอันพนักงานคนต่างประเทศจะจำเป็นเข้าประกันสังคมบ่
3: ตัวกระสร้างว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นละ
2: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละได้มาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
3: อ้าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
2: ก็แม่นความตู่ได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหยังเด้
3: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้รับการคุ้มครองคือกันได้รับทั้งหมด9อุดหนุนนับแต่เป็นปวดสุขภาพอุบัติเหตุแห่งงานออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและวางงานและพิเศษสำหรับคนต่างประเทศเวลาหมดสัญญาแห่งงานจะกลับคืนประเทศแม้สามารถขอเงินบำเหน็จนำประกันสังคมได้แต่ผู้เกี่ยวต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีขึ้นไปจึงสามารถขอรับได้
2: โอ้ก็ดีได้เนาะทำอิดเฮาคิดว่าได้แต่ปินปวดสุขภาพบ่คิดว่าคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหลายปานนี
3: ้ถ้าตัวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปเบอร์1508สายด่วนประกันสังคมในมงราชการนอกนั้นเพิ่นยังมีทีมงานให้ข้อมูลถึงสถานที่โดยบ่เสียค่านำอีกได
2: ้โอ้ขอบใจตัวได้หลายเด้อ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: สิไปใส่ได้ลุงคือมาแต่เช้าแท้
6: โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
5: เทื่อนี้บ่ได้เข้าป่าเลิกติลุงหลานสิบ่ได้เก็บหยังไปหลายได
6: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาโลแล้ว
5: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
6: สิเป็นหยังเด้ก็เดี๋ยวว่าพวกเขาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดปลาล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องปลาของดงมาขายนี่นะ
5: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดปลาเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องปลาของดงแบบดับสูญแล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต้องเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ลามป่าได้ลุง
6: ผมมีไผฮู้ดอกว่าจูดปลาเพื่อล่าสัตว์ พวกเขาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่สันตัว
5: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจุดป่าและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตะเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขานี่ไปใส่บ่รอดดอกปีกานี่ก็ถูกจับหลายคนแล้วพุ่นลุงเอ้ย
6: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
5: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นน่ะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตะเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
6: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะล่ะเนาะ
5: แม่นๆเห็นดีน้ำลุงว่านั่นแหละ
7: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
1: ตุ๋น
5: หึ
1: คู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ้
1: ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวแมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
5: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ํากันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
5: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแฮงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามบักไงเห็นว่านี
1: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้ว
5: หือ
1: บ่แม่นอยากไปย้ําใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
5: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
5: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
5: อ้าวคันซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
8: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

0: มือจับพวงมาลัยใจคิดถึงกฎระเบียบจราจรสวยหลุดพ้นอุบัติเหตุสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันศุกร์ออกอากาศในเวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz และได้แชร์ส่งต่อออกไปเนาะผ่านทาง FM 94.3 MHz นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็เข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้ถามกลางบรรยากาศแสงแดดออกแต่เช้าๆท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าแล้วเนาะสำหรับมื้อนี้พบพ่อกันบางคนนี่ก็เดินทางอยู่เนาะขับขี่รถไปเวียกไปงานบางคนนี่ก็ฮ้อนห้องกันแล้วท่านใดที่กำลังขับขี่รถเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้นำไส้เส้นทางใดจุดใดการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเติมโดยเฉพาะในสมงหิบดวนแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายจุดเนาะก็ยังมีความแออัดอยู่บ่ว่าจะเป็นทั้ง3แยก4แยกต่างๆเนาะการใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันการเดินทางเป็นขึ้นใดมิตรรายการถ้าว่าพบเห็นจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาได้เนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไมค์หรือว่าหลังไมค์ก็ได้030 5787052หรือว่าถ้าใดที่มีโอกาสเดินทางไปทั้งต่างแขวงแดนเนาะอยากโทรมาเล่าแชร์ประสบการณ์ในการเดินทางก็สามารถมีส่วนร่วมได้เด้อท่านผู้ฟังโทรมาเรามาเว้าสู่กันฟังเนาะว่าในแต่ละจุดที่ว่ามิตรรายการมีโอกาสได้นำไส้เส้นทางแต่ละเส้นทางนี้เป็นขึ้นอะไรการไปกันมานี่พบความยุ่งยากหรือบอเส้นทางสะดวกสบายดีหรือบอหรือว่าจุดไหนที่อยากฝากเตือนเพื่อนห่วมทางที่ว่าขับขี่รถน้ำกันว่าจุดนี้ยังไปบ่ได้เด้อจุดนี้มีการซ่อมแปลงเด้อก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาได้เนาะและสำหรับมื้อนี้ทางรายการขับขี่ปลอดภัยมีนักสัมภาษณ์ทางพันโทเดลือซาสัญญาสารห้องแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นจะได้รายงานเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในนครหลวงเวียงจันทน์นี้เกิดขึ้นน้อยหลายปันใดก็รอท่าติดตามรับฟังน้ำกันและอีกท่านหนึ่งก็คือทางพันโทอัมพรคำอุ่นทอนห้องแผนกตำรวจผู้ซีนำเวียกงานจราจรทางเมืองไซเซตาเนาะเมื่อนี้เพิ่นก็จะได้เข้าห่วมรายการนำพวกเขาเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เพิ่นก็ติดภารกิจแน่บ่สามารถเข้าห่วมรายการได้ก็เลยเลื่อนมาเป็นมื้อนี้ท่านผู้ฟังจะได้ให้เพิ่นรายงานเนาะสภาพการจราจรโดยรวมอยู่ในขอบเขตเมืองไซเซตาตอนเช้ามื้อนี้เป็นขึ้นใดแดแล้วก็จะให้เพิ่นสรุปตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายคนก็อาจจะเห็นแล้วเนาะผ่านทางสื่อออนไลน์ก็คือมีอุบัติเหตุอยู่ทางบ้านหนองเนียงก็คือมีรถที่ไปต่ำเอารถที่จอดแคมป์ทางแล้วก็ต่ำเอาห้านขายหยารายละเอียดนี่ก็จะให้ทางพันโทอัมพรคำอุ่นทอนรายงานเติมเนาะหรือว่ามิตรรายการท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเขาอยู่อยากประกอบส่วนอยากฝากคำถามไว้ก็สามารถมีส่วนร่วมได้เนาะหรือว่าปัญหาใดที่ได้รับการแก้ไขแล้วก็สามารถแจ้งมาทางรายการพวกเขาได้เติมหรือว่ายังมีจุดใดที่ยังคงค้างอยู่ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเขาได้เติมเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นทางหรือว่าไฟเยื้องทางระบบไฟอำนาจป้ายโฆษณามันหักมันเปเพหรือว่าป้ายเตือนการสัญจรมันลืบตัวหนังสือลืบจังสิมีรายการก็สามารถแลกเปลี่ยนส่งข่าวผ่านทางรายการพวกเราได้เนาะ030 5787052สำหรับท่านใดที่กำลังเดินทางอยู่ในตอนนี้ท่านผู้ฟังพวกเขากาฝากความเป็นห่วงเป็นใยเติมโดยเฉพาะในสมงหิบด่วนแบบนี้การนำไส้เส้นทางในแต่ละจุดโดยเฉพาะก็คือจุดที่มีสถานีของรถเมล์ BRT นี่นะรถทั่วไปห้ามนำไส้เด้อมิตรรายการเพราะว่าช่องทางของที่ภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นได้กำหนดก็คือแลนได้เฉพาะรถเมล์ BRT เนาะฉะนั้นรถทั่วไปก็ให้นำไส้ซองทางปกติไปก่อนท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาความแออัดหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุดังที่พวกเฮาก็เว้ากันเรื่อยๆในจุดนี้ก็ยังมีรถทั่วไปนี้ขี่อยู่ในซองทางของรถเมล์ BRT อยู่การไปกันมานี่ก็สังเกตเห็นยังพบความยุ่งยากเนาะเพราะว่าบางจุดนี่ก็เป็นทางคบทางเลี้ยวแน่บางคน ี่ยังถือเบายังมักง่ายไปเลี้ยวบอนทีเพิ่นบ่ให้เลี้ยวบางครั้งนี่ก็อาจเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันท่านผู้ฟังเพื่อว่าจะเฮ็ดให้อุบัติเหตุนี้ลดน้อยถอยลงเฮาก็ต้องเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเด้อสำคัญก็คือการเคารพกฎระเบียบจราจรเพราะว่าการเดินทางกันไปกันมาพวกเฮาก็อยากให้ทุกคนไปมาด้วยความปลอดภัยและก็สิ่งที่สำคัญเนาะขับขี่รถบ่ว่าจะเป็นทั้งรถจักรนี่ก็ต้องได้ใส่หมวกกันกระทบทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนการเดินทางบ่ว่าไปใกล้หรือว่าไกลก็บ่ให้ถือเบาบ่ให้มักง่ายเด้อต้องได้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงเนาะต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังขับขี่รถนี่ก็ขอให้ทุกคนมีสติน้ำกันทุกครั้งโดยเฉพาะขับขี่รถเวลาที่เฮาหยุดเฮาจอดต้องได้มีสติเพราะว่าสังเกตเห็นหลายคนนี่ก็ยังขาดสติอยู่บางครั้งนี่จุดใดที่มีระบบไฟอำนาจหยุดแล้วไฟเขียวแล้วก็ยังบ่ไปอันนี้ก็ต้องได้เบิ่งคืนน้ำกันเนาะท่านผู้ฟังต้องได้มีสติทุกครั้งในการขับขี่ยานพาหนะและก็ประสานสัมพันธ์เติมเด้อท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ยังบ่ทันได้มารับเอาค่าสุดเซยเนาะก็คือเส้นทางผู้ที่ถึกแล้วเส้นทางรถไฟแล้วจีนนีนามิตรรายการทางภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นก็แจ้งเป็นประจำเนาะและการทีมงานพวกเฮาก็ได้แจ้งให้มิตรรายการได้รับรู้เป็นประจำอยู่แล้วก็คือแจ้งมาตั้งแต่เดือนมีนาท่านผู้ฟังซึ่งประกอบมีกับ4เมืองเนาะรวมมี43บ้านนั่นก็คือทางเมืองนาไซทองนี่ก็มี24บ้านนั่นก็คือบ้านดงเสียงดีบ้านโพนแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาซับบ้านน้ำเกี้ยงบ้านอีไลใต้อีไลเหนือและก็บ้านสองขัวกลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเย็นบ้านส่งไปเหนือส่งไปใต้และก็ทางบ้านโพนค้ำบ้านโพนมวงบ้านนาคาบ้านนางาบ้านบัวบ้านหนองสะบ้านศรีวิไลบ้านโพนไซบ้านโพนทองบ้านโพสีและบ้านนาดีและสำหรับเมืองไซธานีก็มี8บ้านเนาะก็คือทางบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนนูนบ้านไซบ้านดงสังหินและบ้านโคกใหญ่และสำหรับเมืองไซสิทธาก็มี9บ้านนั่นก็คือบ้านโซกใหญ่โซกน้อยนาเปียนโพนทองบ้านดุงบ้านนาไหบ้านไหคำบ้านนาควายกลางและบ้านนาควายใต้และก็ทั้งเมืองหาดไซฟองมี2บ้านเนาะก็คือบ้านดงพลแทนและบ้านดงพลสีสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วอยู่ในเขตบ้านใดก็ให้ฮิปฮ้อนมารับเอาเด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าตามเพิ่นแจ้งการนี่นะอนุรักษ์ก็คือแจ้งมาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วเนาะและก็กำหนดจนถึงวันที่18มิถุนาถ้าว่าท่านใดที่บ่มาพัวพันหาองค์การจัดตั้งทางภาครัฐนี่ก็จะได้โอนเอากรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์สินของรัฐสนันกาท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปก็ขอให้ไปแจ้งเนาะแล้วก็ให้มารับเอาบอกพี่บอกน้องท่านใดที่ว่ายังบ่ทันได้มารับเอาเทื่อก็ให้ฮิปฮ้อนพออีกพอเท่าใดมื้อนี่ก็จะฮอดวันที่18ล่ะ
1: แม่นแล้วกลางเดือนเลยแต่ว่าพวกเฮาก็ได้แจ้งเป็นประจำเพื่อว่าบางคนผู้ข้อมูลข่าวสารซาแด
0: เจ้า
1: ต้องบอกกันตื่นถ้าว่าแจ้งการฉบับนี้ถึงทางการบ้านจังซี่
0: เจ้า
1: ให้ในบ้านประชาสัมพันธ์ช่วยเพื่อว่าลูกบ้านจะได้หักหูแล้วก็ไปเอาค่าทดแทนน้ำกัน
0: เจ้ามื้อนี้พวกเขากะดังที่ได้แจ้งตอนต้นรายการเนาะว่ามีนัดสัมภาษณ์ทั้งพันโทเดชลือซาไสยศาสตร์และตอนนี้พวกเขากะจะให้ทางทีมงานพวกเขาประสานหาทางพันโทเดชลือซาเติม
2: เจ้า
0: สำหรับมีรายการท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเขาอยู่ในตอนนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นผ่านทางรายการพวกเขาได้นะคะทักทายสบายดีมีรายการอีกเทื่อนึงเนาะสำหรับท่านที่หาก็ข่าวรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของพวกเขาทั้งเพจ Loudness Radio แล้วก็ทั้งเพจรายการขับขี่ปลอดภัยสามารถประกอบคำคิดคำเห็นผ่านทางรายการพวกเขาได้เนาะเขียนเป็นข้อความมาก็ได
2: ้
0: หรือว่าส่งมาทางเพจส่วนตัวของรายการพวกเขาก็ได้เนาะเสิร์ชเข้าไปทั้งเขียนเป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัยหรือว่าสะดวกอยากออนไลน์สายหน้าไหม
2: แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นน้ำกัน0305787052
3: เจ้ายินดีต้อนรับในรายการเนาะวังกี้นี้เส้นทางถนนไกรสอนพรหมวิหารท่านผู้ฟังรถแออัดยาวเหยียดยาวเพราะว่าเมื่อวานนี้กับโรงเรียนพักมันบอกแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเสียโอกาสพักน้ำลูกน้ำก็เลยว่าโล่งเมื่อวานนี
2: ้
3: กงกันข้ามมื้อนี้ท่านผู้ฟังเบื้องเข้าแออัดยาวเหยียดมาตั้งแต่กิโลเมตรที่6ก็คือหลัก6มาฮอดประตูสายยาวเลยดังนั้นผู้ใดเฝ้าเวียกเฝ้างานนี่โอ้ถือว่ามื้อนี้เนี่ยไปบ่ทันของลาของการแล้วเนาะจังใดก็ตามท่านผู้ฟังรถแออัดก็ขอให้ใจเย็นๆค่อยไปค่อยมาบวกกับมื้อนี้อากาศก็ฮ้อนแดใจคนก็จะฮ้อนตามอากาศนํา
2: เจ้า
3: แต่ต้องคอยต้องได้ระวัง
2: เจ้าต้องได้ใจเย็นๆเนาะขับขี่รถนี่ท่านผู้ฟังใจฮ้อนบ่ได
3: ้
2: ได้บางคนนี่ใจฮ้อนถ้าว่ามีรถสวนทางมาได้1ก็บีบแก่บางคนนี่ก็โอ้เลือนแวนใช้น้ำเสียงที่บ่เหมาะสมเว้าจ๋าที่บ่สภาพกับม
3: ี
2: นะฉะนั้นขับขี่รถก็ขอให้ทุกคนใจเย็นๆไว้เนาะคอยไปคอยมาไปซะปลอดภัยได้ดีกว่าไปไว้แล้วใจฮ้อนมันมีความเสี่ยงหลายต่อการเกิดอุบัติเหตุสำคัญก็คือการตวงรักษาระยะห่างให้มันได้เน
3: า
2: ะขับขี่รถนี่ก็เพื่อความปลอดภัยการไปกันมาพวกเขาก็ยังให้ทุกๆทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัย
3: แม่ละ
2: ตอนนี้พวกเขาจะให้ทีมงานประสานหาทั้งพันโทเด็ดหรือซาเติมเนาะผมวันนี้พวกเขาก็ม
3: ีสัมภาษณ
2: ์เนาะจะให้เป็นรายงานเกี่ยวกับปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในความคิดนครหลวงเวียงจันทน์นี่ผ่านมานี่เกิดขึ้นหลายๆปันใดหลายคนนี่ก็อยากรับรู้น้ำกันว่าในระยะผ่านมานี่เกิดขึ้นน้อยหลายปันใดแต่ว่าตามที่เพิ่นได้รายงานมาก็ถือว่าเกือบทุกๆอาทิตย์เนาะที่เพิ่นได้เข้าร่วมรายการก็ถือว่าอุบัติเหตุนี่ก็ยังเกิดขึ้นอยู
3: ่มีตัวเลขทุกอาทิตย์เลย
2: เจ้าม
3: ันปราศจากบ่ได้ทางผู้ฟังแต่ว่าบางเทื่อเฮาสามารถหลีกเลี่ยงได
2: ้
3: ด้วยการปฏิบัติระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ฝากเตือนมาเป็นประจำนั่นแหละแต่บางคนก็ปฏิบัติได้สมเสยบางคนที่ยังเฮ็ดบ่ได้อยู่ก็ขอให้ปรับเปลี่ยนคืนใหม
2: ่
3: เข้าสู่ระเบียบแล้วทุกอย่างมันจะดีท่านผู้ฟังเป็นต้นแมนการล่วงแฝงอำนาจเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าความลืมเคยของตนเองล่วงอยู่จุดนี้จุดต่อไปก็ล่วงไปเรื่อยๆบ่เฉพาะแต่มื้อนี้เด้ทุกมื้อเฮ็ดแบบนั้นถ้าว่าเมื่อใดไปก็ไม่เฮ็ดแบบนั้นตลอดอันนี้บ่ได้ท่านผู้ฟังย่านแท้ๆย่านเกิดอุบัติเหตุ
2: เจ้าสำหรับท่านใดที่ว่าบ่เคารพกฎระเบียบจราจรนี่ก็ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3: ซะ
2: เนาะให้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันเพื่อว่าการไปกันมามีความลงเรียนสะดวกสบายลดพรต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
3: เจ้าตอนนี้พันโทเด็ดหรือสาอยู่ในสายแล้วสบายดี
4: เจ้าสบายด
3: ีเจ้าได้เจ้าสบายดีตอนเช้าโอกาสดีที่ทานได้ร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้เนาะก็อยากลมเรื่องปัญหาการใช้รถใช้ถนนที่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นแนวใดตามที่ทานได้รับการรายงาน
4: เจ้าขอเพิ่มเสียงหน่อยนึงเด้อบ่อยากได้ยินปานใด
3: เจ้า
2: เสียงคอยบ่ทันได้ยินแจ้งบ
4: ่ได้ยินแจ้งบัดนี้ครับ
3: เจ้าอยากถามท่านตื่มเนาะโดยเฉพาะแมนการใช้รถใช้ถนนที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยรวมนี่เป็นขึ้นแนวใดท่าน
4: เจ้าถือว่าข้าพเจ้าก็อีกเรื่องเนาะตามมาทางตำแหน่งตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน์เนาะ
3: เจ้า
4: พนักงานสภาพจราจรเนี่ยผู้เพลที่เกิดขึ้นเมื่อที่ผ่านมาเนาะ
2: เจ้า
4: ถือว่าเมื่อที่ผ่านมานี่

0: เจ้า
1: แล้วก็พูดถึงการที่ขั้นดุดเนาะแล้วบางจุดมีเจ้าหน้าที่ของมันได้เอาที่ใส่ติดตามระบายการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรไปมานี่สะดวกคล่องแคล่วอะไรเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ปฏิทินกับสภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ผ่านมานี่นับแต่วันที่25/30เดือน5สมมติคือว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกน้องนี่เกิดอุบัติเหตุมีทั้งหมดจำนวน3 พิธีเรื่องเนาะ
0: เจ้าน
1: ั้นมีการอาเปรียดหน่อย21ครั้งควรหาที่บริการและใช้การบริเวณครั้งชวนผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางไม่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเนาะมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย10คน
0: ตั
1: วเฉลี่ย3,600และเสียชีวิต5คนก็ถือว่ามีตัวเลขการสูญเสียสำคัญเสียชีวิตเนาะ
0: เจ้า
1: หน้าที่ของเราเป็นครับขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องผู้ประสบเหตุและเสียชีวิตครั้งนี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้าอยากให้พันโทเดชลือสาลงรายละเอียดเติมเนาะตัวเลขของผู้เสียชีวิตเจ้า
1: เจ้าตัวกับตัวเลขของผู้เสียชีวิตนี้ก็คือกรณีที่หนึ่งเกิดเหตุในเวลาประมาณ19:47เกิดเหตุอยู่เส้นทางเด็ก41เขตบ้านคานา3เมืองตำบลตะลุงจันทร์เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เป็นผู้จับเกิดเหตุพร้อมกับรถบรรทุกแล้วให้ได้ผู้เสียชีวิตคาที
0: ่เจ้าก
1: รณีที่สองมันเกิดเหตุในเวลาประมาณ3:30 นของวันที่27เดือน2006เหตุรถจักรเกิดเหตุความกับรถยนต์อยู่เป็นทางเลี้ยวที่ชิดกันอย
0: ู
1: ่ตีแง่ขนาดบ้านดังขับเมืองสีโคตรจะบองก็เลยไม่จันตรงนี้ไปหลังเกิดเหตุปกติรถจักรเสียชีวิตคาที่เป็นยังไงกรณีที่สามมันเกิดเหตุในเวลา1ตอนดึกเนาะของวันที่29เดือน5ของวันที่6
0: เจ้า
1: เป็นรถจากย้อนจากท้ายรถบรรทุกเนาะที่จอดอยู่ทางอนาเขตปิดบ้านสามีซ้ายเมืองชายทะเลก็เลยแจ้ง
0: เจ้า
1: เรื่องรถของคนที่รถยนต์เฉียดชีวิตคาที่เป็นเดียวกัน
0: อ
1: ืมที่มันเกิดเหตุในเวลาประมาณ23:40ของวันที่29เดือน5ของวันที่6
0: เจ้า
1: เป็นเหตุรถจากต่างรถยนต์อยู่ทางในบ้านสร้างเวยเมืองชิตตนาเขาเรียกกัน
0: เจ้า
1: อาลังเป็นไงอุกกีรจักบาดเจ็บสาหัสคุณน้ำโชว์หมอในเชียงชีวิตในเดือนต่อมานี่เนาะกรณีที่ห้ากรณีชุดใต้นี่มันก็เกิดในเวลา10:09ของวันที่10:53ที่ของที่30เดือนธันวาคมเหตุเกิดระหว่างรถจักรกับรถบรรทุกเนาะ
0: เจ้า
1: อาลังเกิดเหตุในกูครับตอนท้ายรถจักรเกิดวิกฤตอาบีเกิดเหตุเกิดบ้านให้เมืองในทะเลก็เลยวิจารณ์เนาะคือว่าตอนกรณีคนเสียชีวิตทั้งห้าคนนี้เนาะอีกที่หนึ่งทางเจ้าหน้าที่ของพวกเขาขอแสดงความเสียใจครับแต่ที่พี่น้องครอบครัวของผู้เสียชีวิตต้องขอแสดงความเสียใจน้ำลาย
0: เจ้าเจ้าพวกเขาอยากรู้สาเหตุเติมเนาะมีความไวมีเมาบ่หรือว่าจังไหนนี่ท่าน
1: เจ้าตอนกับข้าสาเหตุนี้มาเบิ่งแล้วก็รับแต่เกิดแล้วนี่ที่หนึ่งเนาะรถบรรทุกเปิดจากรถบรรทุกมันเกิดเหตุจากรถบรรทุกนี้มันตีเขาโป่งหรือว่ากินมาตางมาเบื้องรถจักรเน
0: า
1: ะ
0: โอ้จ้า
1: ตัวนี้เกิดที่สองนี้มันรถจักรกับรถยนต์นี่เกิดนี้จะดังคำนี่คือว่าการเขาดูทั้งคนทั้งเงี้ยคือว่าดูทายกับชูไว้แล้วก็บอกมีการต่อชิดกันเน
0: า
1: ะ
0: จ้า
1: ตัวเลขที่สามนี่มันรถยนต์ต่ำถ้ารถบรรทุกติดจอดอยู่มันต่างใช่เนี่ยครับยักษ์รับเมืองต้นที่เจ้าหน้าที่ได้ของเมืองหลานใช่ไหมปกติเด็กยังใช้ของไว้เกิดโอเคแต่ว่าปกติจะดื่มชิงมึนเมาหรือบ่อนี่ทางเจ้าหน้าที่ก่อนยังเก็บข้อมูลตึงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้า
1: อย่างวันนี้ที่สี่มันกรณีตัวนี้จังเวอร์นี่มันกรณีปกติทั้งสองฝ่ายมีความไวแล้วครับตำรวจคือว่ากินชวนทางกันเดี๋ยวไปหนึ่งกินชวนกินทางอีกไปหนึ่ง
0: เจ้าเจ้า
1: ส่วนกรณีที่หาอยู่บ้านในสงวนนี้หรือว่าอันนี้ในยังบริษัทจีนก็เลยมีความยังคิดเก็บกับผมหมดถึง
0: เจ้าเจ้าถ้าว่าสมเทียบกับอาทิตย์ก่อนกับอาทิตย์ปัจจุบันที่ว่ามันเกิดเหตุนี่ตัวเลขนี่น้อยหรือหลายท่านมีตัวเลขหลุดลงบอลจุดนี้
1: เจ้าถ้าสมเทียบตัวเลขที่เกิดเหตุในอาทิตย์ผ่านมาหรือว่าชูชีกันเน
0: า
1: ะหร
0: ือ
1: ว่าอาท
0: ิ
1: ตย์ผ่านมามันเกิดเหตุทั้งหมด33แต่ที่มีเกิด34
0: เจ้า
1: ส่วนว่าตัวเลข

0: เสียชีวิตในเพิ่มขึ้นจำนวน3คนเนาะ
1: เจ้าเจ้าเจ้ามีผู้เสียชีวิตถึง5คนโอ้อันนี้ทางรายการของเฮาก็แสดงความเสียใจต่อเหตุที่มันเกิดขึ้นในเมื่อมันเกิดแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่อยากเตือนผู้ขับขี่แนวใดให้ไปมามีความปลอดภัยท่าน
0: ก็คือปัญหาที่เหตุเกิดเนาะปัจจุบันนี้ก็มาเบิ่งอยู่นครเมืองกันก็คืออยู่ทั่วประเทศคือว่ายังมีหลายเหตุเกิดขึ้นตามถนนทางบ่ว่าอยู่เป็นทางหลวงก็คือเส้นทางเอสบานเนาะทางหอมทางน้อยตามบ้านตามเมืองหรือว่ายังมีผิดปกติเนาะต่างแต่ว่าจะมีการสูญเสียหลายหน่อยมันก็บ่เสมอไปเนาะฉะนั้นอีกนึงข้าพเจ้าต่างหน้าให้ทางประเทศบ่จะได้แล้วยันก็จะขอฝากถึงผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนเนาะผู้ขับขี่อะไรเป็นหลัก
1: เจ้า
0: การขับขี่ทำให้มีสติเนาะการใช้ความไวต่างๆแต่ให้เบิ่งสภาพเส้นทางที่ป่าอากาศแล้วก็การให้เกียรติซึ่งกันและกันการเข้าชูทั้งปุบทั้งแง่ต่างๆโดยที่มีแฟ้มอำนาจบังคับให้คนคุ้มไว้ลงแล้วก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ให้เบิ่งว่าพร้อมรับประกันปลอดภัยแล้วก็ชีวิตต่อเดินทางไปมาเบิ่งในส่วนหลายปานมานี่ผู้ขับขี่รถนี่เข้าชูทั้งปุบทั้งแง่นี่โบคำนึงถึงความปลอดภัย
1: เจ้า
0: ผู้อยู่ทั้งแง่กับสปีดสิบทีผู้อยู่น้อยกับผู้มาเอาคนหยุดคอยเบิ่งทั้งแง่ได้แล้วนี่แหละเป็นต้องที่เป็นเรื่องเขาแต่อีกปัญหาหนึ่งปัญหาผู้ที่ขับรถล่วงไฟอำนาจมาเบิ่งอะไรยังมีอันนี้เป็นว
1: ่า
0: เป็นเยอะเพราะว่ารถจักรเพราะว่ารถไงเพราะว่ารถป้ายอย่างมาเบิ่งแหละผมเฝ้าผมฟังแล้วเห็นมันจะเกียดเห็นตอนมืดเวลาโ
1: ม
0: เข่าการจดเจ้าด้วยจะมีการล่วงไฟอำนาจละอันนี้ก็น่าเป็นห่วงดังนั้นอยากให้ทุกท่านเราติดใจปฏิบัติกฎจราจรกันให้เข้มงวดนะเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดเวรเนาะหลีกเลี่ยงปัญหาการเชียร์เวลาเนาะทรัพย์สินสุขภาพชีวิตเป็นทีอันนี้ครับชีวิตทีนี้จะของฝ่ามือทุกท่านมันเกิดเหตุมามันบุเสียหลายกับเชียร์หน่อย
1: เ
0: นาะบุเสียเพื่อนจะเชียร์ตัวเชียร์น้ำกัน
1: เ
0: งินจำของแก้วโชว์ยี่หาได
1: ้
0: เงินจำขับเงินแบบซื้อหุ้นน้ำกันแหละมันเกิดนี่มีผลเสียหายมากโอ้หลายกี่ล้านร้อยล้านแต่ยาวจริงอันนี้ขณะที่ว่ากับบุญบุญให้มันเกิดแล้วก็บุญให้บุญชุบเชียร์แต่เราก็อยากฝากรถทุกท่านให้เอาใจเต็มกันเลยเนาะให้ปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดให้บอกพี่บอกน้องบอกลูกบอกหลานผู้บุกรุกจราจรเราบูอยากให้ขับขี่เพื่อเนาะขี่ไปแล้วก็อยากให้ไปเรียนไปสอบเสียงเอาไปขับขี
1: ่
0: เพื่อให้เขาผู้จัดระเบียบการจราจรเพื่อประกันขับขี่ไปมาเขาจะรู้ว่าเวลาเขาชูทางโค้งเนี่ยเขาเห็นได้ไห
1: ม
0: เวลาตกของคนใช้โคมไม้แบบไหนเนาะก่อนจะเซ็งเขาจะบึงทางได้ไหมทางเส้นแต่กิจแจงเป็นกิจแจงเนาะอันนี้เราอยากให้ทุกคนออกจากเส้นกันได้เนาะ
1: เจ้าต้องขอขอบใจพันโทเดชหรือสารหลายๆเนาะที่ได้สละเวลาห่วมรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ท่านขอขอบใจหลายๆเนาะที่ให้ข้อมูลละเอียดพอสมควรขอบใจท่าน
0: เจ้า
1: โอเคเดียวกันเจ้าเตือนกันไว้เนาะทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ย้ำกันเติมโดยเฉพาะแม่นการใช้รถใช้ถนนนี่แหละไปมาแนวใดให้มีความปลอดภัยค
2: ือ
1: เพิ่นบอกฮะแหละมีแต่ความสูญเสียบ่เสียหน่อยก็เสียหลายดังนั้นผู้ขับขี่ขอให้ย้านกลัวต่อสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเฮาบ่สามารถที่จะฮู้ได้ดอกว่ามันสิเกิดขึ้นเวลาใดเมื่อใดกับไผเฮาบ่ฮู้ถ้าว่าเฮามีสติแล้วขับขี่มันก็ปลอดภัย
2: แมนฉะนั้นก็มีสติน้ำกันทุกข้างเนาะในการขับขี่ยานพาหนะบางทีพันโทเดชหรือซาเว้าเพิ่นก็เป็นห่วงได้ด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าอุบัติเหตุแต่ละครั้งที่มันเกิดขึ้นบ่มีแต่ความสูญเสียเสียเวลาแดเสียเงินเสียทรัพย์สินบางครั้งกรณีให้แฮงแมนเสียชีวิตเสียผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวไปฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเนาะใช้รถใช้ถนนห้ามประมาทในการขับขี่แล้วห้ามนำไส้ความไวเกินขอบเขตสำคัญขับขี่รถก็ให้ถึงซองทางเนาะถ้าว่าขับขี่รถในยามกลางค่ำกลางคืนนี่ยิ่งต้องมีสติน้ำกันหลายขึ้นและในสมองฮิบด่วนแบบนี้เพิ่นว่าหลายคนนี่มักนำไส้ความไวและนำเวลาเด อยากให้ทุกคนนี้ลดพรน้ำกันแล้วกับออกเงินแต่เศร้าๆเด้เนาะเพื่อเวลาไว้อันนี้เนาะเพิ่นว่าเพิ่นเป็นห่วงเพราะว่าหลายคนนี่แหละนำเวลาได้ค่ะนุลาย่านเกิดอุบัติเหต
1: ุ
2: นี่คือทางพันโดเดชเดชหรือซาเพิ่นก็ได้เว้ารายละเอียดส่งความแล้วเนาะก็เตือนสติทุกคนที่ว่าใช้รถใช้ถนนห่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่เองเพิ่นเห็นตัวเลข สูงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหลายจะหลายคนนี่นะเพื่อนก็บ่ได้ดีใจได้นะคะรวมทั้งมูลค่าความเสียหายในแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์นี่ก็หลายห้อยล้านก็ขอให้ทุกคนฟังแล้วก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สนใจเนาะไปมาได้ให้ฮับประกันได้ถึงความปลอดภัยคืออาทิตย์ผ่านมานี่กับอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดนี่34รายมีผู้เสียชีวิตถึง5คน
1: อ
2: ันนี้เฉพาะแต่นครหลวงเวียงจันทน์บ่ได้รายรวมทั้งต่างแขวงอื่น
1: ๆ
2: แต่ละว่าต่างแขวงนี่ก็มีเด้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอนุรักษ
1: ์มีทุกมื้อหั่นแหละแต่ว่าพวกเฮาบ่ได้รับการรายงานซื
2: ่อ
1: ๆแต่ว่าถ้าได้รับฟังการสัมภาษณ์นี่ตัวเลขก็บ่แตกต่างหยังจากนครหลวงเวียงจันทน
2: ์
1: เพราะว่าบรรดาแขวงต่างๆก็มีการใช้รถใช้ถนนคือกันถ้าว่าตัวเลขแขวงใดรายงานมาเป็นศูนย์นี่มีบ่อันนี้ถ้าว่ารายงานมาเป็นศูนย์นี่พวกเขาดีใจเต็มที่มีรายการเน
2: า
1: ะอยากได้ยินตัวเลขแบบนั้นแต่บ่เคยได้ยินย้อนผู้ขับขี่ยังขาดสติอยู
2: ่
1: ยังบ่เอาหัวใส่ใจซาต่อระเบียบยังเมินเสยอยู
2: ่
1: ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะอยู่ทางต่างแขวงหลายคนได้ที่ว่าเพิ่นไปต่างแขวงแล้วเพิ่นมาเว้าสู่ฟังนะเพิ่นว่าเพิ่นว่าอู้การขับขี่อยู่ทางต่างแขวงนี่ต่างจากนครหลวงเวียงจันทน์หลายถ้าว่าเปรียบเทียบนี่ก็คือนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็ถือว่าปฏิบัติระเบียบได้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการใส่หมวกกันกระทบเป็นเรื่องน้อยแต่ทุกคนต้องได้ใส่
2: เจ้าบ่ให้ถือเบาเนาะบางคนนี่ว่าโอ้ไปใกล้ๆนี่ล่ะขี่ออกไปนอกนี่บ่ใส่ก็ได้
1: เจ้า
2: อุบัติเหตุเฮาบ่ได้ฮู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นตอนใดเกิดขึ้นเมื่อใดแล้วก็บ่ได้เลือกว่าอายุน้อยอายุหลายบ่ได้เลือกเพศเลือกวัยฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนป้องกันไว้ใส่หมวกกันกระทบบ่ว่าจะไปใกล้หรือว่าไกลมันก็รับประกันได้ถึงความปลอดภัยถ้าว่าเฮาถูกกระทบความหุนแรงมันก็จะลดลงถ้าว่าเทียบใส่หลายเหตุที่ว่าเกิดมานี่ถ้าว่าบ่ใส่หมวกกันกระทบนี่หัวนี่เวลาที่เกิดเหตุหัวนี่ไปกระทบเอาทั้งขอบทางแน่หรือว่าทั้งใส่พื้นแน่ใส่สิ่งที่กระทบสิ่งแข็งแข็งใส่นะอุบัติเหตุนี้ก็ถือว่าเสียชีวิตคาที่ก็มี
1: เพราะว่าเคยได้ยินบางกรณีที่ว่าเกิดอุบัติเหตุล้มเอง
2: อ
1: ันสิ่งหนึ่งที่ญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวถามก็คือใส่หมวกกันกระทบบ
2: ่
1: ภาษาเว้าก็คือใส่หมวกกันนอกบ่สินะแต่ว่าบางคนที่ว่าใส่แล้วเนาะก็ขอให้ปฏิบัติใส่แบบนั้นตลอดไปมันลึ่งเคยท่านผู้ฟังถ้าว่าเฮาบ่ใส่นี่คือขาดอันใดอันนึงนี่แหละมันต่างกันอีหลี
2: แหละเจ้าแม่นๆใส่แล้วก็ต้องได้ใส่สายหัดค้างพร้อมได
1: ้
2: อนุรักษ์บ่ให้ว่าใส่โพแต่แบบว่าเอิ้นมาจังได๋พอติใส่ซื่อๆเน
1: าะสบายซื่อๆนะ
2: สบายซื่อๆแต่ว่าเวลาที่เหตุมันเกิดขึ้นมามันลุดออกเด
1: ้
2: ม
1: ัน
2: ล
1: ุ
2: ดออกแต่ว่าคือว่าแหละบางคนเนาะก็คือเฮาคืออนุรักษ์ไปเว้ายกตัวอย่างมาเมื่อกี้ถ้าว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถ้าว่าเป็นญาติพี่น้องเฮาจะถามเลยได้ว่าได้ใส่หมวกบ่ถามคำเดียวก่อนแล้วเป็นหยังบ่ผลกระทบให้แฮงบ่ถ้าว่าใส่หมวกกันกระทบแล้วก็ยังอุ่
1: นใจแล้ว
2: อุ่นใจถ้าว่าอู้บ่ใส่หมวกนี่ก็คึดน้ำอยู่ได้เน
1: า
2: ะ
1: คึดน้ำแหละต้องได้ไปสแกนสมองพุ่นแล้วต้องได้ไปผ่าตัดพุ่นแล้วถ้าว่ามันให้แฮงขนาดท่านผู้ฟังเนาะเห็นความสำคัญต่อหมวกกันกระทบตื่มเนาะเพราะว่าพวกเราก็ได้ย้ำเป็นประจำผู้ใดที่ว่ายังบ่ทันได้มียังบ่ทันได้ซื้อมาใส่ก็ซื้อมาใส่ราคาก็สามารถเข้าถึงได้อยู่ดอกเนาะมันก็มีหลายรุ่นหลายขนาดหลายราคาแล้วก็เอามาตรฐานที่ว่ามันเอาดีแด่นำไส้ได้ดนแน่เน
2: า
1: ะ
2: เจ้าตอนนี้เวลาตามห้องทรง 8:35 นาทีจะให้ทันได้รับฟังโฆษณาจากทางรายการก่อน
3: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวอนันตพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งเซาะเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักรักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
4: ทหาร
5: ตำรวจ
4: พนักงาน
5: นักเรียนนักศึกษาน
4: ักธุรกิจ
5: สาวนาก
4: รรมกร
5: พ่อค้าแม่ขาย
6: ปัญญาชน
7: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
8: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าไหร่
9: ต
6: องแอป M Service
8: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบไหนเด้อน้อ
6: ต้องแอป M Service
9: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
6: ต้องแอป M Service
9: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
6: ่ก็ต้องแอป M Service
10: โอ้ว้าวคักแท
11: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
9: คันสะดวกสบายบริการหลายประณีตขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
11: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
12: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: มีรายการรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่นอวังกีนี้ให้ท่านได้รับฟังโฆษณาจากทางรายการติดพันกับรายการแน่นอนบรรดาท่านที่อยากมีส่วนร่วม จะเป็นหน้าไม้หลังไม้0305787052กล่องขอความสั่นก็เข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัยหน้าเพจขอขอบใจท่านที่รับชมในปัจจุบันนี้เนาะสามารถส่งข่าวมาได้เรื่องของการสัญจรทุกอย่างมันติดพันกับการสัญจรเด้อถ้าว่าเป็นข่าวๆอื่นๆก็แม่นส่งไปทางรายการอื่นก็ได้แต่ว่าพวกเขาอยากเน้นไปที่ขับขี่ปลอดภัยเน้นไปที่รายการของพวกเขาให้หลายเพราะว่าบางคนก็มีประสบการณ์ในการเดินทางมีประสบการณ์ในการขับขี่ยานพาหนะเนี่ยนะเพื่อนเอื่นว่าเซียนละเป็นมืออาชีพละจังสินะอยากแชร์ประสบการณ์ขึ้นแนวใด
2: เจ้า
1: ท่านผู้ที่เดินทางบ่เคยเกิดอุบัติเหตุจักเทื
2: ่อ
1: ก็ถือว่าโชคดีเลยอันนี้โชคแท้ๆน้องบ่มีภัยอยากเกิดดอกท่านผู้ฟังเรื่องของอุบัติเหตุแต่ว่าบางเทื่อผู้ที่ขับขี่รถเก่งกับประมาทก็มีได
2: ้
1: ย้อนความว่าตัวเองเก่งเกินไปนะ
2: เจ้า
1: อันนี้เฉพาะบางคนท่านผู้ฟังแต่ว่าโดยรวมแล้วเฮาสังเกตก็คือผู้ขับขี่ก็ปฏิบัติระเบียบได้ดี
2: เจ้าเวลาสำหรับท่านใดที่ปฏิบัติได้พวกเขาก็ขอสมเสริญเนาะสืบต่อในการจะตั้งปฏิบัติกฎระเบียบจราจรสำหรับผู้ใดที่ยังละเลงยังเถื่อเบามักง่ายนี่ก็อยากให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซะให้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันโดยเฉพาะก็คือสังเกตเห็นได้เนาะจุดระบบไฟอำนาจหลายจุดหลายคนที่ยังถือเป่าอยู่ก็คือบ่อยากหยุดบ่อยากจอดนะครับบางคนนี่ก็หยุดจอดจนไกลเส้นทางมาลายอันนี้ยังให้ทุกคนตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเนาะบ่ว่าจะเป็นทางรถจักรหรือว่ารถใหญ่ให้เข้าสู่ระเบียบน้ำกัน
1: เจ้าขี่ไวพูดบ่เนาะหยุดบ่ทันเลยไกลไปพุ่นไกลฮอดเส้นมาลายไกลไปฮอดเส้นหยุดพุ่นนะไปอยู่ทางหน้าบัดนี้เพิ่นบ่เห็นได้เปิดไฟเขียวสิขึ้นเพราะว่าไฟเขียวอยู่ด้านหลังเพิ่นหรือว่าอยู่เซิงหัวเพิ่นเพิ่นบางเวลาไฟเขียวนี่มูได้บีบแก่ไล่และเพราะว่าเพิ่นบ่เห็นกายไปโพดท่านผู้ฟังเวลาที่จะฮอดไฟอำนาจมันมีเส้นมาลายทั้งหน้าลดลงมาก็แม่นเส้นขาวขีดยาวๆเป็นเส้นหยุด
2: เจ้า
1: เพิ่นเอิ้นว่าต้องจอดหลังเส้นหยุดท่านผู้ฟังสังเกตง่ายๆเลยพวกเราได้แนะนำเป็นประจำเรื่องของการสังเกตบ่เฉพาะแต่สังเกตเบื้องแคมทางไปห้ามไปเตือนต่างๆหน้าทางได้ทันผู้ฟังมีเครื่องหมายจราจรคือกันเพียงแต่เฮาศึกษาเฮาเรียนรู้บางคนก็เรียนรู้ด้วยตนเองศึกษาสังเกตด้วยตนเองคอยเข้าใจไปบางคนก็บ่ได้ผ่านโรงเรียนเด้แต่ว่าเพิ่นตื่นตัวในการเรียนรู้ในการปฏิบัติระเบียบก็ขอสมเสยบรรดาท่านถ้าว่าผู้ใดที่ยังเมื่อเสยอยู่ปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่บ่ลาบ่สวยดอกถ้าว่ามันเกิดอุบัติเหตุมามันยุ่งยากแล้วก็มีแจ้งการเนาะสำหรับแจ้งการของแผนกโยธาธิการและขนส่งท่านประปังเรื่องหลีกเลี่ยงการสัญจรสัวขาวอยู่เส้นทางด้านหน้าศูนย์ปัสเตอร์ลาวแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงวิจันทน์แจ้งมายังผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในนครหลวงวิจันทน์ระหว่างวันที่30พฤษภาคมวันที่12มิถุนายน2026บริษัทดีคอนก่อสร้างจำกัดผู้เดียวจะได้นำไส้รถเคนยกเสาโครงหลังคาขนาดใหญ่ในการก่อสร้างอาคารสองสั้น
2: เจ้า
1: ให้กับศูนย์ปัสเตอร์ลาวเพื่อรับประกันให้กับผู้ที่สัญจรไปมาอยู่เขตดังกล่าวนั้นมีความปลอดภัยจึงเรียกร้องให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงก่อนเพราะว่าปัจจุบันนี้เพิ่นก็ยังสืบต่อในการ ก่อสร้างอยู
2: ่
1: ถ้าว่าผู้ใดนำใช้สิทธินั้นขอให้หลีกเลี่ยงอีหลีได้ท่านผู้ฟังเนาะบ่ว่าจะเป็นเขตจอดรถเมล์บ่หรือว่ารถโดยสาร2แถวจุดเส้นทางเสื่อมโตระหว่างถนน3แสนไทยถนนคูเวียงในเวลาที่จะตั้งปฏิบัติแม่นมีอุปกรณ์ละกาเรื่องของอุปกรณ์กูนจักของเพิ่นที่ว่านำใช้อยู่เขตนั้น
2: เจ้า
1: ดังนั้นผู้ใดที่ว่าไปเขตนั้นมันยุ่งยากสับสนคือบ่ได้ยินแจ้งการคือบ่ได้ยินเตือนจังซี่นะถ้าว่าผู้ใดได้ยินก็ต้องได้บอกกันเตือนแก่ยาวไปฮอดวันที่12พุ่นแหละ
2: เจ้าพวกเขาก็แจ้งให้มีรายการได้รับรู้เป็นประจำเนาะก็เริ่มจัดตั้งปฏิบัติก็คือวันที่30จนถึงวันที่12เนาะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าจะนำใช้เส้นทางนี้ก็ระยะนี้ก็ให้หลีกเว้นนำใช้เส้นทางอื่นก่อนแน่นอนล่ะจุดใดที่มีการก่อสร้างก็อาจจะมีสิ่งกีดขวางแน่พวกความยุ่งยากแน่แต่ก็ขอให้เว้นก่อนในระยะนี้เนาะจนถึงวันที่12มิถุนายนนี้
1: เจ้าเว้นก่อนท่านผู้ฟังนะพวกเขาจะแจ้งไปเรื่อยๆจนไปฮอดวันที่12ก็เลยให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนำกันเชื่อว่าบ่ให้ติพุ่นติพี่เด้อาจจะหน่อยสิติพักซ่อนที่เกี่ยวของว่าแจ้งการทั้งที่ว่าเพิ่นแจ้งแล้วเน
2: า
1: ะอาจจะมีสื่อของทางการได้เอาไปลงดังนั้นก็ศึกษาข้อมูลทาง Facebook อีกเติมบางข้อมูลก็เป็นประโยชน์แท้ๆได้แต่ข้อมูลที่มีความจริงอย่าลืมเพจของทางการเพจของรัฐบาลตอนนี้ท่านฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เนาะให้ทีมงานประสานไปหาพันธุอัมพรอยู่ทางเมืองเศรษฐาท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็เลื่อนมาเพราะว่าเพิ่นติดภารกิจ
2: เจ้าเมื่อวานนี้เพิ่นติดภารกิจด่วนเนาะก็เลยเลื่อนมาเป็นมื้อนี้ตอนนี้ทางทีมงานได้ประสานหาทางพันธุอัมพรคำอุ่นพรอยู่ในสายแล้วสบายดี
1: สบายดีพันธุอัมพร
2: ฮัลโหลสบายดี
13: เจ้าสบายดีรายการขับขี่ปลอดภัย
2: เจ้าเจ้าแจ้งบ่ทัน
13: เจ้าแจ้งอยู่
1: เจ้าเป็นแนวรายการสัญจรอยู่ทางเมืองเศรษฐาเนาะอยากให้ทานเว้าสุฟังเติมเนาะ
13: เจ้าก็อีกเด้อนึงสวัสดีตอนเช้าข้าพเจ้าตั้งหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองเศรษฐาก็คนละงานยอเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองเศรษฐาของเฮาเนาะก็คือเคยได้ทํางานเนาะ
1: เจ้าม
13: ีอยู่4เส้นทางลัดโดยเฉพาะก็เป็นเส้นทางไปสวนพรหมวิหารเนาะปัจจุบันนี้ก็ที่ว่าค้าเขาแต่ยังเงาอยู่
1: เจ้า
13: ชนเส้นทางเตบงเวียนสนามมาหาประตูซอยนี่ก็ตัวขาเขานี่ก็ยังเงาอยู่เขตอันไทยอำนาจตัดหลวงขึ้นมาทางกุมารีนี่เนาะกับอนาคตธนาคารอินโดจีนกับอนาคตกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงการเงินนั้นแต่ที่ว่ายังสับสนนิดนึง
1: เจ้า
13: จนเส้นนั้นทั้งอนาคตไว้ดอกมาฮอดชี้แยกอนาคนท่านเนาะก็ที่ว่าค้าเขาปัจจุบันนี่ก็ยังยาวเหยียดอยู่ก็ที่ว่าค้าเขานี่จนมาหอดถนนซอย3สิงหานี่แหละยังปกติอยู่จากซุนซินสุดท้ายเนาะประเทศพุ่นแหละตามนี้กันนะ440ปีมาเชียงดาก็ที่ว่าสับสนในนึงก็มีอยู่นะชี้ให้คนประเป้านั่นก็ที่ว่ารายงานเหนียวเกี่ยวกับการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองเศรษฐาของเราในเมืองนี้เน
1: า
13: ะเจ้า
1: เจ้าเจ้าถามพันโทอัมพรคืนไปเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมารถแออัดยุเขตไอเต็กคือว่าแออัดเอาเทอาวาตัวนี้สาเหตุย้อนอย่างทาง
13: เจ้านั่นก็คือทุกๆปีเนาะทุกวันที่31เดือน5จนถึงวันที่1เดือน6เนาะก็ถือว่าเป็นมื้อวันเด็กสากลนั่นเน
1: า
13: ะ
1: เจ้า
13: ถือว่าอยู่จุดนั้นศูนย์การค้าเราไอเต็กอันเป็นก็ได้เปิดนะให้บรรดาเด็กๆอยู่อย่างที่พี่น้องผู้ปกครองมาอาสมใส่บริการขอบเขตบริเวณดังกล่าวอันเนาะคือหูอับหูน้ำกันแน่เนาะขอบเขตนครหลวงกับส่วนหลายกันมันภาคกันนิยมมาศูนย์การค้าเราไอเด็กเนื่องจากว่าจุดดังกล่าวอันมามีวันหลินวันกินหรือว่าวันเที่ยวของเด็กน้อยอันก็คือว่าแน่นาพอสมควรเนาะฉะนั้นจึงว่าเห็นว่ารถค้าเขาไม่ใช่ค้าเขาเนาะค้าเขาไอ้ที่ทำเจ้าโน้กก็ชัวหน่อยแต่ละมือกันนั่นก็ชัวสับสนสมควรเนาะเจ้า
1: เจ้าเจ้าแล้วมีเจ้าหน้าที่ประจำบ่ทัน
13: เจ้ายิ่งใช่นะแฟนของทางพันเอกตำรวจจราจรนครหลวงเดี๋ยวมื้อนั้นก็มีการนะป้องกันแลนด์ได้ล่ะทางพันเอกจราจรนครหลวงเพิ่นก็ได้มอบให้ทางเมืองเศรษฐาผู้เฮานี่เป็นผู้รับผิดชอบการป้องกันนั้นในนั้นก็ทั้งเมืองของเฮาก็ได้จัดกําลังใส่เป็นกําลังทั้งหมดนี่เจ้าหาสายเข้าร่วมนํากันนั้นเน
1: าะเจ้า โอ้เมื่อนั้นก็ถือว่าย้อนยานพนานี่แออัดซับสนพอสมควรเนาะเพราะว่าได้ยินสังคมนี่เอาลงหลายแล้วก็เพิ่นจะแก้ยาวไปฮอดวันที่4แม่นบ่ทัน
13: เจ้าเจ้าเพิ่นจะเอากำลังพวกเฮาเข้าส่งมือเน
1: า
13: ะคือ31กับวันที่1หั่นส่วนวันที่2วันที่4นั่นถือว่าเป็นสภาพปกติแล้วพวกเฮาบ่ได้เข้าถือว่า
2: เจ้า
13: จุดต่างๆของเมืองของว่าวิสอกันเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้ารายงานให้สังคมได้รับรู้คือแนวนั้นเฉพาะแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาดอกมันแออัดแต่ว่าเบื้องเข้าเท่านั้นเบื้องออกนี่ปกติวันนี้อยากให้พันธุอัมพรว่าสุฟังตื่มเนาะอุบัติเหตุอยู่ทางเมืองเสถาของพวกเฮานี่เกิดขึ้นน้อยหลายปานใดทาน
13: เจ้าเกี่ยวกับอุบัติเหตุนี่เริ่มแต่วันที่สว่างเนาะจนถึงวันที่31นี่ทั้งหมดยังมีอยู่10รายเนาะ
1: เจ้า
13: แต่ในนั้นก็มีบางจุดบางบอนก็คือบรรดาฐานเห็นอยู่ในโซเชียลเนาะที่ได้ลง Facebook บ่หรือลงออนไลน์หั่นเนาะทั้งหมดยังมีอยู่10ราย
1: จาก
13: นั้นก็ถือว่ามี6รายนี่เขาเจ้าสามารถตกลงกันได
1: ้
13: รวมกันอยู่คันมาสถานที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นเขาเลยที่มีแต่4รายเนาะว่าที่นี่มีอยู่4รายเจ้า
2: เจ้า
1: เจ้าบ่มีผู้เสียชีวิตเนาะท่านเนาะ
13: เจ้าบ่มีมีแต่อุบัติเหตุว่าคนเสียหายลงรายคืออยู่วงเวียนนั่นน่ะน้องเนียงฮะเน
1: า
13: ะตัวรถกระบะหันมีการติดขัดทางลานจินนี่กันแล้วเลยคู่มันบัวเขาวงเวียนนั้นเลยตำจะรถเก่งคันนั้นทีแลนมาแต่ทางควมนงเนียงนั้น
1: เจ้า
13: ไม่ได้ว่าคนเสียหายลวงลายนั้นก็ที่ว่าพวกเขาก็จะเข้าเลยที่ดำเนินตามขั้นตอนเนาะเจ้า
1: เจ้าเจ้าข้อมูลเบื้องต้นนี่แม่นสภาพเทคนิคเนาะท่านเนาะ
13: แม่นตัวรถคันปากกระบะอันแลนมาแล้วก็เรากับตัวเบรกมันติดเนาะเราก็บูสับสิ่งก็เลยว่าจับผมอะไรไปเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์เก่งที่เราเดินทางมา
1: เจ้าเจ้ากระถือว่าหุ่นแหงเห็นสังคมออนไลน์เพิ่นเอาลงนี่กระเบื้องนี่อู้เป็นตาญาติอีหลีเจ้าอยู่ทางเมืองเสถียรของพวกเขาเนาะปนี้ในระยะพักโรงเรียนนี่เรียกงานโฆษณานี่ได้ลงบ่ทัน
13: เราก็ยิ่งใช้สภาพการสัญจรแล้วก็ยิ่งใช้ทางระเบียบของทางคณะเป็นไกลบังคับนำใส่กฎหมายอย่างเข้มขัดเนาะที่แต่ละจุดแต่ละบอนโดยเฉพาะกับเส้นทาง VRT บอหรือว่าลานจอดรถต่างๆเนาะเป็นไกลให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเข้มงวดเป็นว่ารถจอดตามคันทางที่บริหารอนุญาตรถจอดตันไปห้ามหรือว่าจอดบนบริเวณที่บนบริเวณนี้มีพวกเราก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบของการสัญจรแล้วปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเข้มงวดเจ
1: ้าเจ้าเจ้านั่นก็คือการรายงานโดยรวมเนาะวันนี้พันธุอัมพรอยากฝากอย่างตื่มถึงผู้ขับขี่ไปมาแนวใดให้มีความสะดวกและสบายและก็ปลอดภัยที่สุดท่าน
13: เจ้าก็อีกเช่นหนึ่งข้าพเจ้าแนะนำตั้งนาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนครหลวงรวมบริษัทก็เป็นเมืองเชียงใหม่ก็ขอให้ห้องมายังมาขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนในการไปกันมาสว่าคนระยะนี้วัฒนธรรมกระซับและห้ามมู่เลยว่าเป็นเขาย่างเขาได้ดูคนยังขาดตัวเนาะ
1: จึ
13: งพวกเขาก็ได้การเตรียมกำลังใส่แต่ละจุดแต่ละบันต่างๆนั้นเพื่อระบายการสัญจรโดยเฉพาะคนอยู่สามแยกสี่แยกตามโรงเรียนเนาะที่ว่าปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการสอบเสียงบางโรงเรียนนี่ก็ได้ภาคบางเงียนก็ยังสืบต่อเฮียนอยู
1: ่
13: โดยเฉพาะก็แม่นภาคส่วนม4ว่าม7บ่ก็ยังสืบต่ออยู่อันนี้ก็ตัวอย่างห้องมันยังนักขี่ผู้สรุปใส่ถนนยังปฏิบัติตามกฎระเบียบของการสัญจรโดยเฉพาะมันการไปการมาเนาะพอช่วงระยะนี้ในขาดคะแนนไว้ว่าตอนเช้าบ่ฝนไปบางคืออันนี้ตอนเร่งก็ฝนตกก็ขอให้ห้องมันยังนักขี่ผู้สรุปสถานนยังปฏิบัติตามกฎระเบียบของการสัญจรการไปการมาโดยเฉพาะก็มีรถบรรทุกว่าระยะนี้นี่เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกนี่เกือบจังหวะ50-50เนาะเช่นมามุ่งเขาการบ่มุ่งหรือการบ่นี่ก็ถือว่ายังละเมิดระเบียบต่างๆอยู่แต่ว่าในการลงโฆษณาหรือว่าการแนะนำต่างๆอยู่ตามสามแยกสี่แยกพวกเขาเฮ็ดปกติบริคาร์แต่ว่าโรงเรียนพักแต่บ่เป็นยังพวกเขาก็ยังเลยสืบต่อดำเนินตามเหตุงานตามระเบียบแล้วก็ตามคำสั่งของนั้นจึงได้ว่างออกเนาะครับ
1: เจ้าต้องขอขอบใจพันธุอัมพรหลายๆเนาะที่รายงานละเอียดพอสมควรเกี่ยวกับเวียกงานจราจรอยู่ทางเมืองเสถาขอขอบใจท่านโอกาสหน้าเชิญท่านเข้าร่วมรายการใหม
13: ่เจ้า
2: ก็ขอขอบใจพันธุอัมพรอีกท่านนึงเนาะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมรายการได้รายงานสภาพการสัญจรโดยรวมอยู่เนาะอยู่ในขอบเขตเมืองไซเสถาแล้วก็ได้สรุปตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตเมืองไซเสถานี่ก็ถือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายแต่ว่าบางกรณีนี่ก็สามารถล้มกับคู่กรณีได้ตกลงกันได
1: ้ก็เลยบ่ได้เอา
2: ข้อเล็กทีดำเนินคดีส่วนว่าคดียังมีบางจำนวนที่บ่สามารถไกลเกลี่ยกันได้อันนี้ก็ได้ดำเนินตามขั้นตอนเนาะส่วนว่าอุบัติเหตุในวันที่25หาวันที่31ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดแม่น10รายเอาเข้าเลขทีนี้ก็4รายอนุรักษ
1: ์
2: แล้วก็เหตุเด่นๆที่หลายคนก็อาจจะเห็นผ่านทางสื่อออนไลน์เนาะก็คือเกิดขึ้นอยู่ทั้งใกล้ๆวงเวียน
1: หนองเนียง
2: เ
1: จ้า
2: ส่วนว่าสาเหตุนี้ก็ย้อนว่ารถนี้ติดขัดก็คือระบบเบรกก็คือเทคนิครถนี่แหละเพราะว่าเบรกข้างเนาะก็เลยเห็นให้เสียหลักไปต่ำเอาอีกรถฟากหนึ่งที่จอดไว้อยู่แคมป์ทางแล้วก็เสียหลักไปต่ำเอาห้านขายยาที่อยู่แคมป์ทางอีกต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนผู้ที่ขับขี่รถนี่แหละต้องได้กวดกาเทคนิครถให้ดีได
1: ้แม่นละ
2: กวดเป็นประจำโดยเฉพาะก็คือมียิงเฮาขับขี่รถสลายนี่หูตะคี
1: หูตะคี
2: จะบ่ได้มากวดเช็ครถอีหยังดอก
1: เ
2: พิ่นว่าหูตะคีคือเพิ่นว่าอีหยังได้สำคัญก็คือก่อนออกเดินทางนี่นะถ้าว่าจะเดินทางไกลนี่ต้องได้กวดได้เช็ครถเนาะหาประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยระบบเบรกนี่มันปกติบ่อย่างเด้ถ้าว่าระยะฤดูฝนนี่ก็ต้องเบิ่งไฟปั๊มน้ำฝนเนาะอันนี้เพื่อความปลอดภัยเนาะอันนี้พวกเฮาก็ฝากกันไว้
1: เจ้าเราถึงอันเหตุที่ผู้หญิงหู้จักแต่ขี่เวินวังอันนี้เป็นคนโมโตโม อยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เพิ่นขี่รถใหญ่นี่แหละประเภทรถบิโก้นี่นะขี่จนว่ารถไปบ่ได้เอาจนได้ไปพาจับถามย้อนยังน้ำมันเครื่องแห้งแห้งจนไปบ่ได้ท่านผู้ฟังนี่แหละขี่หู้แต่ขี่ถ้าว่าเฮาบ่ฮู้ดอกสภาพเทคนิครถเฮาเป็นใด
2: เจ้า
1: ถ้าว่าเฮาสังเกตเฮาจะฮู
2: ้
1: แต่สิ่งสำคัญมันจะมีระบบที่ว่าเตือนเฮาอยู่เด้ระบบอันใดมันเป็นอะไรมันจะขึ้นหน้าจออยู่ทันผู้ฟังแต่ว่าบางคนก็บ่ได้สังเกต
2: แม
1: ่บ่ได้สังเกตแล้วก็ลืมไปปะปล่อยไปบ่เป็นหยังดอก
2: ขี่ไปเรื่อยๆเน
1: า
2: ะ
1: แม่นจนว่าไปบ่ได้ทันผู้ฟังอันนี้เป็นเหตุที่ว่าเกิดขึ้นแท้ละ
2: เด้เจ้าฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสตินำกันเด้อขับขี่รถเนาะพวกเฮาก็อยากให้ทุกคนไปมาด้วยความปลอดภัยขอบใจทานไอสุริยาเนาะเพิ่นว่าสบายดีขอฝากถามผ่านเส้นผ่านทางรายการเด้อเพิ่นว่าเส้นทางบ้านดงสว่านนี่เพิ่นมีแผนที่จะซ่อมแปลงอยู่บ่เพิ่นว่าส่วนว่าแผนโครงการซ่อมแปลงเส้นทางนี่เพิ่นก็ได้กำหนดหลายเมืองได้อนุรักษ์สภารายละเอียดเนาะพวกเราก็จะแจ้งให้มีรายการรับฟังในมื้ออื่น
1: โ
2: ดยอิงใส่เวลาตามห้องทรงนี่ก็ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะเพราะว่าเบิ่งเวลานี่ก็ 8:16 นาทีขอบใจทุกคนที่ติดตามรับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live เนาะก็ขอบใจที่ได้ประกอบคำคิดคำเห็นผ่านทางรายการพวกเขายังมีปัญหาใดที่ยังอยากฝากไว้ก็สามารถเขียนเป็นข้อความมาได
1: ้
2: หรือว่าสะดวกหน้าไมค์ก็ได้เนาะพวกเขายินดีต้อนรับ0305787052
1: เจ้าสำหรับมื้อนี้เวินวังคุณดาราอนุรักษ์ลดาวันต้องลามีรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี
2: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าว
2: ปัจจุบันแขวงสมันเขตกำลังจะตั้งปฏิบัติค้ำขวัญ3ไว้4เบิงและ5สมเพื่อสุขยูการท่องเที่ยวแนะใส่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวภายในแขวงหลายขึ้นพันเอกลำพูนบรวงหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสมันเขตฮู้ว่าการจะตั้งปฏิบัติค้ำขวัญ3ไว้4เบิงและ5สมแม่นเริ่มมาได้ระยะนึงแล้วโดยได้รับการตกลงเห็นดีจากการน้ำแขวงติดพันกับการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะ3ไว้แม่นไว้พระธาตุอีหังพระธาตุโพนและหอไตรปิฎกที่เป็นสิ่งสักการบูชาของแขวงเพื่อขอสุขลาภตามความเชื่อถือที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา
3: สวรรค์เขตมีถาแห้งสวรรค์เขตได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติคำขวัญขึ้นมาเลยว่า3ไว้4เบิง5ส่งจังสั้นละไหวอันที่นู้นละแมนโพดได้ไปไหวละแมนไหวพระธาตุอีหังซึ่งเป็นมิ่งควันเศร้าแกงสมณเขตแล้วธาตุอีหังนี่แหละเป็นเวกันปฏิสังขรณ์เสริมสร้างขึ้นมาใหม่เหตุในจำนวนคนดึงดูดผู้ใดยังมีความโศกดีโศกหมานไหวพระธาตุอีหังและต่อมาและมีเส้นทางเดินไปหาเมืองไซบูทองก็เอิ้นว่าพระธาตุพวงอันนี้แมนไหวตัวที่2ไหวพระธาตุพวงผู้ใดยังหับหยดตาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆว่าส้นได้พร้อมกันไปไหวซึ่งมีและหับอยู่ในพระธาตุพวงนี่เดือนนึงประมาณ 3-400 ล้านคนไปไหวอยู่นะในนี้จักเป็นแหล่งหับอันหนึ่งที่เห็นในสวรรคเขตดึงดูดการท่องเที่ยวนี้ร้ายขึ้นสามแหล่งมันไปไหวอยู่พันหอไตปิดกเมืองจำพรบรรดาทานจะเห็นดงลิงอันนี้เป็นสามไหวสั้นๆแล้ววงแหวนของการท่องเที่ยวนี้มีการนำโครงการพันเป็นยุทธศาสตร์ไปถอดถอนร้ายแขวงอยู่ร้ายตามประเทศเขาเจ้าก็หันเป็นอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวดังนั้นแขวงสวรรคเขตจึงเดินการท่องเที่ยวนี้เป็นจุดบุรีมสิทธิ์หนึ่ง
2: พันเอกลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่านอกจากปฏิบัติคำขวัญ3ไหวแล้วสวรรคเขตยังสืบต่อปฏิบัติคำขวัญ4เบิงและ5สมตื่มอีกเป็นต้นเบิงวิธีการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าเบิงการพัฒนาตัวเมืองเบิงศิลปะวัฒนธรรมและอาหารการกินส่วนคำขวัญ5สมแมนเที่ยวสมตัวเมืองเก่าสมการแสดงศิลปะวรรณคดีในงานบุญสำคัญต่างๆเที่ยวสมห้องห้อยการปฏิวัติวัดวาอารามและเที่ยวสมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งต่างๆภายในแขวง
1: สมภวันมาวงไซอ่าน
4: อากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แน่มไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
5: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ล้ำป่าแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
4: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟใหม่ล้ำป่าแบบนี้เนาะ
5: กันย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
4: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
5: แมนย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ล้ำป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
4: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ล้ำป่า
5: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกปักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ําชีวนานาพันธุ์และการดํารงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกปักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำใช้ไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบอนคนขั้วทดลองตลาดกักบอนและอื่นๆ

0: ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้หักฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 นหา 10:00 นหนึ่งสมองเต็มๆน้องเวินวังเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเวลาหนึ่งสมองนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยโฆษกเวินวังคุณดาราพร้อมด้วย
1: สุถนอมวินัย
0: เจ้าได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานาหู้นำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงเนาะมาฝากมาต้อนให้เป็นความสุขมาคันบรรยากาศเนาะสำหรับทานใดที่กำลังสืบต่อในการประกอบอาชีพนาทีเวียกงานอยู่ในตอนนี้บอกว่าจะประกอบนาทีใดก็ดีทั้งพ่อค้าสาวขายสาวกสิกรสาวผู้องค์แห่งงานของพวกเขาทุกๆนาทีทุกๆอาชีพเนาะก็ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนเนาะประสบผลสำเร็จในนาทีทุกเวียกงานก็แล้วกันมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้วันที่2ของเดือนมิถุนาเนาะมื้อนี้ก็ยังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ทางภาครัฐและเอกชนของพวกเขาเนาะบ่ว่าจะกำลังคุณเคียวในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตอนนี้ทางรายการพวกเขาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจฝากต้อนด้วยเสียงเพลงนี่ล่ะทรงให้เป็นกำลังแห่งใจมิตรรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ถ้าว่าท่านใดที่ติดตามรับฟังอยู่ในตอนนี้เนาะอย่างรับฟังเสียงเพลงใดก็สามารถน้ำกันเข้ามาได้0305787052และตอนนี้พวกเขากาไล่สดเนาะผ่านทางเพจ Lounisnor Radio สำหรับมีท่านใดมีรายการท่านใดที่เข้ารับฟังรับชมอยู่ในตอนนี้เนาะก็สามารถแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมเป็นอะไรสัญญาณแจ้งสัดจีนหรือบ่หรือว่าอยากแนะนำเสียงเพลงใดเนาะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เนาะ0305787052เจ้าเอาเป็นว่าสุถนอมตอนต้นรายการนี้รับสายหน้าไมค์ก่อนเนาะเป็นสายทำอิดของรายการสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเอ้ยแพง
2: ใจดีดีใจดีน้องสาวคนมาจัดรายการเอ้ยฟัง
0: เจ้าอยู่ดีมีแฮงเนาะเอ้ยเนาะ
2: เออแต่อยู่ดี
0: ฟังวิทยุแต่เศร้าๆแม่นบ่นี
2: ่แม่นค่ะก็เข้ามาเล
0: ยว้า
2: วงานอยู่ไทยแต่จะลา
0: ดโอ้เจ้าเอามื้อนี้ฟังเพลงหยัง
2: ขอเป
0: ็
2: นเม
0: ีย
2: ลาได้
0: บ่ขอเป็นเมียลาเนาะเจ้าฝากไปทั้งใดบ
2: ่เออสำหรับเด็ก
0: เจ้าเสร็จเลย
2: บ่ไปลงปุ่มนี
0: ้เจ้า
2: จะทำนาเรียนได้กันทลาได้เรียนสอน
0: เจ้า
2: บางเรียงเงียบเลยเด
0: ี๋
2: ยวน
0: ี้นะสิบอได้ประกาศหาบ่เนาะเบาสอนนี่เน
2: า
0: ะ
2: เมื่อคืนนี้ลาโทรเข้าอันครูสุดอันจันทลาเพิ่นก็มอเพลงเฮยเดี๋ยวถ้า
0: ต้อง
2: ม
0: ี
2: เม
0: ื่อ
2: ค
0: ื
2: นน
0: ี้
2: ได
0: ้โอ้เจ้าก็ยังฝากเพลงให้อยู่เนาะ
2: แม่
0: เจ้า
2: จะเอาเม
0: ีย
2: แล้ว
0: สิสิได้ประกาศให้แล้วได้บัดนี้น่ะ
2: เออเอาเมียกับบ่เด้ผู้ใดใครใดมาเ
0: ตือ
2: นให้
0: สั่งว่าเด้เนาะอ่ะเจ้าฝากไปทั้งได้ตื่ม
2: รายการนั้นแล้วก็ม
0: ิ
2: ดเลยจ้ะ
0: โอ้สิได้เอื้อนทีมงานกลับมาใหม่แล้วเนาะวันนี้
2: ได้ย
0: ิน
2: เมื่อคืนนี้เวลาอันมอบเพลงให้เจ้าวัดเมืองสุรงามๆท่านมาทัน
0: ทีอย่าฟ้าน้อยใจเด้อไอ้แพงเด้อ
2: เ
0: ออ
2: น้อยใจ
0: เจ้า
2: เป็นกำลังใจแล้วนะด
0: ี
2: ใจ
0: เออดีใจแล้วสนะอ่ะฝากไปทั้งได้ตื่มเอื้อยมอบให้ไผ่ตื่ม
2: มอบให้บ่าน้ำสวงเลยเด้อ
0: เจ้าบ่าน้ำสวงเนาะเจ้า
2: แล้วก็ดูเปลี่ยนสุขใจสิเด้น้องสาวลาส่งผมอยู่นามใหม่กันเด้อ
0: เจ้าขอบใจเจ้า
2: อันที่ทอดน้องมาเอื้อยจะฟังรายการอันซื้อเงินเจ้าเด
0: ้โอ้แมนบอกโอ้เป็นแฟนรายการตัวจริงเลยเน
2: า
0: ะ
2: เจ้า
0: ขอ
2: บช
0: ื่
2: อเส
0: ีย
2: งเ
0: ข
2: าชื่อฟังจนหมดได้แต่ละมือหน้าเวที
0: มาแล้วเจ้าขอบใจเด้อแพงเด้อ
2: เดี๋ยว
0: ดีมีแฮงเลยขอบใจหลายๆโชคดี
2: เจ้า
0: อ่ะลำรำรวยๆเด้อ
2: สบายด
0: ี จ้าขอบใจไอ้แพงเนาะทางนนแก้วเป็นกะเปิดห้าน ขายเครื่องก็เขาให้ซื้อได้ขายมานเด้อเอ้ยเด้อขอบใจทียังบ่หลงบ่ลืมกันยังติดตามตลอดเนาะว่าจะเป็นทางรายการทางภาคเศร้าแน่สุทธนอมทางภาคแรงแน่เนาะก็ถือว่าขอบใจหลายๆที่ได้ในน้ำเสียงเพลงมาขอเป็นเมียหลานเด้อเพิ่นว่าฝากไปทั้งลุงภูมิทั้งเบาสอนทั้งเบาน้ำสวงในเด้อทั้งไอ้เบาสายซนพร้อมเนาะตอนนี้พวกเขากะกะเกี่ยมเสียงเพลงไว้แล้วเนาะถ้ามามีรายการท่านใดที่อยากฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมกะแนะนำกันเข้ามาได้เนาะเพลงเก่าเพลงใหม่ได้หมดเนาะฟังให้เป็นความสุขกับมีรายการทุกคน0305787052สบายดีสบายดีเจ้าเจ้า
2: ขอฟังเพลงกันเลยบ้านนาผาสุกเด้อของคณะแสงนาภาดาราน้อย
0: บ้านนาผาสุกเนาะของแสงนาภาแม่นบ
2: ่แม่น
0: เจ้าจากทางใดเน
2: าะอย่างเบาแสงเพชรคือเก่าเลย
0: เบาแสงเพชรเน
3: า
0: ะ
3: มาจากสวรรค์ในเขตได้ยังม
2: า
3: แม่น
2: บ่แม่น
0: เจ้าแดดออกอย่าบอกมื้อนี้น่ะมีฝนตกบ่พี่พล
2: มื้อนี้เจอแดดออกอยู่แต่ว่าแดดตกเอาย
0: ังฮ้อนเนาะรักษาสุขภาพเด้อ
2: เ
0: อาติดตามฟังรายการซุมื้อแม่นบ่
2: โดยคอยติดตามฟังรายการคู่เธอแต่ละเธอคอยฟังรายการเพลงก่อนเพลง
0: จาก
2: ที
0: ่
2: เวลา 11:00 น 12:00 น ดู
0: เจ้าโอ้เจ้าเอาฟังรายการสีสันเสียงเพลงในเด
2: ้อฟังแล้วโอ้ยค่อยกันเงาเลยแหละแต่ว่าออนไลน์ AM กับบดายีจังค่อยยังฟังรายการผิดอันเชิงทาง AM กับบดายีจัง
0: เจ้าสัญญาณบดายเนี่ยเนาะพวกเขาจะแจ้งทางเทคนิคตื่มเด้อขอบใจทั้งเบาแสงเพชรเจ้าโชคดีเนาะอยู่ดีมีแฮงเด้อทางมิดรายการอยู่ทางแขวงสวรรค์ในเขตเนาะทักทายสบายดีอีกทีนึงเด้อมิดรายการที่ว่าอยู่ทางต่างแขวงเนี่ยทั้งเหนือในทางใต้ในเนาะรายงานมาได้ตื่นมาผลของการรับฟังได้เป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่เนาะบางคนนี่ก็ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุทั้ง AM แล้วก็ FM บางคนนี่ก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์เนาะก็สะดวกสบายหรือว่ารับฟังผ่านทาง Facebook ของพวกเฮาที่ไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้ก็ได้เนาะตอนนี้เสียงเพลงก็พร้อมแล้วขอเป็นเมียลาเนาะทางเทคนิคพวกเขาก็คือทางเบาอาดเนาะเพิ่นก็เกียมพร้อมแล้วเนาะขอเป็นเมียลาจากเสาแพงได้แนะนำกันเข้ามาแล้วก็จะติดต่อด้วยบ้านนาผาสุกตอนนี้ม้วนๆนำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงมีรายการที่กำลังรับฟังรายการพวกเขาอยู่ในตอนนี้เนาะหลายคนนี่ก็โทรเข้ามาทั้งหลังไมค์สุธนอมเมื่อกี้นี่ก็ขอบใจเด้อมีรายการที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะจากไอ้เป้าปุ่นตั้งเพิ่นว่าโอ้ติดตามรับฟังรายการซุมื้อติดตามรับฟังรายการตลอดเนาะแต่ว่ามื้อนี้บ่เคยโทรเข้ามาในโมงนี้เพิ่นว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อดีมื้อพิเศษเนาะมื้อนี้เพิ่นก็บ่ได้ไปเวียกแน่เพิ่นว่ากำลังรับฟังรายการพวกเขาอยู่ก็ฝากไว้เติมเด้อท่านผู้ฟังรายการสีสันเสียงเพลงพวกเขาออกอากาศทุกวันจันทร์หาวันเสาร์เนาะ8โมงหา9โมง9โมงหา10โมงขออภัยมิดรายการสำหรับท่านใดที่รับฟังรายการพวกเขาอยู่ในตอนนี้อยากรับฟังเสียงเพลงใดก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เติมเนาะขออนุญาตรับสายก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลจากทางรายการพวกเขาสบายดี
1: เจ้าขอฟังเพลงน้ำเด้อ
2: ได้เจ้าเพลงอย่างเนาะ
1: น้องเป
0: ็
1: นแม
0: ่
1: ห้าง
0: อ้าย
1: กะส
0: ิ
1: เอา
0: เด้อน้องเป็นแม่ห้างอ้ายกะสิเอาเจ้าเจ้าจากทางใดเน
1: า
0: ะ
1: จากบ่อแก้วเด้อ
0: บ่อแก้วเน
2: า
0: ะ
2: เป็นได้อากาศมื้อนี้ทางบ่อแก้วเฮา
1: ฝนบ่จักหลายมื้อเด้อมักมานอนแต่นี้ล่ะ
2: เอาเนาะ
1: เจ
2: ้
1: า
2: เจ้า
1: อ
2: ะไรเป็นพิเศษบ่เจ้า
1: เจ้าแปลงบ้านนนแก้วเด้อแล้วก็พิเศษมาบ้านเจ้าฟรีอยู่เมืองมาแล้วบ้านนนทิพย์เด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: พิเศษพิเศษมาไว้เช่นกันมาทุกสิ่งทุกอย่างมาก่อนมาไว้ทุกคนต้องทั้งสองเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: โช
0: คดีโชคดีสบายดีเนาะขอบใจเด้อมีรายการอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วเนาะเพิ่นว่าทั้งบ่อแก้วนี่ก็อากาศร้อนอบอ้าวเนาะคล้ายๆคือกันกับอยู่นครหลวงเนาะรู้สึกว่าเมื่อวานก็ร้อนๆมื้อนี้ก็ฮ้อนอีกหลายคนนี่ก็ล้อถามว่าอู้อยากให้ฝนตกลงมาเด้เพิ่นว่าอากาศร้อนอบอ้าวหลายแต่ว่าก็เห็นทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งได้ระยะต่อไปนี่อาจจะมีฝนตกฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศก็แล้วกันเนาะเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี่บ่คือกันได้ทั้งเหนือเป็นอีกแบบนึงแน่ทั้งใต้ก็เป็นอีกแบบนึงบางที่นี่อยู่นครหลวงนี่ฝนตกทั้งใต้นี่บ่ตกจังซี่ทั้งเหนือบ่ตกจังซี่เนาะแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บ่คือกันฉะนั้นท่านใดที่ว่าจะเดินทางก็ขอให้ทุกคนกะเกียมความพร้อมให้ดีแล้วก็เคียงคู่กันนั่นก็กะเกียมแผนการเดินทางเอาไว้เนาะถ้าว่าผู้ใดที่จะนำไส้รถส้นโตนี่ยิ่งต้องได้เกียมพร้อมเป็นพิเศษทางด้านสภาพเทคนิครถแน่ค่ะประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยแล้วก็ผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถเองนี่ก็ยิ่งต้องมีความเกียมพร้อมทางด้านสุขภาพทางกายถ้าว่าห่างกายอ่อนเพลียอิดเมื่อยนี่ก็บ่ให้เดินทางได้ต้องได้อยู่ได้พักเซาก่อนเนาะมีเหือมีแหงก่อนจึงเดินทางเนาะท่านผู้ฟังเพื่อความปลอดภัย
2: เ
0: จ้า
2: สบายดี
1: สบายดีบ่ค้างจอกคุณติดตาม
0: เจ้า
1: ผู้มีเพื่อนโซ่เข้ามาเด้
0: เจ้าเจ้า
1: แล้วฟังเพลงอันสาวพุ่นพางยังคอยเด้อ
0: สาวพุ่นพางเนาะเจ้า
1: บ่าวไออันใดดูอันนะเมื่อกี้นี่นะซื้อไง
2: บ่าวอ่านบ่าวบ่าวเทคนิคเขานี่บ่า
0: วอ๋อทั้งบ่าวสมมิตรทั้งบ่าวแก้ว
2: บ่าวสมมิตร
1: บ่าวสมมิตรไปเด้ออ
0: ืมเจ้า
1: ตาปุ๊บพี่เต้ได้ลาอะไรลาตรงนี้

0: เจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเด้อ
0: ขอบใจ
1: สุขดีเนาะโอ้ก็เป็นมิตรรายการทางบ่อแก้วอันนี้ก็อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ฝากเสียงเพลงแทนความคิดฮอดคิดถึงถึงว่าสิบ่ได้เห็นหน้าพ่อตากันก็ยังมีเสียงเพลงม่วนๆฟังให้ทรงเป็นกำลังแห่งใจก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เสริมกำลังแห่งใจให้กันได้สุดถนอมเพราะว่าหลายคนนี่ก็อยู่ไกลกันแน่ฝากความคิดฮอดคิดถึงคือเพิ่นว่าแหละบ่ได้เห็นหน้าได้ยินเสียงก็ดีใจตอนนี้เวลาต่ำห้องทรงกะ9โมงกับ28นาทีสุทธนมก็มีข้อมูลข่าวสารเนาะนำมาฝาก
2: ก็คือเมื่อวานนี้เวิร์นวัง
1: เจ้า
2: ก็เป็นวันปลูกวันเด็กน้อยเนาะแล้วก็วันปลูกต้นไม้ทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเฮาเพิ่นก็ได้จัดพิธีปลูกต้นไม้เพื่อสร้างขบวนการคำนับฮับต้นวันสั่งตั้งมอโซครบรอบ30ปี
1: เจ้า
2: แล้วก็วันเด็กน้อยสากล1มิถุนาครบรอบ101ปี
1: เจ้า
2: วันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีในวันที่1มิถุนาก็คือเมื่อวานนี้เนาะ
1: เจ้า
2: ซึ่งว่าทางมอโซนี่ก็ถือเป็นเกียรติให้บรรดาท่านที่ว่าเข้าร่วมก็มีการนำขันสูงก็คือท่านทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยภรรยา
1: เจ้าม
2: ีท่านทองสลิดมังโนเมกรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีการนำขันสูงกระทรวงพร้อมด้วยพนักงานครูอาจารย์นักศึกษาเยาวชนที่เข้าร่วม
1: เจ้า
2: วันวางการจัดพิธีในครั้งนี้นะก็เพื่อว่าเป็นการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลและอีกอย่างก็เป็นวันสร้างตั้งมอโซครบ30ปีที่ได้มอบมานั้นเนาะเพื่อระดมกำลังใจของพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาให้มีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ฟื้นฟูป่าและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้มีความสุ่มซื่นเขียวสดใสเพื่อก้าเกี่ยมให้มีการสร้างอนุสรณ์สถานประธานเขตสวนภูมิหารอีกด้วย
1: เจ้าแม่ละนี่ก็คือกิจกรรมดีๆเนาะทางคณะน้ำขันสูงที่ได้เข้าร่วมในการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลก็คือเมื่อวานนี้หลายสำนักงานองค์การต่างๆก็ได้จัดกิจกรรมเนาะและก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้พาลูกหลานไปเล่นไปเที่ยวเนื่องในวันเด็กแน่ที่ศูนย์การค้าเราไอเต็กนี่โอ้บรรยากาศนี่ก็คึกคืนเบิกบานมวลซื่นเนาะเห็นแล้วก็น้องน้องน้อยนี่ก็ดีอกดีใจได้ไปเล่นกิจกรรมต่างๆแน่ได้ชมการแสดงศิลปวรรณคดีการเดินแบบของน้องน้อยที่เพิ่นมีความสามารถพิเศษเนาะเห็นแล้วก็ตาอ่อนซ้อนตาฮักตาแพงเนาะอาการหลายคนนี่ก็มีโอกาสได้ปลูกต้นไม้แน่บางคนที่ว่าบ่ทันปลูกในวันที่1มิถุนาสามารถปลูกได้เนาะในเดือนมิถุนานี้ถ้าผู้ฟังสะดวกมือใดก็เลือกเอามือได้เลยเนาะบ่เน้นใส่แต่วันที่1เด้อจะปลูกก่อนก็ได้ปลูกหลังก็ได้เนาะบ่ว่าจะเป็นไม้ไฮมากไม้ประดับถ้าว่าปลูกแล้วก็อย่าลืมบ่ระบาดรักษาเด้อถ้าผู้ฟังขึ้นสีเขียวให้กับธรรมชาติเนาะตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:31 นอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มอีกก่อนเนาะให้มิดรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้องเป็นแม่ห้างไอ้กะสิเอาเนาะจากไอ้เปาสมมิดทางบ่อแก้วเพิ่นได้แนะนำกันเข้ามาตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วม่วนๆนำกัน

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทักทายสบายดีเด้อเป็นรายการที่เขาหับฟังหับสมผ่านทาง Facebook Live เนาะเมื่อกี้นี้กะหาก็เห็นข้อความสุทธานอมกะสบายดีทั้งทันคำพรเนาะสบายดีเป็นว่าติดตามหับฟังอยู่ทางเวียดนามเนาะทานเทียนห่วงเนาะแล้วกะสบายดีทั้งทานแสงเพชรเด้อเพิ่นว่าเมื่อกี้เพิ่นโทรเข้าเพิ่นนี่เพิ่นรายงานโตแล้วสบายดีเด้อแล้วก็สบายดีทั้งทานไม้คำเงินเนาะเพิ่นว่าสบายดีโคศกขอฟังเพลงคิดฮอดหลวงน้ำท้าของกีดาวเพชรในเด้อจากไม้คำเงินที่อยู่บ้าน
1: เจียงใจ
0: เมืองสิง
1: ห์แขวงหลวงน้ำท้าแล้วก็ต่อไปเวียนวัง
0: เจ้า
1: คำเล็กเนาะสบายดีสาวโคศกถามเดและการลงลิสต์ลงไลฟ์เซาแล้วหวาอะไรการของเพื่อนนี่เมนยังไม่ทันได้เซาเถื่อนเนาะเพื่อนเปลี่ยนเพื่อนย้อนเวลาไปเป็นสิบโมงหาสิบเอ็ดโมง
0: เจ้า
1: และการเมื่อนี้ขอฟังเพลงน้ำเนมาในเพลงสาวสีดอกแคมอบให้ทุกคนเนาะฟังอยู่เมืองเฟืองเด้อเพื่อนว่า
0: เจ้าและการสบายดีทั้งสาวดอกฝ่ายเด้อเพื่อนว่าขอฟังเพลงเซาห้องเท่าสิเอาเท่าใดอ๋อสิ่งเพลงนี้หรือว่าโพสต์ทั้งสองวะก็ขอบใจวิรายการทุกคนเนาะที่เขาหับฟังหับสมผ่านทาง Facebook Live จังหน่อยทยอยเปิดให้เด้อมิดรายการคิดฮอดสาวหลวงน้ำทาเนาะทางตอนนี้เบาอาจเพิ่นก็เกี่ยมพร้อมแล้วมิดรายการหับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งมาได้เติมมิดรายการผลของการหับฟังเป็นอะไรสัญญาณชัดเจนหรือบ่ละกะทั้งสะดวกหน้าไมค์ก็ได้เนาะพวกเขาก็ยินดีต้อนรับ0305787052เนาะโทรกันเข้ามาได้หน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ดีพวกเขาก็ยินดีนำเอาเสียงเพลงมาสลับสเปียนพร้อมด้วยครับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขาบอกว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆในละกามีสารานะฮู้มาขั้นบรรยากาศให้มีรายการได้ครับพวกเขาฟังน้ำกันเนาะในแต่ละมื้อพวกเขาก็มีหลายหัวข้อสารานะฮู้นี่สลับสเปียนกันไปและมื้อนี้ก็อยากแนะนำสารานะฮู้สิ่งดีๆให้มีรายการได้ฮู้จากเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของมะกล้วยหอมหลายคนนี่ก็มากินมะกล้วยเป็นประจำและเพราะว่าจะเป็นทั้งกล้วยน้ำกล้วยหอมมะกล้วยนี่ก็มีหลายชนิดได้สุดถนอมเพราะว่าแต่ละชนิดนี่ก็มีรสชาติที่แซ่บและก็ให้คุณประโยชน์ดีๆแตกต่างกันซึ่งมะกล้วยหอมนี่ก็จะช่วยเฮ็ดให้ผ่อนคลายความเครียดสำหรับทานใดที่ว่ามีความเครียดเนาะก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังกินมะกล้วยหอมก็สวยสวยได้เนาะและนอกจากนั้นมะกล้วยหอมก็ยังสวยเติมพลังงานให้กับทางกายเพราะว่ามีวิตามินซีเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อขบวนการผลิตพลังงานภายในทางกายถ้าว่าท่านใดที่อยากเติมพลังงานให้กับทางกายเนาะก็อย่าลืมท่านผู้ฟังมะกล้วยหอมนี่ให้คุณประโยชน์ดีๆเนาะมีวิตามินซีน้ำอีกและก็สำหรับท่านใดที่ว่าทายยากท่านผู้ฟังมีปัญหาเรื่องระบบการขับถ่ายมะกล้วยหอมนี่ก็จะช่วยได้เด้อเพราะว่าจะเฮ็ดให้ผู้ที่มีอาการขับถ่ายยากเป็นประจำควรกินมะกล้วยหอมมื้อละ1หน่วยท่านผู้ฟังจะแก้ปัญหาอาการขับถ่ายยากได้และก็สำหรับท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักบางคนนี่ก็ว่าน้ำหนักเกินตุ้ยเกินไปบ่สมดุลกับทางกายแน่สุทนอมมากินมาจุกมาจิกกินนี่กินนั่นแน่นะแต่ว่ามะกล้วยหอมนี่ก็เป็นอีกมากไม้สนิทหนึ่งที่ช่วยได้นั่นก็คือกินแล้วนี่จะเฮ็ดให้เอิ้นว่า
1: ระบบขับถ่าย
0: ระบบขับถ่ายก็ได้ดีแล้วก็อิ่มอยู่ในตัวแล้วเฮ็ดให้เฮาฮู้สึกนี่บ่หิวหลายเกินไปแล้วมะกล้วยหอมก็ยังช่วยบำรุงสายตาเพราะว่ามะกล้วยหอมนี่ก็มีทั้งวิตามิน A มีเบต้าแคโรทีนเนาะที่เป็นสารอาหารที่สำคัญต่อสุขภาพดวงตามีส่วนช่วยบำรุงการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทช่วยบำรุงสายตาและก็เฮ็ดให้สายตาของพวกเขานี้เบิ่งเห็นได้แจ้งขึ้นและก็ช่วยย่อยอาหารทัดผู้ฟังเพราะว่ากากใยของมะกล้วยหอมนี้จะช่วยเฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกของระบบการย่อยอาหารนี้มีความคล่องแคล่วได้ดีขึ้นนี่ก็คือคุณประโยชน์ดีๆท่านผู้ฟังจากมะกล้วยหอมเนาะที่ทางรายการพวกเฮานำมาฝากเป็นความฮู้อีกสิ่งหนึ่งเนาะเรื่องการกินนี่ก็ขอให้ทุกคนกินในปริมาณที่เหมาะสมก็แล้วกัน
1: มันมามีคุณประโยชน์บางคนก็โอ้กินเอาได้เอาว่า
0: แม่แม่เจ้า
1: ทุกอย่างต้องกินแบบพอดีพองาม
0: เจ้า
1: อย่าเฮาต้องเบิ่งว่าค ความสมดุลของร่างกายเฮานะมันเป็นแบบใดแน
0: ่อืมแม่นละสิ่งที่สำคัญเรื่องการกินหรือว่าการออกกำลังกายกินอาหารดีๆให้คุณประโยชน์กับร่างกายแม่นเคียงคู่กันไปเน
1: า
0: ะเพื่อว่าจะปรับความสมดุลของร่างกายเฮาแน่เฮ็ดให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงไปในตัวอีกท่านผู้ฟังตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มก่อนให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากมิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาเนาะสาวพ้นผางยังคอยฝากไปทางไอ้บ่าวสมมิตรเด้อแล้วก็จะติดต่อด้วยคิดฮอดสาวหลวงน้ำทา

0: มื้อนี้มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่5แล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นนั้นบ่
0: โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เฮากับบ่ฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เฮาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะอย่าไปฟังคนบ่ฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด้ออื
1: ม
0: ไปนําเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเฮาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021-212-892
3: ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงออกอากาศผ่านทางวิทยุระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจทุกคนเนาะที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาบ่ว่าจะเป็นทั้งหลังไมค์และก็ผ่านทาง Facebook Live เนาะที่ว่าได้ประกอบคำคิดคำเห็นผ่านทางรายการพวกเฮาแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามา
4: เจ้าบ่ว่าจะเป็นไอ้สุขีบ่สบายดีโคตรสุขทั้ง2เด้อซาเล้งยิ้มหลายๆแน่สาวคุณซุกยิ้มเพิ่นได้ก็แฮงงามเท่านั้นเหมือนว่าซั่นเด้เนาะ
3: เจ้า
4: แต่เพิ่นก็ว่าผู้เพิ่นซื้อไอ้ซุขี่เพิ่นขอเพลงบ่เป็นคือที่คิดของบ่าวซุกคนอินดี้เด้
3: เจ้าเจ้า
4: แล้วก็และการลงลิสต์ลงไล่เซาจัดละหวาหรือว่าเปลี่ยนเวลาใหม่บุคซุก
3: อ๋อเจ้า
4: จัดอยู่เด้อเพราะว่าเพิ่นจัดเป็นเวลา 10:00
3: เจ้า
4: 11:00 เนาะ
3: เจ้า
4: ก็เดี๋ยวจังหลังจากที่ว่าแล้วรายการพวกเขาแล้วเพิ่นก็จะมาเข้าต่อเลยเนาะ
3: เจ้าก็ประชาสัมพันธ์เติมเนาะมิดรายการเนื่องจากว่าทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาก็ได้มีการปรับปรุงแผ่นผังรายการขึ้นใหม่เนาะเพราะว่ามิดรายการนี้ก็อาจจะเคยฟังรายการลองลิสต์ลองไล่ก็คือออกอากาศเริ่ม 9:00 เป็นต้นไปแต่ว่าเพิ่นได้ปรับเปลี่ยนเวลาใหม่เนาะก็คือออกอากาศยังออกอากาศคือเก่าแต่ว่าเลื่อนเวลาไปก็คือเวลา 10:00 หา 11:00 ก็คือต่อจากรายการพวกเฮาสีสันเสียงเพลงแล้วก็จะเป็นรายการลองลิสต์ลองไล่เนาะบ่าวอุทัยเพิ่นก็รอถ่ายอยู่ก็ขอบใจเด้อมิตรรายการที่ได้เขียนขอความกันเข้ามาแล้วก็แนะนําเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเฮาเวลาตามห้องทรงก็ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วสุดถนอม
4: แล้ว
3: ระยะนี้พวกเฮาก็มีกิจกรรมดีๆท่านผู้ฟังนํามาฝากบรรดาทานก็ขอเสริญสวนห่วมบริจาคเลือดเพื่อเสริมสลองวันผูกบริจาคเลือดโลก1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตท่านผู้ฟังซึ่งกิจกรรมนี้เพิ่นก็จัดอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคเนาะซั่น5ในวันที่11เดือนมิถุนายนนี้เด้อสำหรับผู้ใดที่ว่าต้องการอยากไปบริจาคเลือดสำหรับเงื่อนไขนี่ก็คือผู้หญิงเนาะก็คือมีอายุก็คือ17หา60ปีแล้วก็ผู้ชายนี่ก็17หา65ปีส่วนว่าเกณฑ์น้ำหนักก็คืออยู่ในระดับที่เพิ่นวางไว้ก็คือ45ขึ้นไป45โลขึ้นไปเนาะสำหรับท่านใดที่มีเงื่อนไขครบท่วนแล้วอยากบริจาคเลือดอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์น้ำกัน
4: แล้วในการเกี่ยวพร้อมในเมืองว่าในการไปบริจาคเลือดต้องได้เกี่ยม
3: เจ้าก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอเนาะพักผ่อนให้เพียงพอความเกี่ยมพร้อมทางด้านสุขภาพทางกายถ้าว่าท่านใดที่อยากไปบริจาคเลือดเงื่อนไขง่ายก็คือสำคัญก็คือกินนอนพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพทางกายก็ต้องมีความแข็งแรงเนาะ45กิโลขึ้นไปท่านผู้ฟังสามารถไปห่วมได้เนาะเป็นกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ขอเชิญชวนเด้อเพื่อเป็นการเสริมสลองวันผูกบริจาคเลือดโลกเนาะประจจัดอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคซั่น5ในวันที่11เดือนมิถุนายนนี้ก็ขอบใจข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังจากทางองค์การกระแดงลาวเนาะแล้วก็ขอบใจมิตรรายการทุกๆคนที่รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาก็ฝากไว้เติมไ ายการนี้ออกอากาศเป็นประจำวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. หา 10:00 น. ครับนาทีดำเนินรายการโดยโฆษกสุธนอมและโฆษกเวิร์นเนาะนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซึนมาฟังมาต้อนพ่อแม่ที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ถ้าว่าดำเนินรายการผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมิตรรายการอีกเท่านึงเอาเป็นว่าทรงท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงสาวสีดอกแคเนาะที่มิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาถ้าว่าเวลาพอนี่ก็จะฝากให้ทั้งสาวฝ่ายเด้อเพิ่นว่าเซาห้องเท่าสิเอาเท่าใดเออแต่ว่าจะปิดท้ายด้วยเสียงเพลงสาวสีดอกแคก่อนแล้วก็ติดต่อด้วยเสียงเพลงฝากไปทางสาวฝ่ายเนาะเพิ่นกำลังรอท่าติดตามมาฟังอยู่ก็ขอบใจมิตรรายการทุกคนที่รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้ง2ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวจากสภาพในปัจจุบันภาคและรัฐบาลต้องยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนให้สูงขึ้นกว่าเก่าเพื่อปกระดมเตาโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นตีถอยกลุ่มคนบ่ดีที่สืบต่อเสกสรรปั้นแต่งใส่ให้ป้ายสีบิดเบือนความจริงโดยการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์และนำใส่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของภาครัฐและประเทศเฮาในโอกาสประกอบความเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาทั่วประเทศครั้งที่12ภายใต้หัวข้อบทบาทของสื่อมวลชนในการปลุกระดมคนควายและเตาโหมความสามัคคีทั่วปวงชนลาวทางชาติในท้ายเดือนเมษาผ่านมาที่หอประชุมแห่งชาติทานคำมอนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคหองหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคซีให้เห็นว่าก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่สภาพการของโลกและภาคพื้นมีการหันเปลี่ยนอย่างไวว้าและคาดคะเนได้ยากการสืบต่อยุคสูงบทบาทของสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในยุคแห่งความยุ่งยากนี้ต้องเพิ่มทวีบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของภาคต่อสื่อมวลชนสร้างให้ภาคในบรรดาองค์การสื่อมวลชนมีความปลอดภัยเข้มแข็งนักแน่นเอาใจใส่ซี่นำคุ้มของสื่อมวลชนให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว
2: ้สภาพการของโลกในภาคพื้นมีการพันเปลี่ยนอย่างไวว่าและขาดคะแนนอะไรเงี้ยสภาพภายในประเทศของเขายังประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเงินพวกคนบ่ดียังสืบต่อเสกสรรปั่นแต่งใส่ข่ายไปสีบิดเบือนความจริงด้วยการนำใส่ซื้อนำใส่ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของพรรคของรัฐและประเทศของพวกเราด้วยเหตุนั้นการสืบต่อยุคสูงบทบาทสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมต่อโอมความสมคิดเป็นผู้แทนในยุคแห่งความยุ่งยากนี้แม้มีความสำคัญยิ่งกว่าเวลาใดหมดอยากเห็นได้ขนาดนั้นเห็นควรจะได้ป้องกันสงสัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การจัดตั้งของสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งพรรครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนในสังคมให้นั่งแข็งแกร่งสามารถจัดตั้งปฏิบัติภารกิจบาทของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำประกันได้4ลักษณะของสื่อมวลชนคือลักษณะตัวจริงลักษณะสื่อสารพงลักษณะแนะนำและลักษณะตัวสุดเพื่อเห็นให้การเคลื่อนไหวโฆษณาปลุกระดมเต้าโค้งความสมัครที่ประชาชนบรรดาเต่าให้มีน้ำใจอักษะหักระบอกใหม่ยุคสูงจิตใจเด็กละเป็นเจ้าตัวเองพึงตัวเองป้องกันหอกแห้งแข่งขันสร้างกระบวนการอักษะและพัฒนาให้มีความปลอดภัยและเป็นอุปถัมภ
1: ์ท่านคมอนจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าในต่อหน้าจะเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างฐานแถวหนักข่าวผู้เฮ็ดเวียกงานในของเขตสื่อมวลชนให้หับประกันปริมาณและคุณภาพใหม่ตอบสนองกับเงินไขและสภาพการเล็งท้วงใหม่ในการพัฒนาสื่อมวลชนของภาคสร้างสภาพแวดล้อมเฮ็ดเวียกที่สะดวกมีพื้นฐานโครงสร้างวัตถุเทคนิคที่หับประกันสนองงบประมาณประกอบพาหนะอุปกรณ์สื่อมวลชนที่ทันสมัยให้ครบถ้วนและวางระบบระเบียบการนำใส่เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าบัลลังก์ท้องเกียงคำสนีอ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

เป็นคนลาวหักสาลาวหักเสียงเพลงลาวหักเหตุของประเพณีดีงามของสาลาวคำว่าเสือเสียงดังก้องฟ้าเป็นดังเสียงเพลงลาวมีรายการทั่วทานถิ่นดินลาวเขาสาลือนิยมย่องหักสาเหตุของเดิมเข้าวัฒนธรรมลาวบ่ได้ปะปอยเสียงเพลงเสียงลำหวานเย็นจ้อยเย็นจ้อยเข้าหัวใจสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่ปลุกแม่ป้าเอาอาทุกภาคส่วนหนุ่มหล่อสาวสวยนะเพื่อนมิตรแฟนรายการนายและพลทหารตำรวจราชการพ่อค้าสาวขายหลายภาคส่วนที่ติดตามรายการในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังปิดหักแฟนเพลงนะภายในประเทศและต่างประเทศซึ่งติดตามได้ทางวิทยุออนไลน์นะที่ลาว National Radio ก็ติดตามเบิ่งในการไล่สดทางเพจแห่งสันลาวพวกเฮาเมื่อนี้โคศกเบาไทยเข้ามาสู่รายการนะรับหน้าที่เป็นโคศกประจำรายการก่อนจะเข้ารายการเมื่อนี้นะต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันซะก่อนขอบใจ Longless International จำหน่ายอาหารเสริมเครื่องสำอางและรับสร้างแบรนด์สินค้าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านปิงแบ่ซอนิยมขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนหับซ่อมแปลงโทรศัพท์และจำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่หนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจแบรนด์ขับเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งนำโซกความสุขโชคดีจงบังเกิดแก่ทานผู้สมไซเทียนผึ่งนำโซ่ขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงมาบางขอบใจแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจเพื่อนมิตรรายการทุกเพศทุกวัยนะเข้ามาสู่ในโหมดของสไตล์โคซกเบาไทยจัดนะเมื่อนี้ก็ถือว่าทักทายสบายดีกันยามเปลี่ยนเวลาใหม่แล้วเนาะมีรายการบางท่านก็สิติดตามตั้งแต่9โมงมาแต่ว่าปัจจุบันนี้ย้ายมาเป็น10โมงถึง11โมง1ชั่วโมงมีรายการตัดออก1ชั่วโมงเนาะเมื่อกี้นี่ได้เป็นรายการของสาวๆที่แสนสวยหน้าหวานหวานนะว่ามันมวนเมื่อกี้นี่ก็จวดจัดไปแล้ว1ชั่วโมงโฆษกก็ได้ติดตามนะเพิ่งการจัดก็ถือว่ามีรายการก็เข้าสู่หน้าใหม่กันหลายนะในหมวดของเบาไทยเฮาเส้นเดิมเส้นเคยมีรายการเฮาหน้ากะหลากหลายสีสันบรรยากาศประสานสมทบกับหน้าไม้และหลังไม้คือเก่าและมีรายการเฮาเดอร์จะมีเบอร์โทรศัพท์ที่หน้าไม้ก็ที่0305787052 5787052เบอร์ที่สั่งซื้ออาหารเสริมและสอบถามข้อมูลสรรพคุณอาหารเสริมทั้ง6ประเภทที่020-9829-4228 9829-4228นี่เป็นเบอร์ของห้องการลองลิปเฮานะที่นครหลวงเด้อตั้งอยู่บ้านหนองท่าเหนือเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เดินทางไปได้หรือว่าสั่งได้มีรายการเฮาจัดส่งฟรีๆทั่วประเทศค่าส่งบ่เก็บนําเด้อส่งให้ฟรีเนาะมีรายการเฮามักอาหารเสริมประเภทใดก็โทรมาถามก่อนก็บ่เป็นหยังเนาะจักหน่อยจึงรับสายหน้าไมค์กันได้มีรายการเฮาเด้อขอบใจทั้งทานบุญนําหมื่นสุพลเราทางไอหักไอแพงติดตามรายการเป็นประจำทำเกียร์กระทำหาเสร็จทางส่วนตัวโคศกเบาไทยไปทางไหนแล้วว่าสันติดตามอยู่กับลังคาบหลุดอยู่ไอพีก็ได้ทางท่านบุญนำมันก็ติดตามรายการเป็นประจำจักหน่อยได้เด้อสิเปลี่ยนสิเปลี่ยนไอให้เป็นคนให้เนาะเป็นเพลงประจำใจเพิ่นดอกเพิ่นก็ว่าม้วนหลายเพลงนี้ขอฟังอีกเด้ว่าสันได้ไอพีเดียวน้องสายจะจัดให้สบายดีทั้งท่านนางพิมพ์สอนอินทรีย์เชียงใหม่อันนี้แม่นเจ้าของแบรนด์อาเจ้าของห้านขายเครื่องทรงอยู่ที่หนองแมงดาเด้อห้านนางสาวพิมพ์สอนขายเครื่องทรงหรือเครื่องย่อยถึงเป็นผู้อุปถัมภ์รายการแต่ให้เครดิตเป็นผู้อุปถัมภ์หลักๆเลยเนาะสบายดีทั้งอนาน้องสาวพิมพ์สอนจะสบายดีสวัสดีทั้งเจ้คําฟองบรจักษ์สบายดีทั้งทีมงานเพิ่นมิตรแฟนรายการทั้งเพจแห่งชาติลาวนําเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์กดหัวใจกดยกปู่ให้แดกเพื่อเป็นกําลังใจให้เนาะเอาไปฟังเพลงกันเพลงนี้เริ่มสตาร์ทกันสักการมีรายการเฮาตามคำขอจากทางทานบุญน้ำหมื่นสุพลขอมาเพลงนี้เปลี่ยนไอให้เป็นคนมวนๆกันจ้ะ

ให้น้องอดสะเยือนกินก้อยต่างเข้าใหม่ตะลาเด้อบาดว่าเข้าใหม่มาฮอดแล้วจึงวางถิ่มกระตาก้อยเด้อมวนๆกันมีรายการเฮาเข้ามาแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจนะมักเพิ่นหยังก็กดเข้ามาเลยเด้อมีรายการเฮาเด้อที่0305787052

0: เป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: จัดยวดจัดจวดกันดึงบทเพลงบนมวลเอาใจทั้งเม็ดหมอแคนแฟนหมอลำคนที่มักมวลมักฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจบางท่านก็มักฟังเกี่ยวกับสาระดีๆนะเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลอาหารเสริมแต่ละประเภทของทั้งรวยพอจัดให้บางท่านก็มักละครสัตว์ติบางท่านก็มักหมอลำเลืองบางท่านก็มักโอ้ยหลายแนวรักกีฬากีฬาไปนะบางท่านก็มักเว้ามักว่าแต่บางคนก็มักติดตามรายการทางวิทยุทั้ง FM หลายๆขึ้นนี่บางท่านก็เบิ่งการไลฟ์สดบางท่านก็มักเบิ่งโทรทัศน์ก็อย่าลืมเด้ออันเกี่ยวกับเรื่องของโทรภาพมันทิป14:30 และ2:30 นั่งอาณาทั้งปกโสเด้อเดินทางไปทั้งเบื้องนั้นตอนแรงๆทั้งเบาอุทัยก็ได้นะไปจัดรายการที่โทรภาพปกโสนะ2:30หา4:00ตรงก็เป็นรายการสดๆเป็นรายการของทั้งลองฤทธิ์เพิ่นเป็นผู้อุปถัมภ์นะในตอนเช้าๆจะหน่อยก็มาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องทางวิทยุนี่ภาคส่วนที่มักฟังเพลงวิทยุฟังข่าวสารเรื่องราวต่างๆในแต่ละมื้อแต่ละเดือนแต่ละปีทางระบบคลื่นความถี่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์อนุญาตออนไลน์หน้าไมค์กันกับมิตรรายการสบายดีโอ้สาวสาวนครปากเซ่บ่นี่สาวตะปือเนาะเป็นไรแม่คือสุกเมื่อยๆนะแม่เนาะบ่าโอ้แม่ให้ก็เกิดลูกบ่า
2: เกิดละ78ปีละเกิดลูกละ
1: อ้าวคือว่าเกิดลูกใหม่ก็เมื่อยเนาะเฮาว่าเอิ้นแม่บ่ได้เอิ้น
2: จ้ะแม่ก็เมื่อยละเนาะของเฒ่า
1: แล้วอายุ70กว่าปีละเฒ่าแล้วก็เมื่อยซั่นบ่แม่
2: แม
1: ่เอ้ยอย่าไปเว้าเรื่องอายุอีแม่เอ้ยอายุเป็นเพียงตัวเลขขายหน่อไม้ใส่ซองบ่เด้อเด็ดจะทั้งอาจารย์สมสะอาดเพิ่นสิจดไว้ให้เนาะขายหน่อไม้ใส่ซองเจ้าโอ้บ่มีเงินมีคำนะแม่เนาะขายหน่อไม้เอานะพ่อแม่เนาะอันใส่ซองนี่ใส่ซองผัวเก่าสิเอาเมียพอบ่แม
2: ่
1: บ่คิดว่าอันนั้นคิดว่าสิใส่ซองให้พวกเก่าเอามีอาสดอกบ่ก็แล้วไปซั่นนะฝากเลยแม่ฝากเลยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: วานซะ
1: เนาะแม่เนาะได้ขอบใจหลายแม่
2: ขอบใจ
1: ติดตามโดยขน่อยนะยินดีมีแห้งมีรายการทั้งอัตเปอแล้วก็สบายดีทั้งอันนั้นเบาโพบางยายนี่เนาะเบาโพพี่น้องทั้งอัตเปอทั้งเบื้องสันไซเด้อสบายดีพี่น้องอัตเปอเพิ่นบอกว่าอยากเห็นคนฮักของข้าอยู่ไสว่าสันเพลงนี้เพลงอย่างน้ออาจารย์เลยคือบุญฮู้ซื่อนะเพลงนี้เนาะสายต่อไปจะสบายดี
2: สบายดี
1: เจ จ้าสบายดีผู้สาวสาวเฒ่าฝากกุ๊กกระทัดบ่จ้าได้ได้เอาเพลงยังเจ้า
2: คนหักเปลี่ยนไป
1: คนหักเปลี่ยนไปเจ้าเจ้าเจ้าโดยโดยเจ้าเจ้า
2: สาขานาเรียนเรียนตอนไปกันทลา
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้าส่วนอันยังเรียนได้เด้อ
1: เจ้าเพิ่นฟังอยู่บ่ตอนนี
2: ้เอาเมื่อคืนนี้เพิ่นมอเพลงอะไรอยู่ได้
1: จักแล้วนั่นเป็นรายการทัศสถานีพุ่นทางไหน
2: อะไรบ่เห็นเอาโทรเข้ามาดุ่นแล้วเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเอาเข้าใจได้น้องสาวน้องอันทั้งแม่แพงเด้อเจ้าเจ้าจ้าครับจ้าเพราะว่าอันในช่วงนี้ก็อนุญาตบัตรคำเนาะเพราะว่าหน้าไม้กะจีหับบ่ได้หลายปานใดคือเก่าแล้วเพราะว่า1ชั่วโมงเนาะเพราะว่าเฮ็ดงานทั้งรายการบ่ฮอดนี้ก็หลายผู้อุปถัมภ์ได้แล้วก็สินค้าก็หลายก็เลยได้ได้เร่งรัดตัดตอนนึงกับเพิ่นมิตรแฟนรายการเด้ออาจจะแบบสเต็ปแบบฮาวๆไวๆจักหน่อยเนาะเพิ่นมิตรแฟนรายการที่เข้าหน้าไม้ก็เขียวจึกจักจึกจักโหลดได้เนาะมันจังประหยัดเวลาได้กันฟังเพลงแดข้อมูลต่างๆกันหลายมาว่ากันเด้อไปฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งเนาะมีรายการเฮาจึงค่อยเข้ามาสู่เวียกงานเฮาต่อเพลงนี้ขายหน่อไม้ใส่ซองว่าซั่นเป็นตาลูตูนอีเมเนาะแม่เนาะเงินทองก็บ่มีที่ขายหน่อไม้ก็บ่เป็นหยังดอกยังมีหน่อไม้ให้ขายคันบ่มีก็บ่ไปก็ได้ดอกเนาะบัดซองก็ได้ม่วนๆกันพี่น้องเฮาเพลงนี้

0: รีแต่ทานจะได้จ่ายขยะและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน
1: ์ข่าวดีข่าวดีบ่แม่นข่าวให้ที่ข่าวดีมีรายการเลยโอ้ยคักปันดังเนาะเอาใจอีพ่ออีแม่พูดที่ปัญหาเรื่องของดวงตาสายตาเบิ่งบ่แจ้งบ่คุมบ่สัตว์ปัญหาดวงตานี่ก็เป็นมาดนล่ะเราบ่ค่อยได้บำรุงรักษาปิ่นปวดจักเทื่อผู้นี้มาเปิดวิทยุมาพ้องรายการของโคสกเบาไทยทางระบบ FM 103ก็ได้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จดไว้ด้วยแม่เด้อจักหน่อยสิให้เบอร์โทรศัพท์ดอกเนาะจักหน่อยเด้อทางหน้าไม้เฮาศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นมีบริการผ่าตัดต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อเนื้อนะให้ฟรีๆนะเข้ากระบวนการการดูแลและปิ่นปวดทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกทางเลือกหนึ่งที่มีรายการต้องได้หมุนไส้และจัดการกับปัญหาดวงตาในปัจจุบันนี้หลายๆท่านก็ถือว่าเริ่มอายุหลายขึ้นดวงตาก็ฟ้าฟางอายุหลายขึ้นดวงตาก็เกิดมีปัญหาอายุหลายขึ้นน้ำตาก็ไหลซึมอายุหลายขึ้นแสบหูแสบตาหูบ่แสบดอกแสบตาเวลาออกแดดออกแสงแม้มันเป็นจะน้ำตาไหลซึมตลอดเนาะหรือว่าอาการคันห่อยแห้งคันก็แห้งเก่าลายก็บ่ดีเนาะอันนี้ก็คือสาเหตุที่มันก่อให้เกิดอาการแสบคันเหตุให้เปลือกตาด้านนอกเกิดอักเสบเกิดลอกเกิดเจ็บเกิดบวมขึ้นมาเหลือพักส่วนหนึ่งกันเป็นเบิ่งบ่แจ้งบ่คมบ่สัตว์เบิ่งแล้วฟ้าฟางเบิ่งแล้วโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนมาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้เลยนะมาโลดในยามนี้เวลานี้นาทีนี้เดือนนี้นะฮีบฮ้อนได้ยินข้อมูลได้ฟังข้อมูลได้เบอร์โทรศัพท์แล้วกับฟ้าวมาโลดเดอร์มีรายการเฮาเดอร์ที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นบริการผ่าตัดให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินจ้ากีบนะเสียเงินแต่ซื้อยากับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นดอกเนี่ยมาแล้วสบายใจมาแล้วมีความสุขมาแล้วยิ้มแย้มแก้มใสมาแล้วมีแต่ความดีความงามเนาะหอบเอาความอุ่นอกอุ่นใจหอบเอาสุขภาพเมื่อเงินเมื่อสารเออฮอดบ้านอะไรกับเป็นเราเขาบอกเรา90กันไปแจ้งกันโอ้ดีเอาแท้ว่าไปเสร็จเนาะไปหาเพิ่นนี่ว่าแต่ว่าเข้าฮอดประตูห้องหมอเพิ่นมาจูมมาโสมเอาสบายดีนบกาบบ่ตโอเอาแท้เอาว่ามาเสร็จนะเพิ่นดีอีหลีได้มาได้ก็ไปเพิ่นก็เล่าสู่กันฟังเนาะไปหาด็อกเตอร์เสียเทียนโปรดเด้อมีรายการเฮาท่านผู้เชี่ยวชาญใหญ่นะด้านดวงตาทั้งเด็กน้อยและผู้ใหญ่เด้อเพิ่นประจําอยู่ที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งและในปัจจุบันนี้นะมีเครื่องมือที่ทันสมัยเด้อมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาปักกิ่งประเทศจีนเนาะผสมประสานกับประสบการณ์อันโศกโศนของเพิ่นในการเข้าสู่กระบวนการปิ่นปัวและผ่าตัดดวงตาเด้อกดไปที่เบอร์020-5755-4111 5755-4111จดแต้มขีดไว้นะเขียนทะซ่าเอาแผ่นอัมทีแน่นอนอย่าไปผิดได้เลขผิดเลขหนึ่งโบถือกแล้วนะนับไปทางใหม่5755-4111จดคักๆเป็นเบอร์วอทแอปพร้อมมีโทรศัพท์ก็ให้ลูกสาวกดเซฟไว้เข้าไปสู่วอทแอปก็ทักไปหาเพิ่นโอลมเพิ่นว่าสบายดีอันนี้แม่นศูนย์การแพทย์นครหลวงจันทน์ปักกิ่งบ่จ้าหัวฉันแม่นแล้วนั่นนี่ก็ว่ากันไปก็ลมกับเพิ่นเด้อรับสายพระเจ้ากดโทรมานำ3บาท4เทื่อสบายดีเจ้าสบายดีโทรมาสบว่าบ่เป็นอย่างสงสัยสิเครียดแล้วก็บ่จักดอกเนาะมาตอบแฮงใจจากเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจครับเฮานำแลเนาะมื้อนี้หลายทานเข้ามาสบายดี

0: มาเสือห้าสบายดีพันยกโป้แถมก้อยมาเจ้าน่าจะเป็น FC แฟนรายการทั้งต่างประเทศพันบอกเนาะสบายดีท่านคำเล็กทิพวงพันบอกว่าขอฟังลำแบบอันนี้สไตล์หมอลำนี่เพิ่นมักแฮงพอคำเล็กนี่เด้อสไตล์หมอลำเรื่องนะภาคส่วนเพลงจำปาซีต้นบอหรือว่าเท่ากำกระดำจังสีเนาะหรือว่านางคำกองจังสีเอ้ยคักเพิ่นมักหลายลำลองลำเรืองลำเดินลำซิ่งลำยาวปลาแกมน้องปลาว่าสัตว์เนาะปิลีแกมน้องปิลีว่าโอ้คักแล้วมันมักหลายเพลงจัดให้ลำเพิ่นเด้อรักกาสบายดีทั้งทานคำใหม่อันนี้เลยแมนเพิ่นบอกว่าอยากฟังเพลงอ้ายเบาบ่ำนานเนี่ยอ้ายเบาบ่ำนานมีบ่เพลงนี้เนาะอ้ายเบาบ่ำนานฝากให้พนักงานบำนาญเกษียณราชการเบิดสุภูสุคนทั่วประเทศเลยที่กำลังติดตามรายการของโคซกเบาไทยตอนนี้จ้าได้จัดเพลงให้เด้อทานคำใหม่เพิ่นก็ติดตามรายการสบายดีเด้อสบายหน้ากล้องเลยเนาะสบายดีอยู่ดีมีแฮงคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ติดตามรายการก็ขอให้มีแต่ความสุขโชคดีแล้วก็ไปทักทายสบายดีทั้ง Facebook เบาไทยน้ำแดงไม่ได้กันไล่ทานเข้ามาก็มีทั้งผู้สาวเดเนาะทั้งผู้สาวเก่าผู้สาวใหม่ได้กันหลายมื้อนี้สบายดีทั้งสาวจันทสมรจันทลานไซเนาะอันนี้แม่นทีมงานบริษัทสมิทธ์สุดสนใจเพื่อสุขภาพก็เข้ามาเบิ่งเอ้อสบายดีเด้ออยู่ดีมีแฮงเจ้าสบายดีท่านธันวาท่านธันวาราศีธนูว่าสัตว์นะติดตามรายการนี้พักส่วนศิลปินศิลปะเพิ่นนักห้องธรรมดาติดตามรายการประเดี๋ยวสวัสดีทั้งนางกุมภาเด้อทั้งสาวกุมภาสบายดีทั้งสาววันเชียงขวงสบายดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วฝากแชร์ให้เด้อนะสนใจอาหารเสริมอย่าลืมฝากเบอร์โทรไว้ในกล้องคอมเมนต์เด้อฝากเบอร์โทรไว้ในกล้องคอมเมนต์โลดเนาะก็ถือว่ารูปภาพจอตอนนี้มันมีรายการเห็นเลยแล้วกองสินค้าที่มีรายการเห็นในปัจจุบันเม็ดเป็นสีค้าของพวกเราแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมมีทั้ง6ประเภทมีจีโก้พลาสกองสีทองคอลลินกองสีบัวโมติน่าผักขาวทองเนี่ยนะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านพร้อมทั้งอาโรเจนพาสฟิกเซซี่และดับเบิลคลิกพยาธิยิง6ประเภทนี่คือสินค้าของลองลิดพวกเราจำหน่ายในปัจจุบันนี้เลือกไส้เลือกสมนะเลือกสอบถามเลือกรับประทานเพื่อให้สุขภาพของเราแข็งแรงลดพรอาการต่างๆในห่างกายโทรมาได้เนาะที่020-9829-4228เด้อเจ้าสบายดี
1: สบายด
0: ีโอ้ผู้สาวหลวงเฮาบางเจ้าสบายดีสาวลีน่า
1: สบายดีค่ะตั้งเพลง
0: เด้อเอาเพลงหยังสัญญาได้บอสัญญาได้บอคนดีหันวาว่าลืมบอได้เพลงนี้ของอเล็กซานดราแมนบอโอ้เจ้าสัญญาได้บอเนาะเจ้าเจ้าขอบใจสบายดีไปฟังเพลงกันมีรายการเฮาบาดนี้น่าสานต่อมอบความเบิกบานมื้อซื่อได้แก่ FC แฟนรายการทั่วประเทศกับบทเพลงกุหลาบแทนไก่ตามด้วยอีก1บทเพลงไล่นำเสียงตู้ว่าสัตว์เนาะมีแต่เพลงคักๆจัดให้เพิ่นเลยม่วนๆกันจ้ะ

ศิลปินเมษาเมลิสาลุนลาวงนะก็ถือว่าเป็นศิลปินที่มีน้ำเสียงที่หวานสะอื้นสวงในคนก็งามว่าปันจัดให้ทั้งอีพอภูมิเด้อขอมาเพลงนี้ยาวๆกันเจ้าปดเพลงดีมีคุณภาพมอบให้จากรายการ Long List ลองไล่ทางบก FM 103.7 MHz

ไปกันต่ออีกหนึ่งบทเพลงบรรยากาศบทซักซ่าบทต้องเสียเวลายาวกันต่อบทเพลงนี้ไล่น้ำเสียงตู้ได้ยินเสียงเพลงใส่เป็นแลนหารถมีงานใส่ไปแวงเพิ่นบ่เชิญกะยาว่าซั่นเอ้าสาวเจ้าทะละเอาจะซั่นเลยได้ว่าซั่นม่วนกันเลยเจ้า

0: ยินดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้างพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้างพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงจะถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเศรษฐาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิงแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื
1: ้อมีมูกับมูขี่เราว่าสันโอ้ยอ่อนซอนเนาะเพลงเมื่อกี้นี่ไล่นำเสียงตู้นะคนมีดนตรีในหัวใจนี่มันห้ามกันบ่ได้เด้มีเสียวกับเสียวมีเครื่องเสียงเด็กกับส่วนกันไปเฮือนกับเปิดเครื่องเสียงสุกกันฟังท่านว่ามีเสียวเป็นนักมวยกันเป็นบึ้งแต่มวยเลยมีเสียวประเภทหมักตีไก่กับพากันไปตีแต่ไก่ล้มแต่เรื่องไก่นะกับมีหลายแบบคนมันหมักบกคือกันเนี่ยบางท่านก็มีเสียวหมักจมขวัญผู้อื่นกับล้มจมแต่ขวัญเรื่องผู้อื่นเลยโอ้ยกูไทยเบาไทยแต่ว่าถือแท้ว่าเสร็จว่ากันแนวมาแล้วเนาะคนเฮากระไดสุมิตูเมตาต่างๆที่บ่ได้ไปเรียกไปการอยู่เฮือนอยู่ซานเป็นแม่ยาวมาเฮือนกันนัดพบกันที่กกบักสำสานี่จะมีเตียงขาดๆเสื้อขาดๆนึงพอได้โอได้ล้มกันกระจุ่มหัวกันคันเว้าถึกใจได้ก็ฮิ้วรถจนตัวน่ะคนทํามันสร้างสรรค์บรรยากาศออกแกกจะซั่นละชีวิตเฮามันบ่มีหยังเด้จิตดีไปกว่าความสุขกายสบายใจสุขภาพแข็งแรงทั้งภายในและภายนอกเด้อสนใจพวกพันสอบถามได้กับอาหารเสริมทั้ง6ประเภทของโรงเรียนพวกเฮาจัดจำหน่ายให้แล้วในปัจจุบันนี้จัดส่งฟรีๆให้นะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรพื้นบ้านโมทินาผักขาวทองจังซี่เนาะเป็นสมุนไพรชั้นยอดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารประเภทพืชผักที่กินกับลาบกับก้อยโอ้หลายๆอย่างกินดิบก็ได้กินสุกก็ดีบ่เป็นหยังแต่ว่านี่เป็นประเภทแคปซูลนะเข้ามาสู่กระบวนการผลิตที่มีโรงงานที่ทันสมัยนะเข้าไปสู่ในเม็ดในแคปซูลมีความเข้มถึง500มิลลิกรัมเด้อมีการฮอร์โมนที่น่าผักขาวทองเป็นเรื่องของอาหารเสริมประเภทพื้นเมืองนะป้องกันไวรัสเข้าสู่ร่างกายมักเจ็บมักป่วยภูมิคุ้มกันตกมักเก็บมักไข้มักเป็นวัดเป็นไอติดเชื้อง่ายเกิดอาการภูมิแพ้ทั้งผิวหนังและทั้งภายในรู้สึกว่าอาการที่บ่เคยเป็นก็เกิดขึ้นแล้วแสดงว่าร่างกายของท่านภูมิคุ้มกันเริ่มลดหน่อยถอยลงยังบ่สายเกินไปดอกมาเพิ่มสเต็ปในการเอาอาหารเสริมวิตามินดีๆเข้าสู่ร่างกายพวกเราพร้อมทั้งการออกกำลังกายพักผ่อนกินอาหารมันครบหมู่สภาพแนวคิดปรับปรุงวินัยในการอยู่ให้มันถึกสุขภาพท่านจะแข็งแรงแน่นอนเนาะกับอาหารเสริมโมตินาผักขาวทองมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้นะราคาบ่ได้แพงจับต้องได้เดิมเลยกันเฮาเด้อให้เบอร์โทรพร้อมเลยเนาะที่020-9829-4228นะไปฟังเพลงกันต่อในรายการเฮาคนหักเปลี่ยนใจเอาให้แก่ทั้งอันนะผู้บ่าวผู้เด้อผู้บ่าวทั้งอัตปือขอมาโดนเติบและแต่ได้ยกคําอิดพุ่นล่ะนะก็จัดให้เพิ่นนําแด่แล้วก็เมื่อกี้นี้อีกสายนึงเอาให้แก่ทั้งเมตู้อยู่ที่อัตปือเส้นเดียวกันนะที่ขอมาเพลงนี้ม่วนๆกันเจ้า

อภัยหนึ่งบริการเฮาบ่สึกบ่ราบลื่นปานใดกระแซดกระแซดย่ำบริการกระแซดย่ำไปกันต่อเปลี่ยนเอาเป็นบทเพลงนี้เลยเนาะล้ำ 4,000 ดอนเอาเลยซะมวนๆกันคือกันนะเพลงนี้ก็ได้

ลำสี่พันดอนเอาใจพี่น้องทั้งนครปักเซแกงจับประสักก็ถือว่าตามคำขอให้นั้นเป็นรายการเฮามื้อนี้1ชั่วโมงกับบดลปันใดก็ได้มอบบทเพลงให้นะหลายพอสมควรมื้อนี้ขอบใจทั้ง FC แฟนรายการเด้อขอบใจทั้งทีมงานทั้งท่านนางจันสมรจันทลานไซเนาะทีมงานจากบริษัทสุดสมิทธ์สันในบริษัทสมิทธ์สุดสันในประสุขภาพผลบอกวันที่5เด้อว่าซั่นจัดงานประชุมอยู่ที่โรงแรมสกายไลท์ว่าเอาขอบใจเด้อคันมีโอกาสก็จะไปร่วมนะทางภาคส่วนนะเพิ่นก็ได้ว่าแจ้งๆกันทาง Facebook เบาไทยนำมื้อนี้ก่อนจะจากกันไปโฆษกมีข้อมูลดีๆมาว่ามาว่ากันนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะนี่ก็ถือเป็นแล้วด้วยนี่เด้อวิธีการดูแลตัวเองเมื่อเฮาเป็นแล้วเฮาก็ต้องได้เบิ่งแยงตัวเองได้จะป่วยให้ตัวเองต้องอยู่ในสภาพที่บ่อยากสะอาดแล้วก็บ่อยากคักไปใดเนาะเฮาฮู้เฮาเป็นแล้วเฮาจะดูแลแนวใดเพื่อไว้ห่างกายเฮามันบ่แย่ไปกว่าเก่าเรือบ่ให้แฮงกว่าเดิมแล้วก็คือ1มาแล้วแม่นลดพรอาหารที่มีรสหวานและเค็มจัดเนาะ2มาออกกําลังกายเป็นประจํา3มารักษาน้ําหนัก4มาดูแลเบิ่งแยงตีนของตัวเองนะสี่สุดท้ายมากก็คือการพบแพทย์นะไปกวดเซ็กบึงให้มันละเอียดติดตามรายการเด้อติดตามสภาพติดตามบึงว่าแต่ละมืออาการเขาเป็นใดๆนะต้องเข้าไปสู่กระบวนการการกวดที่ละเอียดนะแล้วกลับมาอยู่เงินอยู่ซานก็ต้องได้รักษาความสะอาดเป็นอย่างจะค่อยว่ารักษาดูแลตีนเฮาให้มันดีเพราะว่าภาคส่วนเป็นผู้ป่วยเบาหวานนี่มันจะเกิดอาการมึนซาจะบ่ฮู้จักเจ็บเนาะจะบู้จะเจ็บจะปวดเด้อเฮาไปเตะเอาขี้หินน้ําไปเตะเอางามไม้งามตอกยังบ่ฮู้จะเจ็บเด้นะคันมันจีกมันขาดมันเลือดออกแล้วมันก็ป่วยยากแผลนานแห้งเฉพาะภาคส่วนที่เป็นเบาหวานเด้ออันนี้เขาจะว่าอยากให้ใส่รองเท้าดูแลตีนให้มันดีๆบ่จําเป็นก็บ่ต้องลงไปหั่นไปนี่ดอกคันเฮาเป็นแล้วนะเพราะว่ามันเป็นเกิดบาดแผลน้อยๆกลายเป็นบาดแผลใหญ่เปื่อยเป็นบาดทะยักจนถึงขั้นเป็นเบาหวานตัดแขนตัดขาไปเนาะนี่ก็คือจุดสาเหตุที่ให้มันเกิดเป็นเบาหวานเปื่อยเด้อเอาจังได๋ก็ตามสร้างมีรายการเฮาข้อมูลต่างๆสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังกับรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมแนะนําไปที่อาหารเสริมจีโก้พลัสเนาะจีโก้พลัสนะเกี่ยวกับภาคส่วนที่เป็นเบาหวานเป็นไขมันเป็นความดันปัญหานอนบ่หลับเจ็บเส้นประสาทกระดูกทับเส้นแม่นมอบให้อาหารเสริมจีโก้พลัสมีคําตอบให้เป็นอาหารเสริมด้วยมีรายการทางเลือกพัวพันสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ทั้งบทแอปและก็ทั้งเป็นเบอร์โทรพร้อมนะเวลาเบิดเวลามีรายการเฮามาฮอนนี่ในช่วงสุดท้ายเหลือเพียงแต่6นาทีสุดท้ายก่อนจะจากกันไปจะมอบบทเพลงนี้นะเป็นคนบำนาญนะห้องด้วยบุญเกิดหนูห่วงนะศิลปินรุ่นอาวุโสและก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนี้บทเพลงนี้มอบให้แกอีพ่ออีแม่นะนายและพลทหารผู้ที่เกษียณราชการหรือว่าบำนาญบำเน็ตอยู่เงินอยู่สารได้ฟังกันมื้อนี้ขอบใจทั้งลองเล็ดพวกเฮาซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตะหยิบ SMKM ขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงจิตปักกิ่งนะขอบใจห้านปิงแบ่ซอนิยมมื้อแรงพ่อกันเด้อห้านปิงแบ่แซ่บๆเมนูแบ่ขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสู้ขอบใจแบกระเปียกแซ่บสองไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายห้านขายยานางเอ็งห้านขายยาแม่ยกและห้านขายเกี่ยวกับเรื่องของยามองลองฤทธิ์พวกเฮาอยู่ที่ตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเชียงขวงนะอันนั้นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการรายการพิเศษห้านน้องสาวพิมพ์มาสอนอยู่ที่หนองแมงดาเมืองไสแขวงอุดมไสและห้านเท้าพันโมบายโฟนหนองแมงดาเมืองไสแขวงอุดมไสนี่เป็นอยู่ต่างแขวงซึ่งเข้ารับการอุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้ไปฟังเพลงกันเพลงนี้จบลงแล้วเบาไทยพร้อมในทางคุ้มเครื่องเสียงทานสมสะอาดจะได้อำลาพาจากกันก่อนมื้ออื่นพบกันใหม่ตอนนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวจากสภาพในปัจจุบันภาคและรัฐบาลต้องยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนให้สูงขึ้นกว่าเก่าเพื่อปกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นตีถอยกลุ่มคนบ่ดีที่สืบต่อเสกสรรปั้นแต่งใส่ให้ป้ายสีบิดเบือนความจริงโดยการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์และนำใส่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของภาครัฐและประเทศเฮาในโอกาสประกอบความเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาทั่วประเทศครั้งที่12ภายใต้หัวข้อบทบาทของสื่อมวลชนในการปลุกระดมคนควายและเต้าโหมความสามัคคีทั่วปวงชนลาวทางสาดในท้ายเดือนเมษาผ่านมาที่หอประชุมแห่งสาดทานคำมอนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคหองหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคซีให้เห็นว่าก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่สภาพการของโลกและภาคพื้นมีการหันเปลี่ยนอย่างไวว้าและคาดคะเนได้ยากการสืบต่อยุคสูงบทบาทของสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในยุคแห่งความยุ่งยากนี้ต้องเพิ่มทวีบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของภาคต่อสื่อมวลชนสร้างให้ภาคในบรรดาองค์การสื่อมวลชนมีความปลอดภัยเข้มแข็งนักแน่นเอาใจใส่ซี่นำคุ้มของสื่อมวลชนให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว
2: ้สภาพการของโลกในภาคพื้นมีการพันเปลี่ยนอย่างไวว่าและขาดคะแนนในอย่างสภาพภายในประเทศของเขายังประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเงินพวกคนบ่ดียังสืบต่อเสกสรรปั่นแต่งใส่ร้ายฝ่ายสีบิดเบือนความจริงด้วยการนำใส่ซื้อนำใส่ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของพรรคของรัฐและประเทศของพวกเราด้วยเหตุนั้นการสืบต่อยุคสูงบทบาทสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมต่อโอมความสมคีเป็นผู้แทนในยุคแห่งความยุ่งยากนี้แม้มีความสำคัญยิ่งกว่าเวลาใดหมดอยากเห็นได้ขนาดนั้นเห็นควรจะได้ป้องกันสงสัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การจัดตั้งของสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งพรรคหลักองค์การจัดตั้งมหาชนในสังคมให้นั่งแห่งเข้มแข็งสามารถจัดตั้งปฏิบัติภารกิจบาทของตนในยานมีประสิทธิภาพพับประกันได้4ลักษณะของสื่อมวลชนคือลักษณะตัวจริงลักษณะศึกษาพบลักษณะแนะนำและลักษณะตัวสูงเพื่อเห็นให้การเคลื่อนไหวโฆษณาปลุกระดมเต้าโค้งความสมัครที่ประชาชนบรรดาเบาให้มีน้ำใจอักษาหักระบอบใหม่ยุคสูงจิตใจเด็กละเป็นเจ้าตัวเองพึงตัวเองป้องกันออกแข่งแข่งขันสร้างกระบวนการรักษาและพัฒนาให้มีความปลอดภัยและเป็นอุปถัมภ์
1: ท่านคมรจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าในตอนหน้าจะเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างทันแถวหนักข่าวผู้เฮ็ดเวียกงานในของเขตสื่อมวลชนให้หับประกันปริมาณและคุณภาพใหม่ตอบสนองกับเงื่อนไขและสภาพการเล็งท้วงใหม่ในการพัฒนาสื่อมวลชนของภาคสร้างสภาพแวดล้อมเฮ็ดเวียกที่สะดวกมีพื้นฐานโครงสร้างวัตถุเทคนิคที่หับประกันสนองงบประมาณประกอบพาหนะอุปกรณ์สื่อมวลชนที่ทันสมัยให้ครบถ้วนและวางระบบระเบียบการนำใส่เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าบัลลังก์ท้องเกียงคำสนีอ่าน
3: รายการปค MOIC สื่อสาร
4: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสารท่านกำลังติดตามหาฟังรายการออกคอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.7 MHz เว

0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมิตรรายการที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารหรือเอิ้นง่ายๆสั้นๆว่าอคสื่อสารมื้อนี้พบกันวันอังคารวันที่2ของเดือนมิถุนายนกับโฆษกอนุรักษ์เด้อมื้อนี้มาคนเดียวสำหรับโฆษกแต่ว่าบ่ได้เดียวดายเพราะว่ามีแขกสนทนาที่จะมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการกับพวกเฮาเป็นประจำสำหรับรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารพบกันทุกๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลาก่อนเที่ยงก็คือ 11:00 น. ถึง 12:00 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทางออฟไลน์และเฮายังออกอากาศทางออนไลน์ก็คือทางเพจ Facebook เนาะสามารถได้ยินเสียงเห็นหน้าโฆษกพร้อมกับแขกรับเชิญที่มาสนทนาในรายการกับพวกเฮาก็สามารถเข้ามาทางเพจ Facebook ของลาว National Radio หรือจะเข้ามาทางเพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารก็ได้มื้อนี้คือดังที่อนุรักษ์ได้แจ้งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเมื่อวานว่าในวันอังคารวันที่2มิถุนายนเราจะมีการสนทนาอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความหมายความสำคัญและทุกคนควรรู้ต้องรู้เพื่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจเพื่อได้ปกป้องสิทธิ์ของเฮาทรัพย์สินของเฮาทรัพย์สินที่ว่านี่คือทรัพย์สินทางปัญญามื้อนี้เป็นเกียรติสุดที่รายการอคสื่อสารจะได้สนทนาเนาะภายใต้หัวข้อที่เป็นการแบ่งปันหรือว่าให้ทุกท่านได้รู้ถึงการหันจากแนวความคิดสร้างเป็นสินค้าไปถึงตลาดเนาะโดยนำไส้ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งท่านหัวหน้ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็นั่งอยู่กับอนุรักษ์ตอนนี้สบายดีขออนุญาตท่านได้ใกล้ๆไหมเนาะเพื่อให้เสียงจะแจ้งขึ้นมื้อนี้เฮาได้รับเกียรติจากท่านไส้สมเพชรนรสิงห์หัวหน้ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะมาแบ่งปันหรือว่าเอื้อนว่ามาสนทนากันภายใต้หัวข้อหันจากแนวความคิดสร้างเป็นสินค้าไปถึงตลาดโดยนำไส้ทรัพย์สินทางปัญญาเนาะอีกเท่านึงให้ท่านได้แนะนำตัวเองกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกครั้ง
1: เจ้าสวัสดีข้าพเจ้าชื่อไส้สมเพชรซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาประจำอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
0: เจ้า
1: ก็ถือว่ามื้อนี้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกดีใจหลายแล้วก็เป็นโอกาสนึงที่ข้าพเจ้าสามารถได้มาแชร์ความรู้เนาะหรือว่ามาปรึกษาหารือหรือว่ามาลมกับทางผู้ฟังเฮาให้เป็นกันเองหรือว่าจะพยายามสร้างให้ผู้ฟังนี่ได้เข้าใจเกี่ยวกับว่าเป็นหยังเฮาจึงต้องอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญานี่จะช่วยเฮาแบบใดเ
0: ด้อเ
1: พื่อในการหนึ่งขายสินค้าของพวกเฮาบ่หรือว่าเข้าตลาดบ่ว่าจะเป็นตลาดภายในหรือตลาดทางประเทศก็ต้องได้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไว
0: ้
1: จะเป็นผลประโยชน์อันหนึ่งหรือว่าเป็นสินทรัพย์อยู่ในถุงของเขาแต
0: ่
1: เมื่อเขาบดจกออกมาใส่เขากับมูคุณค่าของมันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ว่าพวกเขาจะมาแชร์ข้อมูลให้ผู้ชมนำกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีทางผู้ชมผู้ฟังก็จะได้รับรู้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างเอ๊ะเป็นตัวตนแนวใดมีรูปร่างแนวใดแล้วมีความสำคัญแนวใดมื้อนี้แหละเราจะใช้เวลา1ชั่วโมงนี้ในการสนทนากันฉะนั้นทักทายสบายดีทั้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาทาง Facebook ก็ดีหรือว่ารับฟังทางคลื่นวิทยุก็ดีถ้าว่าในระหว่างการสนทนานี้หากท่านเกิดคำถามเนาะเกี่ยวกับเรื่องงานทรัพย์สินทางปัญญาอยากรู้ลึกซึ้งอยากเจาะลึกตื้มอีกกับประกอบความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนไปน้ำกันเนาะท่านเนาะคันสั้นอยากเอิ้นว่าเป็นการให้ความรู้ผู้ฟังผู้สมใหม่สนอผู้ที่ยังบ่ทันได้รู้หรือว่าบ่เคยศึกษาเรื่องงานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้ฟังได้รู้ว่าทรัพย์สินทางปัญญานี่แม่นหยังเนาะคำว่าทรัพย์สินทางปัญญานี่แม่นหยังและมีบทบาทสำคัญแนวใดต่อกับการขยายตัวของธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันในจุดนี้อยากให้ท่านหัวหน้ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขยายความหรือว่าเว้าเกี่ยวกับความหมายของมันเติมอีกเจ้า
1: เจ้าคันเฮาจะถามคําว่าทรัพย์สินทางปัญญานี่มันหยังเนาะแต่เฮามาเบิ่งอีกมุมมองนึงว่าการที่พวกเฮามีการประดิษฐ์คิดสร้างบ่การสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาบ่จากความคิดของเฮาหรือว่าเว้าง่ายๆก็คือจากสิ่งที่พวกเฮากําลังค้นคิดสิ่งใหม่ๆออกมาในสังคมนี้และตอนนี้แหละมันจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเกี่ยวกับทางปัญญาของพวกเฮา
0: อ
1: ันนี้เฮาเว้าในเทอมแบบให้เข้าใจง่ายๆเลยว่าอันใดที่เฮาเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นหรือว่าท่านเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นบ่ว่าจะเป็นทางด้านนวัตกรรมบ่ว่าจะเป็นทางด้านแนวคิดสร้างสรรค์อะไรนึงต่างๆนี่ พวกเขาก็ถือว่ามันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขา
0: เจ้า
1: อันนี้แหละถือว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญหรือบทบาทของมันเด้มันจะสวยอย่างเขาได้เนาะถือว่าถ้าหากเขามาเบิ่งในมุมมองการเฮ็ดธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญานี่มันจะช่วยให้พวกเฮานี่มีการปกป้องในสิ่งที่เฮาประดิษฐ์คิดสร้างใหม่ๆขึ้นมาเนาะเช่นว่าถ้ามันเป็นของเฮาแล้วคนอื่นเอาไปใช้ก็หมายความว่าเป็นการลอกเลียนหรือถ้าหากว่าเฮาบ่ใช้มันก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าพวกเฮาอยากให้สังคมรับทราบ
0: เจ้า
1: เป็นสิ่งใหม่ๆเพื่อไปต่อยอดกับสิ่งอื่นได
0: ้อ
1: ันนี้ก็ถือว่ามันความสำคัญของมันนี่มันจะหลายเนาะถ้าเบิ่งลึกออกไปทางด้านธุรกิจเนาะการสร้างหรือการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆอยู่ในสังคมเฮาหรือว่าจัดเฮาเองนี่เพื่อจะไปเฮ็ดธุรกิจนี้มันจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในเฮา
0: คืออะไร
1: เนาะเช่นว่าเฮามาเบิ่งว่าอันโครงสร้างองค์ประกอบของทรัพย์สินทางปัญญาก่อนว่าเป็นหยังองค์ประกอบของทรัพย์สินทางปัญญานี้มันจะมีความสำคัญและจำเป็นที่พวกเฮาจะต้องได้รับทราบก่อนว่าในโครงประกอบของทรัพย์สินทางปัญญานี้มันจะมีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแล้วว่าพันธุ์พืชไม
0: ้พันธุ์พืชไม้
1: ลิขสิทธิ์และสิ่งที่ลิขสิทธิ์เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์นั้นเนาะส่วนหลายของพวกเฮานี่จะเข้าใจกันในแม่นเรื่องอันทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมทรัพย์สินอุตสาหกรรมนี่มันจะมีพวกสิทธิบัตรนี่ก่อนเนาะ
0: เจ้า
1: อนุสิทธิบัตรแบบอุตสาหกรรมเครื่องหมายการค้าซื้อการค้าแบบผังวงจรรวมทินกำเนิดหรือว่าความลับทางด้านการค้าและตัวนี้แหละมันเป็นทรัพย์สินอุตสาหกรรมซึ่งว่าพวกเฮาเว้าถึงกันนี่ว่าเอ้าเป็นหยังการตั้งซื้อบริษัทเฮาการตั้งซื้อสินค้าเฮามันจึงมีผลดีต่อกับธุรกิจของพวกเฮา
0: เจ้า
1: เนาะเพราะว่าหยังมันจะไปให้เฮานี่สามารถจำแนกเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ของพวกเฮากับผู้อื่นได้เฮ็ดให้พวกเฮาโดดเด่นกับแมนเฮ็ดให้พวกเฮามีคุณภาพที่แตกต่างกับหมู่และหมู่หรือว่าผู้ซื้อจึงเข้าไปสมใส่สินค้าของพวกเขาโดยที่เข้าใจว่าโอ้ซื้อสินค้านี้เนาะยี่ห้อนี้เนาะมันเป็นสิ่งที่ว่าพวกเขาสามารถมั่นใจได้ว่าซื้อไปใช้แล้วจะบ่ผิดหวังอันนี้เป็นสิ่งที่ว่ามันสามารถซื้อออกไปเนาะคือพวกเขาก็ได้ยินกันเลยว่าแบรนด์พาวเวอร์มันเป็นอย่างกันแท้เนาะ อันนี้มันถือว่าอำนาจหรือว่าพลังของยี่ห้อมันเป็นอย่าง
0: เจ้า
1: ก็ใช่แหละมันจริงว่าเมื่อเวลามูขึ้นฮอดหาเฮาท่านหรือว่ามูหรือว่าลูกค้าเอาสินค้าของเฮาท่านไปเพื่อได้ไปเฮ็ดแบบตามสิ่งที่พวกเฮาโฆษณาไว้สร้างให้ความฝันของเขาประสบผลสำเร็จตอนนั้นแหละมันจะเป็นสิ่งที่ว่าเฮาสื่อสารออกมามันเป็นแบรนด์พาวเวอร
0: ์
1: ด้วยนั้นถ้าหากว่าเฮาสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วเฮาบ่ไปจดเครื่องหมายการค้าบ่ไปจดสิทธิบัตรหรือบ่ไปจดเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานี่มันก็จะถูกหมู่เอาไปใส่ลอกเลียนแล้วก็เฮ็ดให้คนอื่นหรือว่าผู้สมใส่เข้าใจว่าอ
0: ัน
1: นี้มันยี่ห้อเฮาบ่มันสินค้าเฮาบ่มันก็เกิดมีการลอกเลียนแล้วก็สุดท้ายมาเมื่อคุณภาพมันบ่คือเก่ากับสิ่งที่เฮาผลิตก็เฮ็ดให้พวกเฮานี่เสียผลประโยชน์ไป
0: เจ้าเจ้า
1: สินธุรกิจของพวกเฮาก็จะบ่ยืนยง
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นจุดนึงที่ว่าความสำคัญของว่าเป็นหยังเฮาต้องคิดหาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในตอนนี้
0: เจ้าฟังแล้วค่อยๆ คิดไปน้ำกันเนาะทั้งโฆษกเองก็คิดไปตามกันเลยว่ามันเป็นอีกอันนึงที่เป็นหัวคิดประดิษฐ์สร้างของเฮาในเมื่อเฮาเฮ็ดให้มันเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วเนาะท่านเนาะหรือว่าเป็นที่ฮู้จักแล้วถ้าหากเฮาบ่เห็นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าเฮาบ่ได้ไปจดเป็นของเฮาเนาะว่าเฮาเป็นผู้ก่อสร้างริเริ่มถ้าหมู่สวยใส่โอกาสนี้ไปจดภายใต้ชื่อของเฮานี่ก็สิเสียเปรียบเด้อเนาะสิ่งที่เฮาสร้างขึ้นมากับมือเฮาประดิษฐ์คิดแต่งขึ้นมาแล้วอันนี้มันก็สิสีนี้แหละโตที่ทั้งท่านวรรณกรมเพิ่นเว้าอย่างยกให้เห็นคือเฮามีหัวคิดประดิษฐ์สร้างของเฮาแล้วเฮาต้องให้ของตัวนั้นให้เฮาเป็นเจ้าของเฮาเป็นผู้ที่ได้ไปมีชีวิตนำไส้เนาะท่านเนาะเจ้าโอ้อันนี้คือคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาท่านผู้ฟังและมันนี้ก็มีความสำคัญคือท่านได้ต่อยอดออกไปให้เฮาเห็นว่าถ้าเป็นเอิ้นว่าทรัพย์สินทางปัญญาทางด้านอุตสาหกรรมเนาะท่านเนาะมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลายๆอย่างทางเรื่องของการไปจดสิทธิบัตรมีอย่างเติมอีกเรื่องของกฎหมายสินค้าต่างๆเนาะที่ว่าเฮาคิดออกมาแล้วเป็นของเฮาแล้วเฮาต้องไปจดเป็นซื้อเฮาเป็นเจ้าของเพิ่นอยากซื้อจังซี่คันซั่นถามท่านโตเติมอีกว่าหลายๆคนนี่ก็ยังเข้าใจว่าทรัพย์สินทางปัญญานี่แม่นเรื่องที่บริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นที่ต้องได้จดโอ้ยเฮานี่ซ้ํา SME MSME บ่จําเป็นดอกสิแม่นบ่เนาะแล้วบัดนี้สําหรับผู้ที่ประกอบการขนาดน้อยขนาดกลางเนาะหรือว่าเริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพก็ตามมีความจําเป็นบ่น้อยหลายซําใดสําหรับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
1: เจ้าสําหรับบริษัทใหญ่พวกเฮาต้องเข้าใจว่าก่อนเขาเจ้าจะมาฮอดใหญ่ได้หมายความว่าเขาต้องผ่านการจด
0: ขนาดน้อยก่อน
1: แล้วเพราะว่าเนี่ยอันนี้เฮาเข้าใจแบบรักษาจังซี่เนาะว่าในทุกๆธุรกิจที่จะเกิดขึ้นมันต้อง1มีสื่อก่อนว่าเฮาจะเฮ็ดหยังธุรกิจเฮาจะเป็นแบบใด
0: ประเภทใด
1: ตลาดเฮามีแนวใดๆเฮาจะวิเคราะห์ไปทางนั้นนี่มัดเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: หลังจากนั้นแล้วเฮาจึงจะมีสื่อของพวกเฮาเนี่ยว่าโอเคเฮาจะตั้งสื่อแบบนี้แต่ว่าสื่อของเฮานี่ในตอนต้น
0: เจ้า
1: เฮาอาจจะเบิ่งว่ามันอาจจะบ่มีมูลค่าแต่ว่าในอนาคตถ้าสมมุติว่าในสิ่งที่เฮากําลังเจนในอนาคตนี่คํามันเติบใหญ่ขึ้นมามันเป็นสิ่งที่นิยมสมชอบมาแล้วเด้อาล่ะเฮาบริจดเฮาสิบ่เสียดายในสิ่งที่เฮาประดิษฐ์คิดสร้างมาบ่เนาะโดยเหตุนั้นแหละบริษัทใหญ่เขาเจ้าจริงจริงได้มีการจดเนาะและหลายและบริษัทใหญ่ๆหั่นเขาก็จะมีหลายทรัพย์สินทางปัญญาที่ปกป้องคือกันเนาะอันนั้นมันการเฮ็ดของเขาเจ้าเพราะว่าอย่างบริษัทใหญ่นี่จะได้เปรียบอยู่บนเขาเจ้ามี R&D เนาะในการค้นคว้าเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อต่อยอดให้ธุรกิจของเขาเจ้าข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างซิให้กับท่านผู้ฟังเนาะทราบนำกันว่าเมื่อก่อนนี่เวลาเฮาเรียนธุรกิจนะเฮาจะเบิ่งว่า business life cycle ของเฮาเนาะ
0: หรือ
1: ว่าวงจรของธุรกิจของเฮานี่มันจะมีการเติบโตเนาะหรือว่าการอยู่ในเบื้องต้นมันก็จะแบบหมู่บ่ทันฮู้เมื่อเวลาหมู่ฮู้มาแล้วเฮาเติบโตเนาะเติบโตแล้วคนก็มาสมใช้สินค้าเฮาหรือว่าเข้ามาใช้บริการของพวกเฮาแต่เมื่อเวลามันฮอดจุดสูงสุดแล้วก็แสดงว่ามันมีคู่แข่งเข้ามาหลายแล้วบัดน
0: ี้เริ่มแล้ว
1: เริ่มแล้วคู่แข่งเข้ามาหลายแล้วก็แม่นธุรกิจของพวกเฮานี่ก็จะตกไปการตกไปนี่หมายถึงว่าพวกเฮาบ่ได้ลงทุนต่อกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาหรือการต่อยอดธุรกิจของพวกเฮาเนาะคันซั่นแล้วมันจะเฮ็ดให้ธุรกิจนี้ถูกถอนตัวออกไปแล้วก็ธุรกิจใหม่เข้ามาแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแทนการก๊อปปี้กันการลอกเลียนกันขึ้นมาผู้นี้เปิดห้างนี้ว่าได้แล้วดีแล้วดังแล้วต่อไปก็ไปเปิดคือเก่าคือเขาจะเห็นหลายหลาย
0: ส่วนใหญ่คน
1: ส่วนใหญ่มันจะ
0: ธุรกิจประเภทเดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: สำหรับมันจะเห็นความแตกต่างของตัวนี้คันสั้นเขามาย้อนกับอีกบันหนึ่งคำถามของทานโนว่าธุรกิจใหญ่เนี่ยหรือธุรกิจน้อยต้องจดบ่หรือบ่จดเนาะแต่ให้ต้องเข้าใจว่าทรัพย์สินทางปัญญานี่มันเป็นอินโนเวชั่นพื้นฐานก็คือว่าการเกิดจากแนวความคิดตั้งแต่ต้นก็คือว่ามันผู้เดียวเป็นผู้คิดหรือการคิดแบบกลุ่มกับแมนเนาะอันนี้ถือว่ามันเป็นการริเริ่มขั้นพวกสตาร์ทอัพ SME นี่มันแห่งจำเป็นที่สุดในการจะจดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานี้ไว
0: ้
1: เพราะว่าอย่างบรรดา innovation แนวความคิดใหม่ๆนี่มันจะเกิดขึ้นอยู่ใน SME MSME หรือว่าทางสตาร์ทอัพนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์คิดสร้างใหม่ๆฮะเนาะขั้นแล้วตัวของธุรกิจน้อยนี่หรือว่าสตาร์ทอัพนี่ควรที่สุดในการจดเพื่อสร้างให้ธุรกิจของตัวเองนี่เติบใหญ่ในอนาคตเน
0: า
1: ะเพราะว่ามันจะว่าถึงเรื่องความยินยงเห็นบ่ถ้าหากว่าธุรกิจเฮาไปฮอดช่วงตัวคัน majority หรือใหญ่สุดแล้วหรือสูงสุดมันขยายตลาดบ่ได้ก็ย้อนพวกเฮาบ่มีทรัพย์สินทางปัญญานี่เข้ามาสวย
0: มาต่อยอดเติ
1: มมาต่อยอดการต่อยอดของทรัพย์สินทางปัญญาแม่นหยังบัดนี้1อาจจะขายไลเซนส์ขายแฟรนไชส์ว่าให้มูนำใส่แบรนด์ของตัวนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายนั่นตัวแทนจำหน่ายนี
0: ้
1: อันนี้เราเป็นสิ่งที่ว่าเขาต่อยอดของธุรกิจของพวกเขาที่ว่าถ้าของเขาดีเขาต้องพยายามให้มันต่อยอดแบบเป็นไลเซนซิ่งให้ได
0: ้
1: หรือเป็นแฟรนไชส์ได้คือพวกเขาเห็นอยู่ในบ้านเขาเนาะธุรกิจปัจจุบันนี้เป็นยังมันจึงมีสาขานั้นสาขานี้เกิดขึ้นหลายขึ้นอันนี้มันเป็นการต่อยอดธุรกิจหนึ่งที่เฮ็ดให้ยอดขายของตัวเองนี่บ่ตกสามารถขยายของตัวเองไปได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดแม่นเฮาเก็บไว้อยู่ในนี่แม่นเรื่องความลับทางด้านการค้าก็คือว่าเฮาจะบ่บอกสูตรไ
0: ผ
1: คือเฮาเห็นหลายบริษัทของยาเนาะมันก็มีการจดสิทธิบัตรเก็บความลับสูตรไว้บ่ให้หมู่ฮู้เพื่อว่าอย่างจังได๋หมู่ฮู้สูตรแล้วเอาไปเฮ็ดแซ่บคือกันหมู่กับไปหา
0: บ่เนาะเบิ่งเถอะไปลุดเรื่องราคาลงอีกสิเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้มันสิ่งที่ว่าเฮาสามารถเบิ่งได้แบบใส่แบบว่าก็ได้ทั่วไปเลยในธุรกิจบ้านเฮา
0: จ้
1: ามันจะเป็นลักษณะนี้เนาะด้วยเหตุนั้นธุรกิจขนาดน้อยนี่มันมีความจําเป็นที่สุดที่จะต้องได้นําใช้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญานี
0: ้เจ้า
1: เข้ามาตั้งแต่ต้นเนาะเพราะว่าอย่างเฮาสามารถจะปกป้องแนวคิดสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นได
0: ้เจ้า
1: เฮาจะสร้างความเชื่อถือให้กับยี่ห้อของพระเจ้าหรือธุรกิจของพระเจ้าเฮาจะเพิ่มโอกาสให้พระเจ้านี้เข้าหาแหล่งทุนก็เมื่อว่าเฮาเห็นว่าสินค้าของเฮาหรือธุรกิจของเฮาหรือยี่ห้อของเฮานี่มันติดตลาด
0: เจ้า
1: สันธนาคารนี่เห็นโอกาสว่ามันมีตลาดรองรับอยู่แล้ว โดยเหตุนั้นมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญานี่มันก็สามารถต่อยอดธุรกิจของเขาในการเข้าถึงแหล่งทุนได้คือกันเนาะนอกจากนั้นมันเฮาว่าถึงเรื่องการลดเสี่ยงทางด้านกฎหมายเพราะว่าอย่างในกรณีมูเอาสินค้าของเขาไปลอกเลียน
0: เจ้า
1: เพราะเขายังน้อยเลยเนาะคันว่ามูเอาไปแล้วมันจะปิดโอกาสเห็นให้ธุรกิจของเขานี่บ่ยืนยงคันซั่นแล้วถ้าหากว่าเขาจดไว้ก่อนเขาก็สามารถห้องฟ้องได้
0: ห้องฟ้องได้
1: ต้องการทางด้านกฎหมายนี่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: และจุดสุดท้ายนี่จากว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องการเพิ่มรายรับให้กับเจ้าเองฮะแหละเพราะว่าอย่างถ้าหากว่าธุรกิจของเขาเฮ็ดออกมาดีเขาต้องมีการวางแผนว่าในอนาคตนี่เขาจะไปฮอดไสด้วยเหตุนั้นการสร้างยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาไว้ตั้งแต่ตอนเขายังน้อยนี่นะจนมาฮอดใหญ่นี่มันจะป้องกันให้เขานี่สามารถปกป้องสิ่งที่พวกเขาขยายโตได้ในแต่ละก้าวของเขาเนาะ
0: อ
1: ันนั้นแหละเขาจึงว่าธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดน้อยนี่มันจำเป็นที่สุดก็ต้องให้ได้มีการจดทรัพย์สินทางปัญญาเนาะเพราะว่าในกรณีถ้าหากว่าเขาลืมเขาไม่อยากจดซะบัตรมูเอาไปใช้แล้วมูไปต่อยอดได้มันดังมากมัน
0: จะ
1: ทำให้พวกเขารู้สึกว่าโอ้สิ่งที่เขาคิดนี่มันก็มีตลาดคือกันแต่เป็นอย่างเขาแบบมองข้ามทางด้านความสำคัญของตัวนี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าโอ้ก็ถือว่ากระจ่างแจ้งเลยเด้อเนาะโบเฉพาะแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่จะต้องจดทรัพย์สินทางปัญญาเริ่มตั้งแต่ธุรกิจขนาดน้อยหรือว่าน้อยกว่านั้นก็แม่นจุลวิสาหกิจไปพี่แหละเนาะสำคัญเลยเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของเฮาหัวคิดประดิษฐ์สร้างไอเดียของเฮานั่นแหละไว้ให้เป็นของเฮาสงวนไว้เป็นของเฮาถ้าผู้อื่นเอาไปนั่นหมายว่าเพิ่นลักลอบของเฮาเฮาก็สามารถเฮียงห้องฟ้องได้เนาะเพราะว่าเฮามีการจดไว้แล้วเด้นอกจากการจดทะเบียนวิสาหกิจแล้วการจดทรัพย์สินทางปัญญาก็สำคัญเช่นเดียวกันที่ภาคธุรกิจต้องให้ความสำคัญเนาะเพราะว่ายิ่งยุคของการแข่งขันหรือว่าการเฮียนแบบกันได้ง่ายบางคนนี่เห็นเดือเดียวนี้สามารถก

0: ไปจนถึงขนาดใหญ่เนาะมานี่ถามท่านหัวหน้ากลมเติมอีกว่าถ้าหากว่ามีผู้ประกอบการคนนึงเพิ่นมีแนวความคิดหรือว่ามีไอเดียใหม่ๆที่ว่าอยากพัฒนาให้เป็นสินค้าเขาเจ้าจะเริ่มแนวใดเริ่มต้นแนวใดเพื่อจะนำใช้เครื่องมือทางด้านทรัพย์สินทางปัญญานี้เข้าในการปกป้องหรือว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ความคิดของเขาเจ้า
1: จะสำหรับเฮามีแนวความคิดขึ้นมานี่คือข้าพเจ้าได้นะแนะนำไว้ตั้งแต่ต้นว่าทรัพย์สินอุตสาหกรรมนี่มันจะมีหลายรูปแบบในการจดเนาะ
0: เจ้า
1: อันที่หนึ่งเราสามารถจดหรือแม้นเรื่องยี่ห้อหรือซื้อสินค้าของเราเนาะคือเอิ้นมันเป็นเครื่องหมายการค้า
0: เจ้าเครื่องหมายการค้า
1: จริงๆเจ้าสามารถจดได้บัดนี้ถ้าเฮามาเบิ่งว่าในการออกแบบเรื่องการห่มห่อแพคเกจจิ้งหรือว่ารูปแบบของผลิตภัณฑ์นี้เฮาสามารถไปจดเกี่ยวกับเรื่องแบบอุตสาหกรรมได้
0: อ๋อแบบอุตสาหกรรม
1: บัดนี้ถ้าสมมติสิ่งที่พวกเราเห็นหันมันมีการสลับซับซ้อนหรือว่าเป็นอินโนเวชันใหม่ๆเกิดขึ้นเราก็สามารถไปจดเรื่องสิทธิบัตรได
0: ้สิทธิบัตรถ้าเป็นนวัตกรรมอินโนเวชัน
1: แ
0: มนจดส
1: ิ
0: ทธ
1: ิ
0: บ
1: ั
0: ตร
1: แบบนี้ถูกต้องเนาะเราอาจจะพิจารณาแบบนี้บอกว่ามันจะเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่บอเทคโนโลยีบอที่ประกอบอยู่ในธุรกิจของเราหันเนาะมันเราจะพิจารณาจดตัวสิทธิบัตรส
0: ั
1: ้นมันจะประกอบด้วยสามอันหลักๆบอที่เราจะจดเนาะและนอกจากนั้นถ้าหากว่ามันเป็นอาหารเนี่ยมันเกี่ยวกับสูตร
0: เกี่ยวกับสูตรอาหาร
1: เรากันค่าละ
0: เจ้าๆๆ
1: เฮาบ่อยากเผยแพร่ละเพราะว่าจังได๋หมู่เอาสูตรเฮาไปแล้วไปเฮ็ดคือเฮาบอกว่าอันนี้เป็นของผู้นี
0: ้ที่จริงบ่แม่น
1: เจ้าๆอันนั้นมันสิ่งที่หรือถ้าหากว่ามันเป็นผลงานสร้างสรรค์บ่หรือว่าเนื้อหาต่างๆนี่มันก็เป็นลิขสิทธิ์พุ่นเด้
0: อ๋อจดลิขสิทธ
1: ิ์นั่นจริงมาพิจารณาว่ามันสิ่งใดเนาะเพราะว่านอกจากสิ่งที่เฮาเว้าไปทรัพย์สินอุตสาหกรรมแล้วเนาะเฮายังมาเบิ่งเกี่ยวกับเรื่องพันธุ์พืชใหม่อีกเด้พันธุ์พืชใหม่เป็นการพัฒนาต่อยอดพันธุ์พืชที่มีอยู่แล้วออกมาเป็นของเฮามันก็เป็นพันธุ์พืชใหม
0: ่
1: เห็น
0: บ
1: ่คือบางเทื่อมักสีดาเฮาเนาะหรือมักบลูเบอรี่เฮาเป็นเม็ดน้อยแต่เฮาไปค้นคั่ว
0: ได้สูตรมา
1: เป็นสูตรมาเป็นหน่วยใหญ่ขึ้น
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่เฮาสามารถจดได้คือกัน
0: โอ้อันนี้ก็จดได้
1: นอกจากนั้นนั่นเฮาก็ยังมีลิขสิทธิ์ที่เฮาเว้ากันลิขสิทธิ์เกี่ยวของต่างๆก็เป็นพวกบทเพลงพวกนั่นต่างๆนั่นเนาะแต่สิ่งสำคัญอยู่ในนี้มันมีตัวหนึ่งที่ว่าเฮาต้องบ่ลืมว่าการจดของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละแบบนี้มันจะมีมูลค่าหรือคุณค่าที่แตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นมาว่าผู้ที่มีไอเดียตัวนี้มันไอเดียเขาเจ้าจะเป็นตัวใดแล้วเฮาจะสามารถเลือกในสิ่งที่เฮาจะจดได
0: ้
1: เพื่อปกป้องให้เฮาเนาะ
0: อ
1: ันนี้มันขอแนะนำแบบนี้
0: เจ้าเจ้าโอ้ก็ถือว่ามีทั้งแต่ละประเภทไปเนาะหนึ่งคือเครื่องหมายการค้าเนาะอันนี้คนโซกทวนคืน หนึ่งเครื่องหมายการค้าสองเมนเกี่ยวกับ
1: แบบอุตสาหกรรม
0: แบบอุตสาหกรรมแล้วก็มีสิทธิบัตรเนาะกันทาเกี่ยวกับอนาสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรให้ท่านอนาอธิบายเติมอีกสำหรับอนุสิทธิบัตรได้เป็นแบบใด
1: อนุสิทธิบัตรก็เป็นสิ่งที่แบบเขาต่อยอดเอา
0: ต่อยอด
1: เขาพยายามไอ้แบบมันมีอยู่แล้วแต่เขามาต่อยอดขึ้นในสิ่งใหม่ใหม่มันอาจจะเป็นสิทธิบัตรของพวกเขาก็ได้หรือเป็นอนุสิทธิบัตรเนาะ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: เขาเอาแบบให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้เลย
0: เจ้าโดยพื้นฐานเข้าใจแบบพื้นฐานก่อนเนาะปูพื้นฐานก่อนคันสั้นผู้ที่จะไปจดทรัพย์สินทางปัญญากะลองมาเบิ่งว่าธุรกิจเฮาบริการของเฮามันเกี่ยวกับหยังมันสิไปเข้าเกี่ยวกับเรื่องการจดเครื่องหมายการค้าบ่หรือว่าสิทธิบัตรบ่อนุสิทธิบัตรบ่หรือว่าแบบอุตสาหกรรมเนาะก็แม่นสามารถเบิ่งประเภทธุรกิจของเฮาบัดนี้ถามท่านหัวหน้ากลุ่มว่าสำหรับข้อผิดพลาดที่ว่ามักพบเห็นเรื่อยๆของผู้ประกอบการลาวเนาะย่ำมาเป็นผู้ประกอบการภายในเฮาผู้ประกอบการลาวนี้ในเวลาที่นำเอาสินค้าออกสู่ตลาดโดยที่บ่ได้คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญาเด้มีอย่างแน่และก็ส่งผลกระทบแนวใดต่อธุรกิจของเจ้าในระยะยาว
1: ครับในเบื้องแรกก็คือมัน1ถ้าสินค้าของพวกเฮานี่เฮามองข้ามเกี่ยวกับทางด้านเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานี่การที่มูมาเอาของเฮาไปเฮ็ดลอกเลียนน่ะนะเฮาก็บ่สามารถฮ้องฟ้องได้
0: เพราะว่าเฮาบ่ได้จดไว
1: ้แล้วก็บ่ได้แสดงความเป็นเจ้าของของตัวนี
0: ้เจ้า
1: เนาะคันซั่นแล้วสิ่งหนึ่งที่ทางสตาร์ทอัพควรจะจดบ่หรือว่า SME ควรจะจดไว้ก่อนนี่ก็แม่นเรื่องสื่อการค้าก่อน
0: สื่อการค้า
1: การค้านี
0: ้เจ้าน
1: ี่มันจะปกป้องเอกลักษณ์ของเฮาก่อนถ้าหากว่าเฮาจะเข้าตลาดคือเฮาย่างเข้าอยู่ในห้างสรรพสินค้าแต่นึงมันจะมีหลายยี่ห้อ
0: เจ้า
1: ขายอยู่หั่นแต่ละยี่ห้อก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคือกันแต่เฮาบ่ฮู้ว่ามันยี่ห้อใดดียี่ห้อใดบ่ดีเพราะฉะนั้นมันตัวเครื่องหมายการค้าหรือสื่อการค้านี่แหละหรือยี่ห้อเฮาบ่กันง่ายๆซะ
0: ยี่ห้ออ่าม
1: ันจะเป็นตัวที่บอกว่าตัวนี้มันมีคุณภาพตัวนี้ดีกว่าตัวนี
0: ้

0: ว่าเจ้าของเองจะมั่นใจผลิตภัณฑ์หรือว่าคุณภาพของสินค้าตัวเองเน
1: า
0: ะ
1: พอซื้อโลโก้บ่หรือแบรนด์ต่างๆนี่มันเว้าถึงเรื่องคุณภาพหรือว่าสิ่งที่มันติดพันกับสิ่งที่เฮาพัฒนาเนาะ
0: เจ้า
1: ด้วยนั้นถ้าหากว่าเฮาพัฒนาบ่ดียี่ห้อเฮาบ่ดีหมู่ก็จะชื่อว่าโอ้ยี่ห้อนี้บ่ดีบัดนี้ถ้าหากว่ามีผู้ไปก๊อปปี้ซื้อของเฮาแต่ว่าราคาเขาผัดถือคนเฮาค
0: ุ
1: ณภาพก็ต่ำของเฮาแล้วผู้ที่ส้มไส้ไปเขาจะมาคิดว่าของเฮาพี่ได้บ่ดี
0: แม่
1: เพราะมันต้นกำเนิดมันเฮาได้
0: เจ้า
1: ด้วยนั้นเฮาเห็นว่ามันมีการลอกเลียนแบบนั้นเฮาก็สามารถเข้าไปสวยได้ไปเบิ่งว่าเฮาจะบอกกับเจ้ายุติแนวใดเนาะเพื่อบ
0: ่
1: ให้ดําเนินการละเมิดแบบนี้เกิดขึ้นเนาะเฮาขอยกตัวอย่างตัวนึงว่าถ้าสมมุติสูตรผสมสมุนไพรแต่นึงเนาะที่ว่ามันดีขึ้นมาแต่เฮาละไปขายก่อนแล้วเฮาบ่จดหมายต่างๆแต่ผู้อื่นก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยโลดเขาก็ว่าของเขาก็เป็นสมุนไพรแต่สมุนไพรของไผล่ะบัดนี้
0: เนาะเป็นไผแท้เป็นเจ้าของไผเป็นผู้กันโกตั้งหรือว่าจุดกําเนิด
1: นี่แหละเฮาจะบ่สามารถจําแนกได้เลยว่าอันใดมันของที่ว่าได้ผ่านกระบวนการทั้งอย.บ.หรือว่าหลายๆอันเน
0: า
1: ะที
0: ่
1: เกิดให้มันเป็นคุณภาพแบบนี้ฉะนั้นทุกคนจะตีความหมายรวมไปเลยว่าโอ้มันอันเดียวกันก็เฮ็ดให้พวกเฮานี่ขาดโอกาสทางด้านที่ว่าจะขยายธุรกิจของตัวนี้ของเฮานี่สามารถเข้าตลาดได้หรือส่งออกได้เนาะอันนั้นมันสิ่งที่ว่าเฮาบ่ควรลืมว่า
0: เ
1: ป็นหยังทรัพย์สินทางปัญญาจึงเข้ามา
0: จุดนี้ก็ถือว่าได้ครึ่งทางละท่านผู้ฟังสำหรับความเข้าใจจากคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาการจดแต่ละประเภทของธุรกิจการค้าหรือว่าการบริการของท่านเนาะคันสั้นถ้าว่าท่านใดที่รับฟังรับชมเข้ามาทาง Facebook ตอนนี้เห็นหลายๆท่านเข้ามามีคำคิดคำเห็นใดหรือว่าคำถามใดที่เกี่ยวกับเรื่องงานทรัพย์สินทางปัญญาอยากจะแลกเปลี่ยนเนาะสอบถามทางวรรณกรมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีพวกเฮาก็สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนกันได้เฮายังมีคำถามต่อไปโดยเฉพาะก็คือพาราบุตรบาทการเฮ็ดเวียกของทางกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาของเฮาเนาะว่าเฮ็ดแนวใดมีนโยบายแนวใดในปัจจุบันนี้อีกจังหน่อยพวกเฮาจึงสิสืบต่อการสนทนาเพราะตอนนี้อยากให้ท่านผ่อนคลายนิดนึงเนาะเข้ามาแล้วก็ล้มกันข้อมูลเลยเนาะหลายคนกำลังรับประทานอาหารอยู่ก็ฟังข้อมูลไปพร้อมฟังเสียงเพลงไปพร้อมเฮาฟังหนึ่งเสียงเพลงก่อนเนาะทีมงานแล้วพวกเฮาจะมาโอ้ล้มสนทนากันต่อเกี่ยวกับพาราบุตรบาทหรือว่าการเฮ็ดเวียกของทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานโยบายกลไกเป็นคือแนวใดอีกจังหน่อยมาโอ้ล้มสนทนากัน

0: ได้ตามมาฟังท่านกำลังติดตามมาฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการอุตสาหกรรมและการค่าสื่อสารที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้เป็นจังไทฟังเสียงเพลงมวลๆแล้วเฮามาโอ้ล้มกันต่อเนาะท่านผู้ฟังเนาะกำลังเข้าใจดีเลยเรียกงานทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าผู้ใดที่ยังบ่เข้าใจก็บ่เป็นหยังฟังเธอนี่ฟังเรื่อยๆซอกหาข้อมูลเรื่อยๆเดี๋ยวเข้าใจเองเนาะ เมื่อกี้นี้เฮาล้มกันต่อเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญามาแล้วเนาะบอกว่าจะเป็นคำว่าทรัพย์สินทางเป็นน้ำไม่ยั้งภัยแด้ที่ควรจะจดทรัพย์สินทางปัญญาบัดนี้อยากจะถามในเบื้องของทั้งกลุ่มเฮาเนาะทั้งกลุ่มในปัจจุบันนี้ทั้งกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ได้มีนโยบายมีกลไกและก็มีโครงการสนับสนุนแต่เนี่ยได้เนาะเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในลาวในการจดทะเบียนหรือว่าการหั่นเอาทรัพย์สินทางปัญญาให้กลายเป็นทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายรับได้จริง
2: ครับสำหรับกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขานี่มันพวกเขาพยายามเขาเรื่องเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลหรือว่าข้อมูลข่าวสารทางด้านทรัพย์สินทางปัญญานี้ให้กับทางสังคมรับทราบก่อนว่าทรัพย์สินทางปัญญานี่มันอย่างแท้เนาะพอพวกเราพยายามให้เห็นว่าเรื่องงานทรัพย์สินทางปัญญานี้มันเราจะบ่ว่าแต่เรื่องกฎหมายจะบ่ว่าแต่เรื่องเอาฟ้อง
1: เจ้า
2: เรื่องละเมิดบ่เข้าไปทางด้านกฎหมายหลายแต่เรายังจะไปเว้าเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมให้หน่วยธุรกิจบ่จะเป็นธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางนี้ให้เข้าใจหรือว่าบุคคลส่วนตัวนี้เข้าใจหลายขึ้นว่าทรัพย์สินทางปัญญานี่มันจะสามารถเข้าไปสร้างธุรกิจให้สังคมได้แบบใดเนาะเพราะฉะนั้นในสโลแกนของกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญานี่ที่พวกเรามีกันเว้ากันง่ายๆก็คือว่า idea today asset tomorrow แนวความคิดของ
1: ม
2: ือ
1: น
2: ี้
1: จะกลายเป็นทรัพย์
2: สินหรือว่า
1: ในอนาคตเนาะ
2: เป็นสิ่งที่ว่าพวกเขาพยายามสร้างให้ผู้คนคิดเนาะให้เข้าใจเกี่ยวกับตัวนี้เพราะว่าอย่างปัจจุบันนี่สาวหนุ่มของพวกเราวัยรุ่นหรือว่าคนวัยหนุ่มของพวกเราเนี่ยนะเขาจะมีแนวความคิดไอเดียสร้างสรรค์แบบคือว่าเขาขึ้นบ่พอเลยก็มีเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: แต่ว่าทั้งกลุ่มนี้อยากเข้าไปต่อยอดได้ก็เลยว่าต้องได้สร้างโครงการขึ้นมาซึ่งเป็นโครงการร่วมมือกับบรรดาต่างประเทศเนาะเซ็นเฮาได้เฮ็ดเฟส2สําเร็จไปแล้วมันเรื่อง IP คลินิกหมายถึงว่าผู้ที่เข้ามาร่วมเฟส1เฟส2นี้หรือว่าบริษัทที่เข้ามาร่วมหรือบุคคลที่อยากเข้ามาร่วมนี้เนาะมันจะได้ลงทะเบียนต่างๆบ่แล้วเข้ามาพอเฮาจะมาสอนการสร้างยุทธศาสตร์ของทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าการออกแบบดีไซน์บ่ว่าจะเป็นรูปแบบธุรกิจบ่หรือว่าเรื่องเครื่องหมายการค้าต่างๆก็แม่นพวกเฮาจะสามารถออกแบบซอยกับเจ้าหรือดัดแปลงในสิ่งที่ว่าข้าเจ้าได้ออกแบบมาเนาะก่อนที่ว่าจะจดนั้นเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: ฉะนั้นเฮามาเบิ่งเข้าใจในอีกกรอบนึงมันว่าก่อนจะจดนี่มันพวกเฮาจะมีระบบในการค้นหาข้อมูลให้อีกเนาะสมมุติว่าเฮามีฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาบ่จะเป็นเรื่องฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าบ่ได้อุตสาหกรรมบ่สิทธิบัตรบ่ตัวนี้มันจะเฮ็ดให้พวกเฮานี่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่เฮากําลังคิดขึ้นมานี่เฮาไปลอกเรียนผู้อื่นบ
1: ่
2: หรือมันมีจดมาก่อนแล้วบ่ในไอเดียที่เฮากําลังคิดอยู่นี่เน
1: า
2: ะก็สามารถมาเบิ่งในฐานข้อมูลของตัวนี้ได
1: ้
2: เพราะฐานข้อมูลของเฮาก็เชื่อมโยงกับสากลคือกันเนาะด้วยเหตุนั้นเฮาจึงว่าในสิ่งที่พวกเฮามีไอเดียขึ้นมาแล้วเฮาต้องมาเช็คมากวดเบิ่งว่าไอเดียของเฮานี่มันไปคือกระหมู่บ
1: ่
2: หรือสิ่งที่เฮาออกแบบมันคือกระหมู่บ่เราจึงสามารถจดได้เนาะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่พวกเฮาสร้างโครงการตัวนี้ขึ้นมาซอยกับเจ้าหลังจากที่ว่าได้เฮียนไปแล้วพวกเฮาก็มีนโยบายพิเศษอีกว่าการจดค่าเค้าเรียกว่าฟีเน
1: า
2: ะ
1: ค่าธรรมเนียม
2: ค่าธรรมเนียมในการจดก็แม่นทั้งกลุ่มก็จะเป็นผู้ออกงบประมาณตัวนี้ให้โดยที่ว่านําใช้เงินโครงการที่พวกเฮามีนั้นจดให้กับเจ้าเนาะเพื่ออย่างเพื่อพวกเฮาอยากให้มันมีเกี่ยวกับสินค้าลาวหรือว่าเครื่องหมายการค้าลาวของพวกเฮาอยู่ในระบบให้มันหลายขึ้นอยากส่งเสริมให้คนลาวนี่ได้มาจดในไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะถ้ามากวดเบิ่งในฐานข้อมูลของพวกเฮาปัจจุบันในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของเฮามีอยู่ 70,000 กว่าได้
1: 70,000 กว่
2: าแต่ถ้าเทียบใส่กับประเทศอื่นแม่นว่าเฮาก็ยังน้อยหลายแต่ส่วนหลายละหมายถึงว่ามันของต่างประเทศมาจดปกป้องอยู่บ้านเฮาแต่ยังบ่ทันมีของพวกเฮาหลายเทื่อเนาะ ยกตัวอย่างว่าสินค้า GI สินค้าถิ่นกำเนิดนั้นเพราะเฮาก็มีแต่78สินค้า
1: เจ้า
2: เท่านั้นซึ่งว่าเฮายังอยาก
1: อยากให้เพิ่มขึ้น
2: เพิ่มขึ้นอีกเนาะเพราะเฮาจึงมีโครงการ1เอิ้นว่าการสร้างสินค้า GI นี้เป็นเครื่องฝากของประเทศลาวเฮาหรือของรัฐบาลเฮาหรือเฮาจะเฮ็ดเป็นโครงการ1แขวง1 GI เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเฮาพยายามสร้างโครงการตัวนี้ขึ้นมาเพื่อส่องหาสินค้าที่เด่นหรือว่าจากภูมิสันฐานหรือว่าบอนที่ว่ามีอยู่ประเทศลาวเฮาแต่บ่มีอยู่บนอื่นเน
1: า
2: ะคือกาแฟผู้เพียงบริเวณนั้นเน
1: า
2: ะสาซานอยู่ปักซองบ
1: ่
2: หรือว่าซาอยู่กอเมนบ่หรือผ้าไหมเสียงขวผ้าไหมหลวงพระบางผ้าไหมหัวพัน
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นสินค้าของ GI หมดหรือข้าวแกงน้อย
1: ข้าวแกงน้อยหัวพัน
2: เป็นสิ่งที่ว่าพวกเฮาได้สั่งหรือว่าได้จด GI ไว้เนาะ
1: เจ
2: ้
1: า
2: ด้วยเหตุนั้นในบรรดาการเฮ็ดลงทะเบียนต่างๆนี่ถ้าว่ามาร่วมโครงการแม่นเพราะเฮาก็มีนโยบายที่ว่าจดให้ฟรีเนาะที่ว่าการเข้าร่วมเพื่อสร้างศักยภาพของธุรกิจของตัวเองนี่ให้เข้มแข็งขึ้นมันจะมีการมาเบิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการนําใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปซวย
1: เ
2: พื่อพวกเฮาจะได้ต่อยอดให้กับเจ้านี่เมื่อเวลาเข้าไปถึงประเทศต่อไปหรือเข้าไปถึงตลาดแล้วคนอื่นจะบ่มาลอกเลียนของเฮาแล้วเฮาก็สามารถปกป้องได
1: ้อัน
2: นี้เป็นสิ่งที่ว่าพวกเขาเฮ็ดอยู่ในของกรมของพวกเขาเนาะ
1: เจ้าน
2: อกจากนั้นท่านการสร้างความอัศมาให้กับพนักงานของพวกเขาโดยเฉพาะและแม้นการสร้างนักกดสอบนี้ให้ได้ในระดับสากลเนี่ยพวกเขาก็มีการไปอินเทอร์นเนาะหรือว่าไปเป็นเฟลโลชิพอยู่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
1: เจ้า
2: สามารถเข้าไปฝึกอบรมนำบรรดาประเทศอื่นๆหรือการจดการเซ็น MOU กับหลากหลายประเทศบ่ว่าจะเป็นทางญี่ปุ่นบ่ยุโรปบอพวกเฮาก็เฮ็ดตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเฮ็ดให้พวกเฮานี่สามารถมีข้อมูลกว้างขวางออกแล้วก็สามารถทําฟอร์มได้หลายขึ้นแล้วก็เฮ็ดให้พวกเฮานี่ได้ฮู้เกี่ยวกับเรื่องงานทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศได้แล้วก็ในสากลของพวกเฮาเนาะอันนี้มันเพื่ออยากให้ทางพนักงานของกลุ่มของพวกเฮานี่สามารถอัปเดตหรือว่าทันกับสากลของพวกเฮาเนาะ
1: เจ้าน
2: อกจากนั้นก็ยังมีสิ่งที่พวกเฮาเฮ็ดเป็นประจำก็คือแม่นการแบ่งขันคุ้มครองนี้ไปให้ทางแขวงเพื่อให้กระเจ้าได้รับฟอร์มหลายขึ้นบ่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์กิจสร้างอยู่ทั้งแขวงก็สามารถเข้าถึงเครื่องหมายเข้าถึงเรื่องงานทรัพย์สินทางปัญญาได้เนาะอันนี้แม่นพวกเฮาพยายามจัดสรรเวียของพวกเฮานี้ออกไปในลักษณะว่าให้กระจายออกไปเพื่อให้เวียงานทรัพย์สินทางปัญญาฮู้กระจายหลายทั่วในสังคม
1: เจ้าผมก็คิดว่าสำหรับการเฮ็ดเวียกของทั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาปัจจุบันนี้ก็มีหลายหน้าเวียกที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะได้ยินท่านว่าได้มีการเสื่อมบ่ทางด้านดิจิตอลกับทรัพย์สินทางปัญญาโลกซึ่งเฮาสามารถเบิ่งฐานข้อมูลได
2: ้
1: บ่เฉพาะแต่ประเทศเฮาแล้วมีบ่อันนี้อนุรักษ์ถามเพิ่มเติมที่สินค้าเฮาผลิตภัณฑ์ของลาวเฮาและเป็นจุดทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ประเทศอื่นณปัจจุบัน
2: ความหมายว่าคันเฮาจะจดมันทําเป็นจดปกป้อง
1: จดปกป้องอ
2: ยู่ในระบบของพวกเฮาม
1: ีบ
2: ่มันจะถามเลยว่าจะปกป้องอยู่ไส
1: จะปกป้องอยู่ประเทศใด
2: ประเทศลาวบ่หรือว่าเฮาติ๊กเอาได้ว่าอยู่ประเทศใดแล้วมันจะมีการเชื่อมโยงนั้นนี่หรือของประเทศอื่นคือกันเขาเจ้าจะ
1: มาจดอยู่เฮา
2: จดอยู่พุ่นแต่ว่าสิปกป้องอยู่ไสเขาเจ้าก็มาเลือกประเทศใดเนาะคันซั่นประเทศเฮานี่แม่นเฮาได้เข้าเป็นสมาชิกของบรรดาภาคีต่างๆบ่ว่าจะเป็นลิสบอนก็แม่นของ GI นี
1: ้เจ้าม
2: าดริดก็แม่นเรื่องเครื่องหมายการค้าเฮาเฮ็ดเวียกกับ EPO European Patent Office นั้น
1: เป็
2: นเรื่อง validation เกี่ยวกับเรื่องเรื่องสิทธิบัตรเนาะแล้วก็มีของญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เซ็น MOU กับบรรดาประเทศอาเซียนบ่ว่าจะเป็นสิงคโปร์แดไทยแดเวียดนามแดเนาะก็พยายามสร้างฐานข้อมูลของบ่เรื่องการเชื่อมโยงของพวกเฮานี่ออกไปให้ได้กว้างเพื่อให้หมู่ยอมรับในสิ่งที่ว่าพวกเฮาประดิษฐ์คิดสร้างคือกันเนาะเฮาก็จะโฆษณาของบ้านเฮาไปคือกันเด้
1: เจ้าเจ้า และได้ยินมาเมื่อกี้นี้หลังไมค์ก็ได้มีการลงกันว่าปัจจุบันนี้เนาะถ้าว่าเทียบใส่ปีผ่านๆมาผู้ที่มีความสนใจหรือว่าให้ความสำคัญนี่มาจดทรัพย์สินทางปัญญานี่เพิ่มขึ้นบ่ท่าน
2: เจ้าเฮาก็เห็นตัวเลขมันก็คอยเพิ่มขึ้นไปโดยเฉพาะแม่นเมื่อก่อนนี่มันอยู่ทางสปป.ลาวของพวกเฮาเนาะก็ยัง ว่าท่านมีข้อมูลผู้อยู่ภายในในจดหลายแต่ปัจจุบันนี่ก็คือว่ามีตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นแต่ว่าน่าพึงพอใจเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าแต่ละเดือนประมาณเท่าไหร่ได้ยินมีคำห้องมา
2: ถ้าหากว่ามีคำห้องเข้ามาต่างๆเนี่ยมันก็ร้อยกว่านะ
1: ต่อเดือน
2: ต่อเดือนได้ที่ว่าเขาอนุมัติออกจากทางระบบแดเน
1: า
2: ะเพราะว่าปัจจุบันในทางเวงานทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันเฮาหันไปดิจิต
1: อ
2: ลมาละ
1: อ๋อ
2: จะกดเฮามีแต่ว่าคลิกอัพรูป
1: เท่านั้น
2: เช็คเบอร์มาของประเทศใดมาแต่ใส แล้วก็สามารถเข้าในระบบของมาดริดหรือว่าเข้าในระบบฐานข้อมูลของเขาก็สามารถอนุมัติได
1: ้อืมน่าสนใจ
2: เจ้าก็มีโครงการของหันเป็นดิจิตอลที่ว่าทั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกสวยเฟส2เนาะก็พยายามจะหันเอาข้อมูลของพวกเขานี่จากเชียเนาะมาเป็น
1: เจ้าม
2: าเป็นระบบของของ IT มันเนาะหรือว่าดิจิตอลเพราะว่ามันจะง่ายสำหรับผู้อื่นที่เขามาเซิร์ชมากดค้น
1: เรา
2: ก็จะได้พวกเขานี่เห็นว่าโอ้สิ่งที่พวกเขากำลังคิดบริกิจสารนี่มีมัวจดแล้ว
1: เห็นแล้วบนจดไปแล้ว
2: พอพวกเขาจะก้าวไปจนฮอดว่าเป็นหยังมูจึงมาจดสิทธิบัตรตัวนี้เขาเอาไปเห็นหยังเป็นพวกเขาจะพยายามวิจัยของตัวนี้ออกมาอีกตื่นว่าในอนาคตสู่ตลาดห้องหับตัวนี้มันเป็นอย่างแท้แล้วเขาสามารถเห็นได้บอกเขาจึงว่ามามีอนุสิทธิบัตรในการปรับปรุงมาต่อยอดต่าง
1: ๆ
2: สิ่งที่พวกเขาพยายามสร้างให้นักตรวจสอบของพวกเขานี่วิเคราะห์ออกไปได้เติมเอง
1: เจ้าแล้วพันนี่ถามต่อเลยเนาะเมื่อกี้ได้ยินว่ามีการหันมาเป็นดิจิตอลก็จะมีความสะดวกสบายหลายขึ้นแล้วแต่สำหรับผู้ที่ยังบ่ฮู้เนาะก็อาจจะว่าจะลืมจักใส่จะเข้าแบบใดจะเฮ็ดแนวใดเนาะฉะนั้นอยากถามทางท่านหัวหน้ากลุ่มตื่นมาสำหรับขั้นตอนของการจดทะเบียนหรือว่าการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในลาวปัจจุบันนี
2: ้
1: มีความสะดวกสบายแนวใดเนี่ยเมื่อเทียบไซต์ก่อนผ่านมา
2: ปัจจุบันคือขั้นตอนของพวกเฮานี่มันพวกเฮาได้แบ่งออกเป็นจังซี่เนาะว่าขั้นสำหรับผู้ที่จดอยู่ภายในนี้พวกเฮาก็สามารถไปจดกับแผนกอุตสาหกรรมการค้าได
1: ้
2: อยู่แขวงบ่อยู่นครหลวงบ่เน
1: า
2: ะแล้วก็สามารถส่งมาเป็นไฟล์ของพวกเฮาพอเห็นระบบ e-filing เนาะ
1: อ๋อ e-filing
2: สามารถคลิกเข้าอยู่ใน dip.gov.la ได้
1: เจ
2: ้
1: า
2: เนาะเพื่อว่าจะเอาฟอร์มออกมาในการจดทะเบียนแล้วก็ส่งทางออนไลน์เลย
1: เ
2: ราก็จะเป็นต้องพิมพ์หน่อยคำมาของการได
1: ้เจ้า
2: วันนี้สำหรับต่างประเทศท่านกับแมนพวกเราก็สามารถจดผ่านทาง IP agent ได
1: ้โอ้
2: จำนวน IP agent ของพวกเรานี่ก็เพิ่มขึ้น40กว่าบริษัทแล้ว
1: ในลาว
2: อาจารย์มันจริงสบายบ่นว่าจดน้ำกระเจ้าแล้วก็เจ้ากระทรวงเข้ามาหาระบบของพวกเราเลยทั้งกรมเองก็มีแต่มากวดในระบบว่าได้รับหรือไม่ได้รับเท่านั
1: ้
2: นเป็นสิ่งที่ว่าเขาพยายามตัดขั้นตอนแล้วก็ให้เข้าถึงได้ง่ายที่สุดเน
1: า
2: ะโดยเหตุนั้นมันจริงก้าวไปข้างการปกป้องอยู่ต่างประเทศเองเลยว่าเมื่อมันมีระบบแบบนี้แล้วมันก็มีแต่คลิกเดียวว่าสิปกป้องอยู่บนนั้นบนนี้ก่อนเขาสิเข้าตลาดสมมติเขาสิเข้าตลาดประเทศนี้เขาก็กดไว้ว่าเขาจะปกป้องอยู่ก่
1: อ
2: นเมื่อสินค้าเขาเข้าไปแล้วโมจริงบ่สามารถมาลอกเลียนเขาได
1: ้
2: อันนั้นเขาสามารถปกป้องได้ตัวเลย
1: เจ้า
2: แต่เนี่ยมันสิ่งที่ว่าระบบที่พวกเราพัฒนาในปัจจุบัน
1: และบัดนี้ในยุคแห่งการแข่งขันทางธุรกิจเนาะปัจจุบันนี้การแข่งขันสูงเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าการเปลี่ยนแปลงไวท่านมียุทธศาสตร์หรือว่าคำแนะนำเนาะมาเป็นคำแนะนำในใดจากทั้งท่านหัวหน้ากลุ่มสำหรับธุรกิจในลาวเรื่องของการก้าเกี่ยมตัวเพื่อนำเอาสินค้าของตนไปสู่ตลาดสากลเนาะโดยเฉพาะเป็นตลาดสากลโดยอาศัยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการแข่งขัน
2: ครับท่านแหละในเบื้องต้นนี่ข้าพเจ้าอยากขอเน้นอีกบัดนึงว่าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานี่นะมันบ่แม่นเพียงแต่เครื่องมือในการปกป้องเนาะแต่ให้เข้าใจว่ามันเป็นยุทธศาสตร์การแข่งขันเนาะกันสั้นครับพระเจ้าขอแนะนำถึงนี้เนาะที่หนึ่งนี่เขาต้องสร้างยุทธศาสตร์ของทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ต้นเขาจะสร้างอยู่บนไหนเพราะว่าเขาบ่อยากให้สินค้าของพวกเขาเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วจึงมาจดแต่เขาอยากให้จดก่อนเนาะว่าเขาจดนี่เขาจดส่วนใดของธุรกิจเขา
1: จะ
2: ปกป้องคือได้เกินมาว่าไม่ใช่เป็นแบบอุตสาหกรรมสิทธิบัตรบ่เครื่องหมายการค้าบ่สันเขาก็ต้องรู้ว่าในรูปแบบธุรกิจของพวกเขามันตัวใด
1: มันจะเข้าตัวใด
2: ขั้นสั้นตัวที่2มาเนี่ยมันตลาดเป้าหมายของเขาเด
1: ้อยู่ใส่
2: สิอยู่ลาวบ่หรืออยู่ต่างประเทศถ้าอยู่ต่างประเทศก็คือเขาว่ามันต้องได้กดปกป้องอยู่บนนี
1: ้
2: แล้วก็คลิกไว้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าน
2: อกจากนั้นเขาจะจดสิทธิ์ของพวกเขานี่ไว้ก่อนโลดเพื่อให้มันรู้ว่าตัวนี้มันสิ่งที่เขากำลังจะวางแผนเพื่อลดพรค่าใช้จ่ายเฮาบัดมันเกิดขึ้นมาแล้วเฮาบ่อยากไปห้องฟ้องแล้วก็ไปเสียงบประมาณต่างๆเฮาจดไว้เฮาวางแผนได้เมื่อเวลาเฮาทุ่มใส่การโฆษณาแล้วนะมันจะเฮ็ดให้พวกเฮานี่ต้องได้มีค่าใช้จ่ายไปละเด้เน
1: า
2: ะ
1: จ้าแม่น
2: แล้ว2มานี่ข้าพเจ้าอยากแนะนําว่า1ให้สร้างยี่ห้อของเฮานี่ แบรนด์ของของเฮานี่เนาะแล้วก็ปกป้องจดแบรนด์ของพวกเฮานี่ก่อนเน
1: า
2: ะว่าบ่ง่ายก็คือว่าจดซื้อโลโก้ไว้เนาะว่าโลโก้ของพวกเฮานี่ถ้าหากว่ามันเป็นมันแห้งๆขึ้นมามันจะกลายมาเป็นแบรนด์ที่มูสมซอกมาเอาแล้วในเวลานั้นฮะมันจึงสร้างให้เจ้าเข้าใจว่าธุรกิจของพวกเฮานี่มันมีคุณภาพแท้
1: มันเป็น
2: สิ่งที่ว่าเจ้าเชื่อมั่นได้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่พวกเฮาพัฒนาฮะเน
1: า
2: ะสร้างสตอรี่แล้วก็นําใส่สิ่งโดดเด่นของพวกเฮานี่แหละในการให้ธุรกิจเพราะเฮาต้องเข้าใจว่าในประเทศลาวของพวกเฮานี่นะเฮามีสิ่งที่ดีดีหลายอันบ่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมลวดลายรูปแบบต่างๆเฮาสามารถเอามาประยุกต์ใส่สินค้าของพวกเฮาที่เห็นในประเทศอื่นบ่คือของเฮาก็
1: ม
2: ีเรื่องการออกแบบข้าพเจ้าบ่อยากฝันฮอดลักษณะแบรนด์กระเป๋าของพวกเฮาที่มันจะมีการเติบโตใหญ่ได้ป่านนี้เน
1: า
2: ะแต่ข้าพเจ้ามาเห็นเองเลยว่าปัจจุบันนี้กระเป๋าของคนลาวเฮาที่ว่าผลิตขึ้นมานี่ถ้าเอาลวดลายของลายนาคที่เฮาได้มรดกบ่หรือว่าเอาลวดลายของชนเผ่าใดนึงมาติดใส่นะมันจะมีเอกลักษณ์ที่แบบแตกต่างซึ่งประเทศอื่นจะบ่มีเลยแล้วมันก็สามารถเป็นยี่ห้อที่มันดังคือกับยี่ห้อของต่างประเทศได้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าน
2: อกจากนั้นเฮาต้องรู้ว่าสิ่งที่พวกเฮาสร้างนี่มันมีเรื่องเหตุการณ์แนวใดที่เฮาสามารถเติมใส
1: ่เรื่องราว
2: หมู่เห็นเป็นสตอรี่ที่เฮาเว้ากันง่ายๆนี่แหละ
1: เจ้าม
2: ันก็จะเฮ็ดให้ของพวกเฮานี่โดดเด่นที่แตกต่างหมู่ไปได้อีกเนาะคือข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่างของบางนี้ตอนหลังมาเห็นว่าถึงเรื่อง GI อ่ะเน
1: า
2: ะ
1: เจ
2: ้า GI บ้านเฮานี่ที่จริงมันเป็นสิ่งที่แบบว่าหมู่บ่มีมันเฮามีแต่เฮาก็ต้องได้ภูมิใจกับสิ่งที่พวกเฮากําลังพัฒนาตัวนี้นี่ไปใส่เฮาก็สามารถเอาเป็นของขวัญของฝากได
1: ้
2: นี่แหละมันเป็นของฝากของประเทศลาวที่พวกเฮาเว้ากันเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเป็นความเอกอ้างทนงใจว่าซั่นๆเน
2: า
1: ะ
2: ละอีกตัวนึงนี่แนะนําว่าถ้าสมมุติเฮาขยายธุรกิจไปได้แล้วเนาะสิ่งที่เฮาบ่ควรลืมเฮาวางแผนไว้ลดว่ายุทธศาสตร์ของ IP เฮาก็คือว่า1การต่อยอดตลาดมันว่าถึงเรื่องแฟรนไชส
1: ์
2: เรื่องไลเซนซิ่งเนาะซั่นตัวนี้บ่ให้ลืมเพราะมันจะเป็นสิ่งที่แบบเราสามารถดึงดูดการร่วมมือได
1: ้
2: หรือว่าเรื่องเป็นสิ่งที่เราสามารถขยายธุรกิจของเรา
1: ขยายธ
2: ุ
1: รกิจขยายตลาด
2: มันจะกลายเป็นความยืนยงของทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเรา
1: เจ้าเจ้าวันนี้เบิ่งจากเวลาแล้วเนาะก็ถือว่าฮอดตอนท้ายแล้วโอ้ถือว่าเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเวียกงานที่ทุกคนจากเมื่อก่อนที่บ่ให้ความสําคัญต้องได้ให้ความสําคัญแล้วแหละเพราะว่ามันคือทรัพย์สินทางมันสมองมันคือแนวความคิดของเฮาไอเดียของเฮาที่จะกลายเป็นทรัพย์สินในอนาคตคือเพิ่นว่า ideas today assets tomorrow โอ้อันนี้เป็นคําเว้าที่คุณสุขฟังแล้วอยากมีจุดนั้นเลยเนาะสุดท้ายเนาะก่อนจากกันอยากให้ทางท่านหัวหน้ากรมได้ฝากข้อคิดอย่างแด่ถึงผู้ที่เป็นนักค้นคิดเป็นนักประดิษฐ์เป็นผู้ประกอบการนุ่มหรือว่าเป็นผู้ที่กำลังปลุกปั้นธุรกิจจากแนวความคิดของตนเองให้กลายเป็นธุรกิจในอนาคตเจ้า
2: ข้าพเจ้าขอแนะนำแบบนี้เนาะว่าปัญหาที่พวกเราเห็นกันในปัจจุบันนี้มันอาจจะมีการตีกรอบแบบเราใส่บอกกล้าคิดนะสำหรับข้าพเจ้าอยากขอให้ทุกคนเนี่ยหรือว่าทุกคนหรือธุรกิจเนี่ยต้องกล้าที่จะคิดในการที่ธุรกิจตัวนี้แต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือใดนึงที่มาช่วยเฮาข
1: ึ
2: ้นไปพร้อมเนาะคือซั่นข้าพเจ้าบ่อยากให้ธุรกิจนี่คือแต่ว่ามันต้องแข่งขันอย่างเดียว
1: เจ้า
2: เนาะแต่เฮาต้องมาคิดว่ามันควรจะแข่งขันด้วยเรื่องนวัตกรรมยี่ห้อหรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาตัวนี้จะเฮ็ดให้พวกเฮายืนยงเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: คือซั่นแล้วการที่ว่าพวกเฮาจะเป็นผู้บ่จะเป็นผู้ค้นคิดบ่จะเป็น SME หรือสตาร์ทอัพต่างๆนี่อันนี้มันจะเป็นจุดเด่นของบ้านเฮาก็คือว่าธุรกิจขนาดน้อยเขาจะมีไอเดียเนาะแต่ว่าธุรกิจใหญ่เขาจะมี R&D นะมันสิ่งที่แบบว่าเฮาเห็นสองวางในการแตกต่างกันคือซั่นทั้งกลุ่มของพวกเฮานี่จริงว่าจะซวยจากเรื่องgrassroots แหละจากห้างใหญ่พุ่นแหละขึ้นมาปั้นไอเดียของเฮาสร้างไอเดียของเฮานี่กลายมาเป็นทรัพย์สินในอนาคตหรือเป็น commercialization หรือว่าง่ายๆก็คือว่าให้จังได๋สิสร้างมูลค่าของ IP ของเฮานี่นะให้มันเกิดขึ้นได
1: ้อ
2: ันนี้ก็คิดว่าขอให้นําใส่กลุ่มนี้เป็นที่ปรึกษาให้ได
1: ้
2: เนาะบ่ให้คิดว่ากลุ่มนี้ย้ําใดก็มีแต่ซีอดาเนี่ยก็เบิ่งแต่เรื่องปกป้อง
1: ว่า
2: แต่เฮาย
1: ัง
2: ม
1: ี
2: ทีมงานที่เก่งที่สามารถเฮ็ดเรื่องครีเอทีฟอินดัสทรีได
1: ้
2: เนาะมันกําลังมาแฮงเรื่องครีเอทีฟอีโคโนมีเน
1: า
2: ะฉะนั้นแล้วในกรณีนี้ผู้ประกอบการใหม่ต่างๆนี่ถ้าหากว่าต้องการการปรึกษาบ่ต่างๆก็เข้ามาหาทางพวกเฮาได้อยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าช่องทางออนไลน์ได้ติดต่อข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์อย่างสามารถฝากได้เลย
2: เจ้า กดใส่ DIP เนาะ .gov.la
1: DIP GOV โอเค .la
2: ส่งขอความหาได้ภาษาของเขาได้เนาะ
1: เจ้าเพิ่นจะมีทีมงานเสี่ยวสารเฉพาะด้านเลยที่ใจความฮู้กับบรรดาทานเกี่ยวกับเวียกงานที่ติดพันกับทรัพย์สินทางปัญญา
2: อ่
1: ะมื้อนี้ขอบใจทั้งทานไสสมเพชรนรสิงห์หัวหน้ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ได้สละเวลาให้เกียรติมาแบ่งปันข้อมูลดีๆกับพวกเราในรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารเวลาหมดเวลาขอบใจอีกครั้งนึงกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาหับสมหับฟังหรือว่าสามารถเข้ามาฟังการสนทนาขึ้นหลังย้อนหลังได้เนาะถ้าว่ารายการเฮาจบลงขอบใจทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เปิดเวทีให้รายการของพวกเราได้เป็นรายการเพื่อสังคมเพื่อทุกท่านเรียนรู้หรือว่าเข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับบรรดาหน้าเวียกของแต่ละกรมที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามื้อนี้ทั้ง2คนพวกเราและก็ทีมงานเทคนิคควบคุมเสียงจะถือโอกาสลากันไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสบายดีขอบใจหลายๆ
2: สวัสดี

0: ที่นี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงป้องกันประเทศจัดพิธีปลูกต้นไม้และปล่อยป่าในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติครบรอบ29ปีประธานศูนย์กลางแนวรับสร้างชาติเฮียงฮ้องให้คณะสาพันธ์แม่หญิงลาวสุดใหม่ถือเอาเวียกงานศึกษาพร้อมกันเหมือนแนวคิดเป็นหน้าที่ต้นโตอันดับหนึ่งการดำเนินการค้นหาผู้ติดข้างอยู่ทำบ้านพันไซเมืองรองแจ้งแฝงไซสมบูรณ์2คนที่เหลือยังพบความยุ่งยากหลายสมควรเวียดนามและฟิลิปปินส์เพิ่มทวีการความมือ2ฝ่ายให้ก้าวสู่บาดก้าวใหม่รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมห่างแผนประมาณมูลค่า3ล้านตื้อเยนสกุลเงินญี่ปุ่นเพื่อนำใช้เป็นกองทุนสำรองฉุกเฉินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นและปัญหาเศรษฐกิจต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในวันที่1มิถุนายนกระทรวงป้องกันประเทศได้จัดพิธีปลูกต้นไม้และปล่อยป่าประจำปี2016อยู่ที่กองพันใหญ่11และกองยิงปืน199กองทัพเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนครบรอบ46ปีและวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติวันที่13มิถุนายนครบรอบ29ปีโดยการเข้าร่วมของท่านพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศมีท่านนางฟองสมุทรอัลลาวันรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศท่านไซนครอินทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพลตีจันดีสุริวงศักดิ์หัวหน้ากรมใหญ่พลธิการกองทัพมีคำเห็นว่าย้อนเห็นได้พดบาทความหมายความสำคัญต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติการปกปักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณประโยชน์อย่างหลงหลายของป่าไม้ที่ติดพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของปัสสุรบรรดาเผ่าพรรคและรัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนายนซึ่งตรงกับวันเด็กน้อยสากลเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันที่13กรกฎเป็นวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำที่แสนเคารพรักของปวงชนลาวทั้งชาติปีนี้ครบรอบ117ปีเป้าหมายการกำหนดเอา2วันดังกล่าวเมนเนสไซปลูกจิตสำนึกให้แก่อนุชนและเยาวชนของชาติก็คือลูกหลานผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นผู้สืบทอดการปฏิวัติให้มีสติตื่นตัวหักและห่วงแหนป่าไม้และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมป่าไม้ทั้งเป็นการปลุกระดมคนควายให้ปวงสุลาวเข้าร่วมในการคุ้มครองปกปักษาแหล่งน้ำและพัฒนาป่าไม้เนสไซเฮ็ดให้กรมกองมีความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นท่าแห้งและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ในโครงประกอบเศรษฐกิจแห่งชาติประกอบส่วนในการสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติก็คือการประกอบส่วนให้แก่สังคมในการปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อรักษาแหล่งน้ำของธรรมชาติเบ้ารวมว่าเฉพาะก็แม่นเพื่อสร้างให้กลมกองมีสีเขียวสะอาดจบงามเฉพาะปีนี้กระทรวงป้องกันประเทศได้กะเกียมต้นไม้ทั้งหมดจำนวน 2,406 ต้นในนั้นมีต้นไม้อุตสาหกรรมต้นไม้ไฮมากและต้นไม้ประดับพร้อมด้วยแนวพันธุ์ป่าทั้งหมดจำนวน 120,000 ต้นในนั้นมีป่านวลจันทร์ป่าอินเดียป่ากินหญ้าป่านิลและป่าปาก
0: ประธานศูนย์กลางแนวรับสร้างชาติเฮียงฮ้องให้คณะบริหารงานภาคศูนย์กลางสาพันธ์แม่หญิงลาวสุดใหม่ถือเอาเวียกงานศึกษาหมด้านการเมืองแนวคิดเป็นหน้าที่ต้นโตอันดับหนึ่งในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะภาคศูนย์กลางสาพันธ์แม่หญิงลาวจัดขึ้นเมื่อบดลมานี่ทานกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวรับสร้างชาติเสนอให้คณะบริหารงานภาคศูนย์กลางสาพันธ์แม่หญิงลาวสุดใหม่จงเพิ่มทวีเวียกงานศึกษาหมด้านการเมืองแนวคิดเป็นหน้าที่สำคัญต้นต่ออันดับหนึ่งเป็นเวียกงานยุทธศาสตร์และต้องเฮ็ดอย่างต่อเนื่องเรียนติดและยาวนานด้วยหลายวิธีหลายรูปการที่แข็งแกร่งกว่าเก่าเพื่อแนะใส่ปลุกระดมแม่หญิงลาวบรรดาเผ่าประกอบส่วนเขาในการปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ดังประธานไกรสอนพรหมวิหารได้ว่าว่าแต่ใดๆมาพวกเราได้ถือเวียกงานการเมืองแนวคิดและทฤษฎีเป็นเวียกงานที่สำคัญเป็นเส้นไหมแดงที่สอดห้อยไปถูกเวียกงานของพรรคทุกขั้นและในทุกเวลา
2: ในสุปีต่อหน้านี้ในการนำพาเสนอบรรดาสายเอาใจใส่เวียกงานจำนวนหนึ่งอยู่ในรายงานการเมืองอิสระมีเมื่อไรแผนพัฒนาก็มีแล้วแต่อยากเน้นตื่นบางจุดนำบรรดาสายก่อนเป็นมดเป็นยังพรรคเป็นพรรคนำพาเขาบอกพรรคนำพาฉะนั้นต้องเอาใจใส่เห็นเวียกงานของพรรคในการนำพาเวียกงานทำมิตรของพรรคเป็นยังแม่นการแม่นเวียกงานการเมืองแม่นเวียกงานแม่นการศึกษาผมแม่นการนำพาในด้านนี้เหตุอันนี้ความสำคัญความยังมันสายกูเมื่อพักเข้ากระถอดโพเดียม เวียกงานเนี่ยเวียกงานไปก่อนเวียกงานสอดถอยทุกก็เวียกงานเวียกตกเฮ็ดทุกเวลาอีช่างต่างๆก็หมดน่ะเนื้อในของมันอันที่เฮ็ดแม่นหยังเวียกงานการเมืองเนี่ยเวียกงานแนวคิดเนี่ยมันอาจสิเป็นอันเดียวเตะบ่แม่นอันเดียว
0: ท่านกี้แก้วไข่คำพิทูลยังเฮียงห้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลาง 3,000 แม่หญิงลาวจงสืบต่อเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิก 3,000 แม่หญิงก็คือแม่หญิงลาวบรรดาเผ่ามีคุณทาสการเมืองที่นักแน่นมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติมีน้ำใจรักชาติรักระบอบประชาธิปไตยประชาชนรักษาเกียรติศักดิ์ศรีของแม่หญิงลาวและสืบต่อก่อสร้างแม่หญิงลาวบรรดาเผ่าให้กลายเป็นลูกสาวผู้ประเสริฐของพรรคและของประเทศชาติ
1: ตอนเช้าเมื่อวานนี้คณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางผักได้จัดขบวนการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีโดยมีทานคำพันธ์เพยวงหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางผักพร้อมด้วยบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมและพนักงานวิชาการภายในคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางผักเข้าร่วมโอกาสนี้ทานสาครพรมราชห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางผักได้ให้สัมภาษณ์ว่าจุดประสงค์ในการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะผักคณะโฆษณาอบรมครั้งที่6ที่สำเร็จในมมมานี่ทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนหุ่นหนุ่มรับรู้และเข้าใจความหมายความสำคัญของต้นไม้เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอ้อมข้างสำนักงานองค์การต่างๆโดยเฉพาะอยู่ในคณะโฆษณาอบรมให้มีสีเขียวสะอาดสดชื่นฉะนั้นเชิญชวนให้ทุกคนในสังคมจงหวมแหงหวมใจกันปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ที่มีความยืนยง
3: กิจกรรมการปลูกต้นไม้อยู่คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคก็แม่นนอนในแผนขบวนการต้อนรับสมเสริมกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคและถือว่าเป็นหนึ่งในบรรดากิจกรรมนั้นหรือว่าจัดขบวนการต้อนรับกองประชุมดังกล่าวการปลูกต้นไม้อยู่คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคก็แม่นหนึ่งในขบวนการเพื่อประกอบส่วนอยู่ในขบวนการรวมของการปลูกอยู่ในทั่วประเทศก็คือวันปลูกต้นไม้แห่งชาติของเฮาวันปลูกต้นไม้วันปลูกต้นไม้แห่งชาตินี้มันก็ติดพันกับวันสิ่งแวดล้อมโลกตัวซ่องเวียกนี้ทางการปลูกต้นไม้การรักษาสิ่งแวดล้อมมันติดพันกันอย่างสนิทแน่นแล้วมันก็เป็นขบวนการอันเดียวกันในปีนี้ก็เป็นปีพิเศษที่ว่าทางการจัดตั้งพรรครัฐเพิ่นก็มีกิจกรรมใหญ่ในการปลูกระดมการรักษาสิ่งแวดล้อมการรักษาป่า
1: ท่านสาคอนพรหมราชให้ฮู้ตึงว่าสำหรับเบี้ยไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้แม่นไม้ประดับเพื่อเฮ็ดให้สำนักงานองค์การภายในคณะโฆษณาอุปมมีความสวยงามทั้งรักษาได้สภาพแวดล้อมที่ดีตื่มอีก
0: เมื่อบ่ดลมานี้ที่นครหลวงพะบางสถาบันการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศได้จัดกองประชุมสัมมนาสากลภายใต้หัวข้อยกระดับการเป็นครูหัวมือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในใส่สร้างประสคมห่วมเศรษฐกรรมเดียวกันให้มีความปลอดภัยมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองซึ่งแม่นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่น้ำคองแม่น้ำลันสร้างโดยการเป็นประธานของทานไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกองประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากบรรดาสถาบันค้นคว้าและสถาบันคลังปัญญาจากบรรดาประเทศภาคพื้นแม่น้ำคองเซนกัมพูชาจีนเมียนมาไทยและเวียดนามภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากศูนย์กลางและท้องถิ่นจำนวนทั้งหมดหลายกว่า60ท่านกองประชุมได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยลงลึกปัญหาการตั๋วต้มและหลอกลวงผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาที่ภาคพื้นแม่น้ำคองกำลังประเสริฐหน้าและเป็นสิ่งท้าทายในการแก้ไขปัญหาสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้แก่ความปลอดภัยความมั่นคงและเศรษฐกิจของบรรดาประเทศแม่น้ำคองแต่ยังถือเป็นภัยคุ้มครูให้แก่การดำรงชีวิตของประชาชนท่านไมทองธรรมวงศาได้ซีเห็นถึงผลกระทบจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่นับมือเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นและปรากฏตัวในหลายรูปแบบวิธีการซึ่งเฮียงห้องให้บรรดาประเทศร่วมมือกันโดยเฉพาะภายใต้4ของเขตสำคัญคือการสร้างระเบียบกฎหมายและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการและทรัพยากรมนุษย์การยกสูงความหับหู้ของประชาชนและทักษะด้านดิจิตอลและการเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆอย่างรอบด้านพร้อมทั้งเน้นนักว่าการต้านอาชญากรรมข้ามชาติแม่นหน้าที่ร่วมกันที่จำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภาคพื้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในด้านวิชาการและเห็นดีเป็นเอกภาพกันว่าการตั๋วต้มและการหลอกลวงผ่านทางออนไลน์นับมือนับมีความหุนแหง แผ่ลามออกสู่วงกว้างและมีการผันแปรไปตามการพัฒนาของยุคสมัยก็คือการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีโดยเฉพาะการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เหตุให้การติดตามแก้ไขปัญหามีความยุ่งยากและซับซ้อนขึ้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยการร่วมมือและเป็นเอกภาพกันของทุกภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลภาคธุรกิจและภาคประชาชนของทุกประเทศเพื่อร่วมกันสกัดกั้นรับมือแก้ไขและป้องกันเพื่อลดพรผลกระทบต่อความมั่นคงระบบเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชน
1: มาฮอดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากภายในและต่างประเทศได้ระดมกำลังสืบต่อค้นหาผู้ที่ติดค้างอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์จำนวน2คนอย่างต่อเนื่องขณะที่การค้นหาแม้ดำเนินไปด้วยความยุ่งยากเนื่องจากถ้ำมีขนาดคับแคบฝนตกมาตลอดเฮ็ดให้น้ำในถ้ำบางระยะเพิ่มขึ้นต้องได้ใช้เครื่องจักรสูบน้ำออกตลอดเวลารายละเอียดผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
4: ท่านเก่งกาจบงกาวงหัวหน้าสมาคมเมตตาธรรมหน่วยงานกู้ภัยเมตตาธรรมจากประเทศไทยทั้งเป็นหน่วยงานกู้ภัยภาคสนามซอกค้นหาผู้ติดค้างอยู่ถ้ำบ้านพันไซเมืองหลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ในฮู้ว่าภารกิจสืบต่อค้นหาผู้ประสบภัยอีก2คนที่ยังติดค้างอยู่ถ้ำบ้านพันไซเมืองหลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ถือว่าเป็นเวียกงานที่ท้าทายที่สุดที่เคยปฏิบัติหน้าที่มาเนื่องจากถ้ำมีลักษณะซับซ้อนมีความลึกทั้งในถ้ำบางบอนแคบบวกกับมีฝนตกมาโดยตลอดสิ่งที่หีบห้อนจะตั้งปฏิบัติในปัจจุบันแม้ได้รับอนุญาตจากภาคส่วนเกี่ยวข้องของลาวขยายอ่างเก็บน้ำออกไปอีกเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่สูบออกจากในถ้ำให้ทีมงานซอกหาปองถ้ำโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อซอกหาหูน้ำลอดแล้วปิดทางเข้าออกของน้ำเพื่อบ่ให้น้ำในถ้ำเพิ่มขึ้นอีกหลังจากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่ย้อนตัวลงไปจากปองถ้ำที่คาดว่ามีคนติดอยู่เพื่อสำรวจซึ่งบางบอนลึกเกือบ100เมตรเบื้องต้นพบเห็นสัญญาณการตอบรับว่ามีเสียงกระทบคล้ายๆคนสร้างขึ้นดังมาจากเบื้องในของถ้ำแต่อาจเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นยังบ่สามารถยังยืนได้ห้อยส่วนห้อยเถื่อ
5: ฝนตกตลอดน้ำลงไปเติมพูดง่ายๆคือน้ำท่วมนะครับถ้าเรานึกภาพตามก็คือเหมือนรูหนูอ่ะครับแทงลงไปในชั้นใต้ดินน้ำลงมาเติมหมดเราก็ได้แต่ภาวนาว่าภายในโถงที่อยู่ในโถงถัดไปตามที่เราสเก็ตออกมาแล้วก็ได้ข้อมูลจากผู้ที่เคยเข้าไปเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่หลบให้กับผู้ประสบภัยทั้งสองท่านได้หลบอยู่ตรงนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับการบริหารจัดการภารกิจที่จะช่วยเหลือเพื่อการกู้ภัยและค้นหาจึงจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของทีมปฏิบัติการแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในถ้ำ
4: ท่านเก่งกาจบงกาวงให้ฮู้ตื่มอีกว่าปัจจุบันถึงว่าหน่วยงานกู้ภัยยังบ่ทันพบเห็น2คนที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองหลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์เถื่อแต่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้สืบต่อระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการชี้นำอย่างใกล้ชิดจากการนำของแขวงพร้อมเดียวกันทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันตลอดเวลาเพื่อวางแผนการประเมินสถานการณ์ก่อนลงมือปฏิบัติภารกิจในใส่หับประกันความปลอดภัยให้กับทีมงานและยืนยันว่าจะสืบต่อค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีคำสั่งจากคันเทิงว่าให้ยุติปฏิบัติหน้าที่นักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงานจากเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ
0: ์ท้ายเดือนพฤษภาคมมานี้อยู่ที่โรงแรมจิ้งหลานเมืองหลากแขวงยูนานของจีนได้จัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเวียกงานต้นปี2016ด่านกวดคนเข้าออกเมืองป้องกันชายแดนบ่อฮานจีนและกองบัญชาการ3แขวงภาคเหนือลาวคือกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงพงศรีกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงหลวงน้ำทาและกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงอุดมไซฝ่ายจีนนำโดยทานหลียุ่นเซิงหัวหน้าด่านกวดคนเข้าออกเมืองป้องกันชายแดนบ่อฮานจีนฝ่ายลาวนำโดยพันเอกบัวเงินสีทิวงห้องหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงพงศรีมีพันเอกคำแฝงวีประเสริฐห้องหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงหลวงน้ำทาและพันเอกทองสวรรค์ปัญญาขันหัวหน้าห้องสันติบาลป้องกันความสงบแขวงอุดมไซพ พร้อมคณะทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกองประชุมได้ทบทวนคืนสภาพการร่วมมือในการปกป้องรักษาชายแดนในระยะผ่านมาเป็นต้นการร่วมมือกันในการปฏิบัติกฎหมายร่วมลาดตระเวนตามชายแดนในการแก้ไขปัญหาสภาพข้ามแดนผิดกฎหมายค้าขายเถื่อนค้าขายยาเสพติดตามชายแดนคนคว้าติราคาหาวิธีแก้ไขปัญหากลอุบายและรูปการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนบ่ดีที่มีต่อลาวและจีนโดยเฉพาะเป้าหมายนักสืบสดแนมผู้ก่อการให้ที่เข้ามาโฆษณาใช้ให้ไป4ผู้นำผักหลัดและพร้อมกันเอาใจใส่ในเวียกงานประสานสมทบกำเนิดสภาพการการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสุขอยู่อำนวยความสะดวกก่อสร้างพื้นฐานโครงรางขอบเขตชายแดนทั้ง2ฝ่ายเพิ่มทวีการร่วมมือสกัดกั้นและต้านยาเสพติดอาชญากรรมประเภทต่างๆให้สอดคล้องตามหลักการวีซ่าเฉพาะและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทั้ง2ประเทศเอาใจใส่โฆษณาและศึกษาอบรมพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าที่อยู่2เบื้องชายแดนให้ยกสูงความรู้และปฏิบัติสนธิสัญญาเกี่ยวกับระเบียบการคุ้มครองชายแดนทางบกระหว่าง2ประเทศนอกนั้นกองประชุมยังได้ทบทวนคืนและยกให้เห็นเวียกงานการประสานสมทบระหว่างด่านกวดคนเข้าออกเมืองป้องกันชายแดนบ่ฮั่นจีนและกองบัญชาการ3แขวงภาคเหนือลาวที่ได้มีการพัวพันประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในการปฏิบัติกฎหมายและตะเวนร่วมกันเพื่อรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามชายแดนของ2ประเทศการพัวพันร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันบนพื้นฐานจิตใจสามัคคีมิตรภาพและการร่วมมือจากนั้นทั้ง2ฝ่ายได้ลงนามเซ็นบทบันทึกร่วมกันเพื่อเป็นบทอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเนื่องในของกองประชุมในครั้งนี้อีกด้วยต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบดุลมณีสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำเขวงทายเหวียนของเวียดนามได้พบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนกับแผนกศึกษาธิการและกีฬาเขวงบริคำไสมีทานโพเพชรกุณวงศ์ห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาเขวงทานเหวียนกงเยืองห้องประธานผู้ประจำการสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำเขวงทายเหวียนพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม
6: กองประชุมได้แลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันในการร่วมมือเกี่ยวกับการก่อสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเชื่อมโยงบรรดาโรงเรียนวิทยาลัยที่ขึ้นกับสมาคมบรรดาวิทยาลัยโรงเรียนเศรษฐกิจเทคนิคของแขวงไทยแหวนในการพบปะนี้แขวงไทยแหวนเห็นดีมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาแขวงบริคำไสมาเรียนที่แขวงไทยแหวนในศุกร์เรียนปี 2026-2027 ในนั้นวิทยาลัยท่องเที่ยวดาราดจะรับนักเรียนของแขวงบริคำไสจำนวน2530ทุนในระยะเรียน4ปีบริษัททุนส่วนจำกัดผู้เดียวพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เงี้ยงซึ่งเป็นคณะสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำแขวงไทยแหวนสาธารณสังคมเวียดนามมอบทุนการศึกษาจำนวน50ทุนให้นักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายม.7มาเรียนจูวิทยาลัยไทยเหวียนและบรรดาวิทยาลัยอื่นๆนักศึกษาที่เรียนปีสุดท้ายจะได้ลงฝึกงานปฏิบัติตัวจริงที่วิสาหกิจ FDI ของบริษัทได้เงื่องพร้อมนี้สถาบันพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ ATEC แม้นเป็นกัวโตประสานงานกับบรรดามหาวิทยาลัยที่เวียดนามพร้อมทั้งก่อสร้างหลักสูตรปริญญาโทให้บรรดาพนักงานและผู้ที่มีความสนใจเรียนอยู่แขวงบริคำไสได้รับลดค่าเรียน50สนอยตามระเบียบของตระมหาวิทยาลัยจันสมรพามีใส่รายงานจากแขวงบริคำไส
1: เมื่อบดุลมณีห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองไซเซธาแขวงอัตปือได้จัดสุดอบรมยกระดับ4มือแห่งงานให้แก่กลุ่มปั้นหม่อรอไห้เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่บ้านสับปวนคุ้มหาดเตี้ยมีทานพาสิทธิ์สีเวงสุขห้องประธานองค์การปกครองเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: ท่านดวงตาหลวงกิ่งหองหัวหน้าหองการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองได้รายงานว่าเมื่อก่อนบ้านสะปวนเคยเฮ็ดหัตถกรรมปั้นหม้อรอไห้มาแต่ดุนนานนอกจากเฮ็ดเวียกทำการผลิตข้าวนาปีปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์สำหรับหัตถกรรมปั้นหม้อรอไห้ประชาชนได้ถือเอาเป็นอาชีพสำรองเป็นเวียกงานหนึ่งที่เฮ็ดด้วยมือหรือนำใส่อุปกรณ์ที่ง่ายได้อาศัยทักษะภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแต่หุ่นต่อหุ่นการผลิตเบื้องต้นเมนนินประโยชน์ใส่ซอยเป็นลักก้านวัตถุดิบส่วนใหญ่เมนนำเอาดินจากบ่อดินจากขั้วสวนของปศุสัตว์ที่เห็นว่าเหมาะสมแก่การปั่นรอโดยทั่วไปแล้วเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและศาสนา ซึ่งสร้างหัตถกรรมปั่นโมโลไฮส่วนหลายแมนเป็นเพศหญิงเริ่มแต่อายุ35ปีขึ้นไปการหับหูเวียกปั่นโมโลไฮของประชาชนภายในบ้านแมนย้อนมีการฝึกแอบจากผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เคยสำนีสำนันมาก่อนมาสอนผู้หนุ่มหน่อยและผู้บ่ทันเป็นจนกลัวเฮ็ดได้สำหรับกลุ่มปั่นโมโลไฮบานสะป่วนได้สร้างขึ้นในวันที่19พฤศจิกายน2021ซึ่งมีคณะกลุ่ม2ทานมีสมาชิกภายในกลุ่ม8คนหญิง8คน
8: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: เมื่อบ่ดลมานี้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางได้มอบเสื้อสูทชีพให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจและองค์การกระเดงลาวแขวงหลวงพะบางเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการบริการท่องเที่ยวทางน้ำและเตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
9: การมอบเสื้อชูชีพในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทจงจีประกันภัยมีทั้งหมด160ผืนนานี้มอบให้องค์การกระเดงลาวแขวงหลวงพะบางจำนวน100ผืนเพื่ออาสาเข้าในการกู้ภัยและช่วยเหลือฉุกเฉินมอบผ้าถาบริษัทนำเที่ยวผลสุขพารามอเตอร์จำกัดผู้เดียวสาวพื้นและสมาคมเหือบริการข้ามไปสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำติ่งสาวพื้นและเหือบริการท่องเที่ยวบริษัทแม่ของคุยสาวพื้นหากเกียรติมอบในครั้งนี้โดยท่านวรรณนเรศพงษ์สุธิหองหัวหน้าภายในวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงพิธีมอบภาพในครั้งนี้ถือเป็นบัตรกาวที่สำคัญในการหอมมือระวังภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวสมเมืองหมอและดกลกล่วงพะบังหามีความปลอดภัยสูงสุดในทุกการเดินทางจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากล่วงพะบัง
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
10: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังอ่อนหาปานกลางปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและอากาศร้อนเอาอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ15ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง27หา33องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนหนาร้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง29หา38องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนหนาร้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ10ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง32หา37องศาภาคกลางอากาศร้อนหนาร้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง29หา37องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง28หา33องศาภาคใต้อากาศร้อนหนาร้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง30หา37องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา29องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ให้การต้อนรับท่านตัวลืมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามที่ทำเนียบมาลากันยั่งในนครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในเมื่อวานนี้ในโอกาสที่ท่านตัวลืมเยี่ยมยามฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาหัวมือสองฝ่าย ประธานาธิบดีมาร์กอสกาวาฟิลิปปินและเวียดนามกำลังยกระดับการพัวพันหัวมือไปสู่การเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นการพัวพันหัวมือที่แน่นแฟ้นรวมถึงการหัวมือทางการเมืองและการป้องกันประเทศที่เข้มแข็งเน้ใส่เหตุให้การเสื่อมโยงระหว่างฟิลิปปินและเวียดนามใกล้ชิดกันหลายขึ้นส่วนทันโตลืมกาวาฟิลิปปินเป็นพันธมิตรระดับภาคพื้นที่สำคัญของเวียดนามและเวียดนามต้องยกระดับการเป็นคู่หัวมือด้านยุทธศาสตร์กับฟิลิ

0: อุดหนุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการจ่ายค่าพลังงานที่กำลังปรับตัวสูงขึ้นในระยะฤดูร้อนนี้
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการเยี่ยมยามแคนาดาของทานหวังอีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่ออาทิตย์ผ่านมานี้ว่าการพบพันหัวมือระหว่างจีนและแคนาดาได้รับการฮื้อฟื้นอย่างเต็มรูปแบบภายหลังที่เข่งตึงมาเป็นเวลาดวนนานโดยทั้งสองประเทศประกาศจะขยายการพบพันหัวมือทั้งเศรษฐกิจและการค้าอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งฮื้อฟื้นการปรึกษาหรือทั้งการเมืองและความมั่นคงท่านบังอี้กล่าวระหว่างการพบปะกับท่านนางอนิดาอานันต์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาว่าการพบพันหัวมือระหว่างจีนและแคนาดาต้องประสบกับระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงและยุ่งยากตลอดปีผ่านมาส่วนท่านนางอนันต์กล่าวกับท่านบังอี้ว่าแคนาดาวางเป้าหมายจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังจีนให้ได้50%ก่อนปี2030
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการค้าของเมียนมาได้ประกาศโครงการใหม่ที่เปิดโอกาสให้เจ้าของรถเก่าและรถที่ใช้บ่ได้สามารถเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลดพรการนำใช้น้ำมันเสื้อไฟเพิ่มความปลอดภัยทั้งถนนและลดพรมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมบทรายงานระบุว่าโครงการดังกล่าวความเอารถที่มีอายุหลายกว่า20ปีนับจากปีผลิตรถที่บ่สามารถส่งแปลงให้กลับคืนมาขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและรถที่มีอายุต่ำกว่า20ปีที่เจ้าของต้องการยกเลิกการนำใช้โดยสมัครใจเจ้าของรถที่เยินแบบฟอร์มยกเลิกการจดทะเบียนพาหนะที่ออกโดยกรมขนส่งทางบกสามารถเยินขอนำเข้ารถไฟฟ้าที่เหมาะสมได้1คันโดยอิงตามประเภทและมูลค่าของรถที่จะยกเลิกนำใช้คณะกรรมการแห่งชาติเมียนมาเกี่ยวกับการพัฒนารถไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจะจัดการขบวนการอนุมัติและธนาคารกลางเมียนมาจะเป็นผู้สนองเงินตาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการนำเข้ารถไฟฟ้าดังกล่าวในอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะสรุปหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั้นขึ้นอีกเทนึงดังนี้กระทรวงป้องกันประเทศจัดพิธีปลูกต้นไม้และปล่อยปลาในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติครบรอบ29ปีประธานศูนย์กลางแนวรับสั่งซาดเฮียงห้องให้คณะสาพันธ์มะยิงลาวสุดใหม่ถือเอาเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเป็นหน้าที่ต้นโตอันดับหนึ่งการดำเนินการค้นหาผู้ติดข้างอยู่ถ้ำบ้านพันไซเมืองรองแจ้งแฝงไซสมบูรณ์สองคนที่เรือยังพบความยุ่งยากหลายสมควรเวียดนามและฟิลิปปินส์เพิ่มทวีการหอมมือสองฝ่ายให้ก้าวสู่บาดก้าวใหม่รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมห่างแผ่นงบประมาณมูลค่า3ล้านตื้อเยนสกุลเงินญี่ปุ่นเพื่อนำใช้เป็นกองทุนสำรองฉุกเฉินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นและปัญหาเศรษฐกิจที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและสมภวันมวงไสอ่าน
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข่าเฮือนหรือสำนักงานแมนบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเฮือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำไส้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินขี้เงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
5: อยู่เมืองลาวใส่เงินเก็บลาวซัดลาวก้าวไปสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเป็นเม็ดรายการที่คิดฮอดจะถึงทุกๆทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ฟังรายการนี้ได้เนาะตั้งแต่เวลา 12:30 น.

0: 3โมงบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้แหละพวกเราพบพ่อกันทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์ผู้ใดที่เปิดวิทยุมาหับฟังอยู่ในขณะนี้ก็ต้องขอขอบใจหลายๆแน่นอนว่าประธานจะได้ฮู้เรื่องราวข้อมูลข่าวสารในรายการของพวกเราแน่นอนอุปถัมภ์หลักจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้อมูลที่ออกอากาศทุกมื้อจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ดังนั้นเวียกงานใดที่ปินออมเวียกงานของพวกเราก็แม่นสืบต่อนำเสนอผ่านทางรายการนี้เป็นประจำนอกจากรายการที่ออกอากาศทางวิทยุแล้วพวกเรายังมีรายการที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งสัตว์ลาวซ่องหนึ่งคือรายการเส้นทางสู่ตลาดทุนลาวออกอากาศทางโทรภาพแห่งสัตว์ลาวซ่องหนึ่งทุกๆวันอาทิตย์เวลา 20:30 หา 21:00 นนอกจากนั้นทานยังสามารถเบิ่งขึ้นหลังได้เนาะในวันพฤหัสตอนเช้าเวลา 9:00 นถึง 9:30 นมื้อนี้อนุรักษ์ก็จะสืบต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์คือข่าวมีรายการสืบต่อจากเมื่อวานนี้นำเสนอเมื่อละมาตรา2มาตราหรือว่า154มาตราไปเพื่อว่าให้ทุกท่านนั้นทำความเข้าใจผู้ใดที่สนใจต่อเวียกงานของเฮาแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารก็โทรผ่านทางเบอร์สายด่วนได้สอบถาม1602ต้นรายการแบบนี้ฟังโฆษณาจากทางรายการก่อนเนาะและเนี่ยต่อไปจึงจะนำเสนอกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย
1: ์เออเสี่ยวเฮาทำตัวนี่ดู
2: มีอย่างน
1: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวน่าสนใจปะ
2: โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
1: อ้าวเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
2: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ไล่ได้หั่นนะ
1: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
2: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร02141922บริษัทหลักทรัพย์ทคตลกทจำกัดโทร02126483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร02126546161
3: เงินเก็บมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินเก็บเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังอย่ามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ส่งเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงสวยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
6: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
0: หลังจากที่มีรายการได้รับฟังโฆษณาผ่านไปแล้วเข้ามาอยู่ในรายการเพื่อนธนาคารอีกครั้งหนึ่งที่กระจายเสียง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตหลาวก่อนที่จะรับฟังเนื้อในจากทางรายการหรือว่านิติกรรมที่เป็นออมเวียกงานของพวกเราบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์พวกเราได้นำเอานิติกรรมดำรัดกฎหมายแจ้งการคำแนะนำข้อตกลงต่างๆมานำเสนอสลับสับเปลี่ยนกันไปเพื่อเป็นช่องทางเป็นข้อคิดหนึ่งให้ประธานได้ศึกษาข้อมูลในเวียกงานของพวกเขาหลายขึ้นเพื่อว่าจะมีความสนใจในการหวมหุ้นการลงทุนหรือว่าการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวมาเว้าถึงการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ทางออนไลน์ซึ่งว่าปัจจุบันนี้แม่นยังบ่สามารถเปิดได้เถื่อมีรายการแต่ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอาแบบฟอร์มอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ได้ภายหลังประกอบข้อมูลแล้วแม่นยืนให้ทางบริษัทหลักทรัพย์ที่ทานสนใจใช้บริการ ซึ่งว่าปัจจุบันนี้มี3บริษัทหลักทรัพย์ที่เฮ็ดหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์คือบริษัทหลักทรัพย์ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนจำกัดบริษัทร้านสร้างมหาชนและบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวนั้นท่านสามารถขอคำแนะนำต่างๆเพิ่มเติมได้กับบริษัทหลักทรัพย์หรือพนักงานนายหน้าซื้อขายนี่แมนการเปิดบัญชีหลักทรัพย์หรือว่าหุ้นมาสืบต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ก่อนและยะนี้อนุรักษ์จะนำเสนอในมาตราที่131ว่าถึงคณะกรรมการของสภาบริหารคณะกรรมการของสภาบริหารประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการคุ้มครองความเสี่ยงในกรณีมีความจำเป็นอาจสั่งตั้งกรรมการอื่นขึ้นตื่มก็ได้มาตราที่132สิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิ์และหน้าที่ดังนี้ 1. ค้นคว้าสร้างระเบียบการและกลไกในการติดตามกวดกาภายในของตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาหับห้อง 2. ติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของผู้บริหารคณะแผนกและพนักงานภายในตลาดหลักทรัพย์ในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายนโยบายแผนการเคลื่อนไหวและแผนงบประมาณของตลาดหลักทรัพย์ 3. ติดตามกฎกาความคืบหน้าของผู้บริหารเกี่ยวกับการแก้ไขข้อคงค้างที่กำหนดในบทรายงานการตรวจสอบภายนอกของบริษัทตรวจสอบภายนอกและผลการกวดกาของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ 4. สรุปรายงานผลการกวดกาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหอบด้านของตลาดหลักทรัพย์ให้สภาบริหารอย่างเป็นปกติ 5. นำไส้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายผ่านไป2มาตราคือมาตราที่131และมาตราที่132แต่ว่ายังบ่ทันหมดเทื่อมีรายการและเนี่ยต่อไปเนาะอนุรักษ์จะสืบต่อในมาตราที่133คันบรรยากาศโกนฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่กันไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
1: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: โอ้แม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะอ้าย
1: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซเสถานนครหลวงวิจันทร์
2: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังอย่ามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผลอตัวเต็งความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
4: อยู่ในรายการเพื่อนธนาคารอีกครั้งหนึ่งยินดีต้อนรับในรายการที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่หวังว่าผลของการรับฟังคงจะทั่วถึงรับฟังห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบเว็บไซต์ www.lnr.org.lawิทยุออนไลน์เฮาฟังได้ทั่วโลกในวิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวของพวกเฮานี้บ่เฉพาะแต่รายการนี้ที่ออกอากาศให้ท่านได้เฮาฟังเนาะยังมีหลากหลายรายการแด่มีภาคข่าวพร้อมท่านจะได้เฮาฟังเรื่องราวของมวลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เหตุบ้านการเมืองและก็เรื่องของสะลาบันเทิงมีขับมีล้ําหลากหลายรายการแหละที่จะสร้างความสุขสําราญให้ประชาทานทั้งได้ความรู้พร้อมอย่าลืมติดตามเฮาฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวเข้าสู่เนื้อในจากทางรายการเพื่อนธนาคารอีกครั้งหนึ่งระยะบางกีนี้นำเสนอกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตราที่131และมาตราที่132ผ่านไปส่วนมาระยะนี้มาสืบต่อในมาตราที่133สิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองความเสี่ยงคณะกรรมการคุ้มครองความเสี่ยงมีสิทธิ์และหน้าที่ดังนี้1ค้นคว้าสร้างระเบียบการกลไกและแผนการในการคุ้มครองความเสี่ยงหอบด้านของตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาหับหอง 2. ติดตามการจัดตั้งปฏิบัติระเบียบการกลไกและแผนการในการคุ้มครองความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ 3. รายงานผลการคุ้มครองความเสี่ยงหอบด้านของตลาดหลักทรัพย์ให้สภาบริหารอย่างเป็นปกติ 4. นำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายเอาละท่านผู้ฟังเนาะคั่นบรรยากาศอีกครั้งนึงก่อนจะฝากตอนเสียงเพลงสำหรับผู้ใดที่ติดตามรับฟังรายการของเฮาอยู่ถ้ารับฟังเสียงเพลงไปนำข้อมูลกับคั่นไปแต่ละระยะไปเนาะเพื่อว่าสลับสับเปลี่ยนมีหลายบรรยากาศเด้สำหรับผู้ใดที่ติดตามรับฟังอยู่พักฟังเสียงเพลงอีกครั้งนึง

0: สบายดีบรรดาทานมณีรัศนีและมหาสนจะมานำเสนอให้บรรดาทานได้รับทราบเกี่ยวกับการก้าเกี่ยงพร้อมๆการลงทุนในลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวบรรดาทานเมื่อทานเป็นมือใหม่ที่มีความสนใจจะลงทุนในลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวแล้วผู้ลงทุนต้องได้มีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องต่างๆเซ็นก่อนทานจะสามารถซื้อขายลักทรัพย์ได้ทานต้องเฮ็ดอย่างแดต้องได้เข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายลักทรัพย์ทานจะสามารถรับลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดต้องสร้างความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนจะตัดสินใจในการลงทุนซึ่งในมื้อนี้พ่อข้าพเจ้าจะมาอธิบายให้บรรดาทานได้รับทราบดังต่อไปนี้
1: ก่อนทานจะสามารถซื้อขายลักทรัพย์ได้ต้องเฮ็ดหยังแน่นอนทานต้องมี2บัญชีคือบัญชีลักทรัพย์ที่เปิดกับบริษัทลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากประหยัดในธนาคารธุรกิจที่เป็นผู้ร่วมของบริษัทลักทรัพย์เสียก่อนซึ่งในปัจจุบันมีอยู่3บริษัทลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวคือบริษัทลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนบริษัทลักทรัพย์ทคตล.กท.จำกัดและบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดที่สามารถแนะนำรายละเอียดให้แก่ทานได
0: ้เข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายลักทรัพย์สามารถรับลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดสำหรับ2ทางในการส่งคำสั่งซื้อขายแมนทานสามารถปฏิบัติได้โดยผ่าน4ช่องทางคือผ่านอีเมลผ่านโทรศัพท์ผ่านระบบโฮมเทรดดิ้งซิสเต็มและผ่านหน่วยบริการของบริษัทลักทรัพย์สำหรับกำหนดเวลาซื้อขายลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวมีคือ8:30-15:00แต่วันจันทร์หาวันศุกร์ยกเว้นวันพักทางราชการหลังจากสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์แล้วทานจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินหลัง2วันราชการหรือที่บวก2ผ่านบัญชีลักทรัพย์หรือบัญชีเงินตัวอย่างทานสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์ในวันจันทร์ทานจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินในวันพุธสำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายลักทรัพย์แมนแบ่งออกเป็น2ทางคือค่าธรรมเนียมส่งคำสั่งผ่านบริษัทลักทรัพย์และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทานสามารถสอบถามบริษัทลักทรัพย์หรือตลาดลักทรัพย์ลาวได
1: ้ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุนทานต้องเข้าใจว่าทุกๆการลงทุนแมนมีความเสี่ยงตามทฤษฎีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงและคู่กันข้ามลักทรัพย์แต่ละประเภทมีความเสี่ยงน้อยหรือหลายแตกต่างกันก่อนจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นบริษัทใดหนึ่งนั้นก็ต้องได้ศึกษาข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทดังกล่าวเสียก่อนคือข้อมูลภายนอกประกอบมีสภาพเศรษฐกิจรวมและนโยบายของรัฐบาลวิเคราะห์แขนงอุตสาหกรรมของประเภทธุรกิจนั้นข้อมูลภายในประกอบมีขนาดของบริษัทผู้บริหารบทรายงานการเงินเพื่อเบิ่งผลการดำเนินงานผ่านมามีการขยายตัวบ่อการสร้างกำไรการจ่ายเงินปันผลและอื่นๆสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานและจำเป็นที่ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนบรรดาท่านถ้าต้องการรับทราบข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดทุนลาวแมนสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว www.lsx.com.la หรือสอบถามโดยตรงไปยังบริษัทหลักทรัพย์ล้านสร้างมาชนบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดและบริษัทหลักทรัพย์พคตล.กท.จำกัดซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ในวิดีโอสั้นหัวข้อช่องทางการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
2: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: เสียงเพลงที่มอบให้หวังบาคงจะถึกใจละกาสร้างความสุขสำราญให้แก่เมลกาเนาะผู้ที่หาฟังรายการของพวกเฮาอยู่นอนเว้นอยู่บ่มีรายการนี้บางคนว่าพักผ่อนจัก10นาที20นาทีเอาเหือเอาแห้งเพื่อสืบต่อนาทีในภาคบ่ายถึงอย่างไรก็ดีก็ต้องได้เบิ่งแยงรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีที่สุดเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์จำเป็นบ่ต้องแม่นอาหารราคาแพงอาจจะบ่จำเป็นเพียงแต่เฮากินนั้นครบตามจำนวนหมวดหมู่สลับสับเปลี่ยนไปในแต่ละคาบเขามีสิ้นผักปลามากไม้นี่แหละมีรายการดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนั้นเบิ่งความสุขสะอาดของอาหารอีกเติมกินอาหารที่ปรุงแต่งสุกสดใหม่สะอาดหลีกเลี่ยงซะอาหารสุกสุกดิบๆหรือว่าอาหารเก่าแห้มคืนกินลงไปแล้วเฮ็ดให้เจ็บท้องถอกท้องมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่ต้องถึงไปเวียกไปงานบ่ได้เนาะก็เสียการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานไปกินอาหารให้ครบแล้วนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำสะอาดมันออกกำลังกายเป็นประจำสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง บวกกับปัจจุบันนี้สภาพดินฟ้าอากาศที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติบึดฮ้อนบึดฝนบึดหนาวบางครั้งก็มีแดดออกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนเฮาได้ง่ายทั้งเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของพยาธิตามฤดูกาลได้ง่ายที่สุดเป็นต้นแมนพยาธิทกท้องไข้ยุงลายเนื่องจากว่าสภาพดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งหนึ่งที่เอื้ออำนวยให้แก่ยุงลายนั้นแพร่พันธุ์ได้ง่ายเฮาทุกคนก็ต้องได้เพิ่มทวีในการสกัดกันพยาธิที่จะเกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติหลักการอนามัยอย่างเข้มงวดเป็นต้นแมนการกินการอยู่ก็ขอให้สะอาดมันรักษาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยเป็นประจำและฮู้เบิ่งแยงลูกหลานให้ดีเนาะโดยเฉพาะแมนการปฏิบัติหลักการอนามัย3สะอาดอย่างเคร่งครัดแมนจะเป็นการดีที่สุดฝากความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการเพื่อนธนาคารและยานี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดนะบ่แมนสาระนะฮู้เนาะเอาละเวลานี้เดินทางมาถึงตอนท้ายแล้วขอบใจข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจผู้ให้การอุปถัมภ์หลักจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอนุรักษ์รัตวรรณลาเมรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวรัฐบาลได้สุ่มความพยายามทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านผ่านไซเมืองหลองแจงแขวงไซสมบูรณ์และพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้แขวงไซสมบูรณ์หีบฮอนคนครัวฮู้การย่องยอต่อบุคคลนิติบุคคลองค์การจัดตั้งต่างๆรวมทั้งพลเมืองต่างประเทศที่ให้การช่วยเหลือในภารกิจครั้งนี้ให้ทันการและเหมาะสมได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที46อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะอยู่แขวงหลวงพระบางไซยาบุรีเวียงจันทน์สวรรณเขตและปางท้องถิ่นสามารถพบเห็นและยึดได้ของกลางประเภทพาหนะกุญจักและอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทางกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินตามกฎหมายและระเบียบการท่านคำภาพิมสรหองรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จของกล่องประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาที่ไขขึ้นในวันที่27หา28พฤษภาคมนี้ว่าเดือนพฤษภาคมนี้รัฐบาลได้สุ่มความพยายามทุกวิธีเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไซเมืองหลองแจงแขวงไซสมบูรณ์ได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที46อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่า
2: แต่รัฐบาลได้สุ่มความพยายามทุกวิธีเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไซเมืองลงแจ้งแขวงไซสมบูรณ์พร้อมเดียวกันนั้นก็ให้แขวงไซสมบูรณ์ฮีบฮอนคนกลัวหูการย่องยอต่อบุคคลนิติบุคคลโอกาสจะตั้งต่างๆรวมทั้งพลเมืองต่างประเทศที่ให้การช่วยเหลือในภารกิจครั้งนี้ให้ทันการและเหมาะสมได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งเลขที่46ทับนย.อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะอยู่แขวงหลวงพะบางไซยาบุรีเวียงจันทน์สวรรณเขตและบางท้องถิ่นสามารถพบเห็นและยึดได้ของกลางประเภทพาหนะกุญจักและอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทางกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินตามกฎหมายและระเบียบการได้มั่งเป้าหมายกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่หลายแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งสามารถกักตัวผู้ต้องหาเป็นจำนวนหลายซึ่งมีทั้งคนลาวและคนต่างประเทศพร้อมทั้งได้ดำเนินตามกฎหมายสามารถแก้ไขและสนองน้ำมันเชื้อไฟให้สังคมได้สมใช้ในทั่วประเทศรวมอัตราส่วนสูง
1: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นว่าเดือนพฤษภาคมนี้ทั่วประเทศสามารถจัดเก็บรายหับเข้างบประมาณได้40ส่วนห้อยของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายปฏิบัติได้25ส่วนห้อยของแผนการปีสะสมค้างสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้าหลายกว่า5เดือนได้สุ่มใส่ปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางหลวงแห่งชาติ13เหนือใต้ทางเลข9 12การปรับปรุงสนามบินปากเซและการศึกษาความเป็นไปได้สำรวจออกแบบเบื้องต้นสนามบินพงศาลีก็มีความคืบหน้าดีสำเร็จการสอบเสงนักเรียนสั้นประถมในขอบเขตทั่วประเทศ
3: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ดีข้าวดีข้าวดี
8: เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
9: Like a colorful music.
10: Welcome to colorful music.
9: และการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
10: The program updates world music trend for you.

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบกันกับมือวันที่2มิถุนาเป็นมือวันอังคารเป็นมือที่พวกเราแนะนำเพลงเก่าๆมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังตอนต้นรายการนั้นพวกเราเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งกับอาการฮอนๆแบบซีมีรายการเราเวลาเฮาออกไปสู่แสงแดดกาอย่าลืมใส่แว่นตากันแดดเพื่อจะรักษาทนุถนอมสายตาพวกเขาแต่ถ้าว่าเขาทนุถนอมแล้วมันยังมีปัญหาอยู่บ่ว่าจะเป็นมีอาการเจ็บตาตาแดงตาต้อหินตามัวตาบ่เห็นหงเป็นต้อกระจกต้อหินตาประสาทเสื่อมจากพยาธิเบาหวานหรือการยิงเห็นสภาพเสื่อมไปตามสภาพอายุพวกเขาเนาะถ้าสามารถเข้าไปปรึกษากับแพทย์ที่สำนักงานมาจากยูนานประเทศจีนดร.เซียนเทียนโป้งซึ่งเชี่ยวชาญทั้งสายตาเด็กและผู้ใหญ่เว้าเรื่องสุโมงบินเอิ้นว่าประสบการณ์ในการผ่าตัดหลายกว่า10,000คนและมีประสบการณ์หลายกว่า20ปีนี่คือสิ่งหนึ่งที่ให้พ่อแม่พี่น้องเฮามั่นใจได้เนาะที่เข้าไปปรึกษาไปปินไปปัวทำการผ่าตัดให้ฝีและพี่น้องพวกเขาท่าวาทำการผ่าตัดนอนหยุกยาต่างๆหรือว่าจำเป็นต้องได้เปลี่ยนอันใดอันหนึ่งพวกเขาเสียแต่ค่ามือค่าเครื่องมือว่าสั้นๆส่วนการผ่าตัดนั้นเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีไปห้าใดที่น้องบูทองเนื้อเด้อเมืองซีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์จดเบอร์โทรเพิ่นไว้สอบถามได้ที่020-5755-4111รู้สึกว่าอาการฮอนฮอนอบเอายามฝนคันท่าว่าได้ฮอนกับฮอนแฮมเนาะอันอาการฮอนแบบนี้ต้นไม้ที่ปลูกไปเมื่อวานนี้จะเป็นจังใดถ้าว่าจัดตั้งกันปุ๊บแล้วก็ต้องหดน้ำหดไหนเนาะของท่าฟ้าท่าฝนนี่โอ้ยเป็นจังได้เนาะลุ้นอยู่แดดฮอนไล่ต้นไม้ก็จะหลอดยากได้เนาะแต่ว่าขบวนการปลูกต้นไม้นั้นมันหยุดแล้วบ่อภายหลังที่วันที่1เดือน6ผ่านไปคนยังมีแผนปลูกเป็นระยะไปอะตามแผนของเพิ่นตลอดปีนี้นะฉะนั้นผู้ใดยังบ่ทันได้ปลูกมื้อวานนี้มื้อนี้ปลูกได้บ่ได้จะปลูกเป็นต้นไม้ประดับต้นไม้กินมากหรือผักมีควงเครื่องขัวเหือนผู้ว่าผู้ว่านี่ก็มักปลูกอ่ะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกประมาณนั้นอันใดปลูกได้ปลูกเลยมาฟังเพลงทักทายกันก่อนมื้อนี้ค่อนข้างจะเก่าหรือว่าจะเก่ากึกก็แล้วแต่เน้นเป็นเพลงเก่าๆเด้อให้มันถูกตามธีมของ Colorful เมื่อวันอังคารนำเพลงเก่าฮ้วนคืนอดีตนำกันหยิบผลงานของ Dan Hill ทักทายมีรายการได้ฟังเพลงนี้ใส่สัว Never thought that I could love you กำมอบให้กับทุกคน

สิปล่อยเพลงให้มีรายการได้ฟังแต่บังเอิญบังอ่อนก็ว่าอยู่ที่หน้าจอนี่มันคือว่ามูฟแต่ตัวเดียวก็ว่าอาจจะเป็นแทร็กของเพลงเนาะก็เลยมีเงียบไปมันบ่จนมีรายการโทรเข้ามากิ่งไม่เห็นยังอยู่โอ้ต้องขออภัยหลายๆเอามาฟังเต็มเพลงเลย

0: ผ่านกันไปเนาะผลงานของแดนเฮียวขอบใจมีรายการที่โทรเข้ามาเพิ่นมาสิเมาเรื่องก่อนพ่นบอกบอกว่าแนะนําซื้อเพลงละบ่ปล่อยเพลงออกไปว่าจังแม่นน้ํามือแถวนี้ก็ได้ครัวไปกดปุ่มกันไปก็ว่าอยู่ว่าเอ๊ะมันคือว่ายูฮู้นี่มันได้ยินเนาะแต่ว่าโตปุ่มทีอันปล่อยเพลงอ่ะกดปล่อยเพลงอ่ะมันละคือว่าบ่ขึ้นนะกิ๊งไม้ก็เลยงงอยู่ในที่สุดก็ได้ปล่อยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็ขอบใจเด้อที่ฟีดแบ็กกันเข้ามาเนาะกับเพลงนี้หยิบให้มีรายการได้ฟังแดนฮิลนักฮ้องสาวแคนาดานักฮ้องนักแต่งเพลงปล่อยเพลงนี้ตั้งแต่39ปีละแต่ปี1987ถือว่าเป็นซิงเกิลที่ซ่องในสตูดิโออัลบั้มที่8เป็นเพลงที่มีความหมายเพลงหนึ่งยังยืนให้โลฮูว่า I never thought that I could love youAs much as I love you บ่เคยคิดว่าจะหักไผคนหนึ่งได้อะประมาณนั้นฟังเบิ่งแล้วมัน it's crazy but it's true ฟังเบิ่งแล้วมันก็คือว่าบ้าๆบองๆ บ่อยากเสือว่าซั่นแต่มันเป็นความจริงประมาณนั้นล่ะแดนฮิลฮ้องเพลงนี้ไว้ก็ถือว่าฮิตฮอตกันสุดๆเนาะตอนที่ปล่อยในสุ่มปี1900878889อยู่ในแต่ละชาติคือว่าติดชาติในหลายประเทศได้อันนี้ก็เป็นเพลงเก่าเพลงหนึ่งที่หยิบมาปล่อยให้รายการได้ฟังกับเมื่อวันอังคารธีมของรายการก็คือนำเพลงเก่าม้วนคืนอดีตนำกันก็ขอบใจไปยังศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเนาะที่ให้การสนับสนุนพวกเขาต้นรายการต่อจากนี้ไปนำมีรายการเข้าสู่ระยะของเราทีเลยคอมทามกับเราโทรคมโทรคมคนเราเพื่อสร้างคมเหลาก็มีไลน์บริการนั่นแหละให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้เลือกไซส์เมื่อเลือกไซส์ไลน์บริการถูกใจเฮาแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆที่มีโปรโมชั่นตลอดฤดูกาลเซ็นตอนนี้บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนบริการ FTTH เอิ้นเต็มโตว่า Fiber to the Home เพิ่นแจ้งโซกซ่องสันซ่องสันแบบใดก็คือสันที่หนึ่งนี่นะเพิ่นแจ้งเฉพาะผู้ใดติดตั้งใหม่เอาบริการ FTTH เข้าสายเพิ่นมีเบอร์งามติดไม้ติดมือทั้ง5เบอร์โทรฟรีสูงสุดถึงสูงสุดถึง600นาทียังมี data 60กิกอีกด้วยแล้วถ้าเฮาเอาเข้าแล้วจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนฟรี6เดือนได้2เดือนนําใช้ฟรีอีกได้จ่ายเป็นปีนี้ได้ถึง4เดือนฟรีอันนี้มันโซกซันที่1เฉพาะลูกค้าใหม่ส่วนโซกซันที่2นั้นโซกซันที่ซ่องนี่จะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็มีสิทธิ์ลุ้นเงินไล่กว่าเงินสดไล่กว่า50ล้านลุ้นแบบใดก็เพียงแต่เฮาสำลักล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปผู้เว้าผู้ว่านี่เอาเป็นปีก็มีสิทธิ์ลุ้นไปนำกันพ่อแม่พี่น้องไซต์บริการ FTTH อำนวยความสะดวกแล้วเฮาหยังลุ้นรางวัลซ่องสันนำเราโทรคม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการ การสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเพื่อ

0: ขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้อแท้วะอีหลีวะ
0: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
0: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
4: เอ้อนี่ตุ๋น
5: หือ
4: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ้
4: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
5: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
6: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

จมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการตอนนี้สำหรับผู้ได้5ก็ทูนอินเข้ามาเนาะยังจะว่าวานเดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียซึ่งมีให้มีรายการได้ติดตามผ่านคืนห้อยซ้ำเลือกผู้ได้ติดตามผ่าน94และติดตามผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาสามารถล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำก็สามารถเข้าถึงรายการ1ชั่วโมงเต็มๆเนาะเพลงสร้างก่อนมื้อนี้เน้นเป็นเพลงเก่าๆคันเว้าเรื่องเก่าแล้วก็คาดตุกคาดตักมันว่าปล่อยเพลงก็บ่กดเพลงอ้อให้มีรายการได้ฟังต่อมาแต่ต้นรายการเลยมื้อนี้กับระยะนี้เนาะก็คือว่าเป็นระยะที่ไล่ๆพักส่วนรวมจิตรวมใจกันปลูกต้นไม้และไล่ๆกิจกรรมแม่นเฮ็ดเพื่อสลองวันเด็กสากลวันเด็กน้อยสากลวันที่1เดือน6เช่นกันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเราถึงว่าวันที่1เดือน6จะผ่านไปมื้อนี้เป็นวันที่2แล้วแต่พวกเรายังมีขบวนการระดมทุนโดยห้องเหียนกงจื้อเนาะของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเราร่วมกับ3องค์การจัดตั้งสาวหนุ่มกรรมบาลแม่หญิงสิได้ระดมเครื่องใช้บ่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปื้มซ่อต่างๆเพื่อจะไปช่วยน้องนักเรียนผู้ทุกข์ยากและคาดเคลื่อนอยู่โรงเรียนกินนอนซนเผา

เมืองวังเบียงแขวงเวียงจันทน์ก่อนน่าจะเข้ามารายการเนาะกิ่งไม้กับทีมงานระดมทุนก็ได้ไปหับเครื่องที่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดเพิ่นก็ได้มอบมีกระเป๋าให้น้องๆนักเรียนได้มีบิ๊กมีซ้อมีปึ้มมูลค่า25ล้านกีบก็ขอบใจน้ำใจเพิ่นที่บิแบ่งนอกจากนั้นที่ผ่านมาพ่อเขาก็ได้หับเป็นทรงเสื้อเป็นเกิร์บแว่นตาต่างๆน้ำดื่มมีไวๆพ่อเขาหับหมดนอกจากครอบครัวทานภูมิหมีบ้านน้องเนียงเมืองใส่เซตท่าเพิ่นก็มามอบและยังมีคูบานะเพิ่นยังเอาคูสร้างกระถางได้มามอบทั้ง10คูมีบริษัทวิสาหกิจก่อสร้างทางเลขที่8เป็นเงินสด5ล้านและบริษัทอื่นๆที่แจ้งเจ้จำหนงเนาะว่าตอนช่วยนี่ก็มีอีกตึงบริษัทหนึ่งเดียวกิ่งไม้เก็บรายละเอียดและมาเว้าพ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้ฟังบริษัทปตท.เพิ่นก็แจ้งมาว่ามือได้สิเดินขอให้ฮู้มือเดินเพิ่นก็สิมีคล่องไปมอบให้น้องๆและเดินขบวนไปนําพวกเขาส่วนห้างฮาเลยบริษัทได้สนใจเนาะติดตามรายการพวกเขาอยากจะบิแบ่งน้ำใจสวยเลือน้องๆนักเรียนที่ยังคาดเคลื่อนก็สามารถติดต่อทีมงานพวกเขาได้ผ่าน020-030-5787 052มีรายการเนาะคณะจะทำรายการหรือจะได้เลข5ทีมงานเอาเบอร์มือถือเลยเนาะ020-556-09184คาดว่าโบแมนท้ายทิศนี้ก็เป็นทิศหน้าพวกเราจะเอาไปมอบให้น้องๆนะขอบใจเราโทรคมชีเดินทางพร้อมๆกันอากาศค่อนข้างจะฮ้อนแน่กันไปกันมากันระมัดระวังนะมีรายการฝนตกแดดออกเราเรื่องพยาธิไข้ยุงลายกะบ่ให้ทุกคนนั้นนิ่งนอนใจได้ให้ทุกคนนั้นมีสติเพราะว่าฤดูฝนฉะนั้นปฏิบัติ5ปอกะปุกะปองทางหยุกทางหญ้าเนาะเศร้าทิศไล่คนกะทางแต่ก็ต้องเบิ่งอันได้ที่เป็นภาชนะตรงน้ำฝนเป็นแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายเราต้องช่วยกันกำจัดเป็นตาทิมกะทิมได้อันได้ก็เสียดายเมื่อสุดท้ายเราบริที่มันได้มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงค่อนข้างจะวัยรุ่นน้อยหนึ่งเนาะประมาณสาวปีที่ผ่านมาเป็นผลงานของอาเชอร์เพลงนี้ใส่สื่อว่าแย่

0: มอบเพลงนี้ไปให้กับมีรายการเพิ่นบอกว่าเพิ่งจะปล่อยเพลงเก่าแต่ก็มีเพลงเก่าที่ว่าเอาใจวัยรุ่นได้อยู่เด้อกิ่งไม้ว่าซะกะแมนเนาะไม้ก็บ่เที่ยงก็เลยหยิบผลงานของ Usher เพลงเนี้ยใส่ซื้อว่าเย้ซึ่งผู้เกี่ยวฮ้องไว้สาวซ่องปีผ่านมาก็เป็นเน้นจังหวะสนุกสนานนั่นแหละมีรายการสำหรับการไปในคลับเป็นปาร์ตี้เนาะจะออกทำนองแบบ R&B เราจะมีครั้งไปเที่ยวในคลับเห็นสาวๆที่มีความประทับใจก็เลยปล่อยจังหวะเต้นแบบทึกใจไปตามจังหวะมีคำว่าแย่ๆเอาใจใบรุ่นกันไปถึงว่าจะเป็นซิมของเพลงเก่าเก่าแบบไวรุ่นว่าสันสาขอบใจเนาะที่ติดตามหาฟังรายการและก็ฟีดแบ็กกันมาขอบใจเราโทรเล่าคมที่ให้การสนับสนุนพวกเขาซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมนี่คือทางออกอันนึงอะถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องพวกเราไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยบ่จำเป็นจะต้องไปซื้อซิมปลายทางเปิด IR กับเครือข่ายเราโทรคมนี่ล่ะเปลี่ยนซิมออกซิมเข้ากันมาซิมเสียบ่ซั่นส่วนว่าสิเก็บเบอร์โทรที่เราติดต่อได้อ่ะมันก็บ่ได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ที่เฮ็ดธุรกิจค้าขายต่างๆเนาะเบอร์โทรลูกค้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะฉะนั้นเปิด IR เมื่อไปแถวนั้นมีเป็นแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกแพ็กเกจเล็ก1ราคา 15,000 กีบอ่ะไซส์อันลิมิเต็ดได้มือ1ถือว่าเกินคุ้มพละแล้วก็มีแพ็กเกจ3มือ 40,000 รหัสแพ็กเกจมันเล็ก3แพ็กเกจ1อาทิตย์มีบ่มีราคา 70,000 รหัสแพ็กเกจมันเล็ก7เฮาจื้อรหัสแล้ววิธีสมัครตัวนี้สมัครได้บริการได้แดก็มีบริการเบอร์ตื้มเงินและบริการเบอร์รายเดือนเด้อมีรายการแล้ววิธีสมัครบ่จำเป็นต้องเข้าไปซูนดอกเขาสามารถสมัครผ่านหน้าจอก่อนสมัครเขาก็ตื้มเงินใส่ระบบก่อนแล้วกดผ่านหน้าจอกดดาวส่ง34เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปมักสามมือก็ใส่เลขสามมักอาทิตย์หนึ่งก็ใส่เลขเจ็ดเลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราสมัครแพ็กเกจได้หนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเด้อสะดวกสบายคันว่าไปเที่ยวนั้นเราก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือณเวลาที่เราเซิร์ชเครือข่ายมันจะพอปอัพขึ้นมาเป็น AIS ก็คลิกเข้าไปมันก็มีไล่อย่างแล้วพอเราคลิกเข้าไปคันถ้าว่าตัวได้คอนเนคชั่นได้มันก็จะมีติ๊กอะซ่องอันจะเป็นสีฟ้าขึ้นมานะถ้าว่าผู้ใดบ่เคยซ้ายก็สามารถทําบูธของเราโทรคมก่อนข้ามว่าจะไปจับเครือข่ายนะเฮ็ดแบบใดแน่มันจะมีขั้นตอนน้อยนึง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแห้งได้ใจอีหลีได้
4: อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0453 และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้
9: อ
8: แท้วะอีลีวะ
9: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
8: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
4: เอ้อนี่ตุ๋น
11: หือ
4: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็คเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็คเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
11: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็คเกจ IR Data โหลด
11: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
11: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
4: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
11: โอ
4: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
11: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
11: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
12: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ับลาวโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาวตอนนี้ยังเดินทางพร้อมกันอยู่ก็ขอบใจเมรายการที่ชุนอินเข้ามาติดตามรายการกับบอกแล้ววันหนึ่งห้าซองโมงทุกมือเพราะเขามาพบมาพอกันผ่านซองทางนี้ไล่คนก็ติดตามผ่านทางเว็บไซต์จะผ่านซองทางได้ก็แล้วแต่ห้อยสามก็ดีเก้าสิบสี่ก็ได้ลือว่าเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งสารพองเขาล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la ก็สามารถเข้าถึงรายการบริการเราโทรคมก็สามารถติดตามทุกมือผ่านช่องทางนี้นั่นล่ะเข้ามาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงก่อนแล้วก่อนจะมาเข้ารายละเอียดอีกบริการอื่นๆของเราโทรคมก็หยิบผลงานของพิชบูลจังหวะก็จะได้ใจได้ใจวัยรุ่นจะเป็นเพลงเก่าสั้นเพิ่นว่าก็ขอบใจเนาะที่ฟีดแบ็กกันเข้ามาต่อกันในเพลงนี้เลย Peace Bull ห้องห่วมกันกับนักห้องดังๆไล่คนบอกว่าจะเป็นนิโย Afrojack แล้วก็มีนายเยอร์เพลงนี้ไซซูวา Give Me Everything

ผ่านกันไปอีกตึมนึงเสียงเพลงมีรายการคงจะทึกใจกันเนาะโดยสภาผู้ได้มักจังหวะไวๆเนี่ยนี่เป็นผลงานของพีสปูนพ้องรวมกับนิโยอาฟรอกแจ็คเนาะแล้วก็มีนายเยอร์เพลงนี้บอกว่า Give me everything tonight มีอะไรดีๆก็มอบมาประมาณนั้นปล่อย2011กะเก่าได้อยู่ประมาณ10ปลายปีผ่านมาสังกัดอยู่ในสตูดิโอที่ซองของ Peace Bull ใส่ชื่อว่า Planet Pit ก็เป็นเพลงบอกว่าเมื่อคำนี้ถ้ามีอันได้ดีๆกาจงสนุกสนานกับมันประมาณนั้นเพราะว่าเขาคาดการณ์บ่ได้ว่ามืออื่นจะมีโอกาสบอลหรือจังใดประมาณนั้นแหละเดินทางพร้อมทางลาวโทรคมเด้อกระขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังลาวโทรคมตอนนี้อนุญาตให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นสามารถนำคะแนนสะสมแลกมูลค่าโทรหรือว่า data เพราะว่าเวลาเฮาใช้เครือข่ายเราโทรคมอ่ะทุกการใช้งาน 1,000 กิกไม่ถึง1คะแนนฉะนั้นถ้าว่าเฮาสะสมได้ร้อยคะแนนเฮาสามารถไปแลกเป็นมูลค่าโทรหรือว่าจะแลกเป็น data เนาะเพื่อการติดต่อสื่อสารจะชิดจะแชทกันแล้วแต่ห้อยคะแนนสามารถและมูลค่าโทร 10,000 กีบจะได้5มือรหัสแมนเลข10จื่อไว้ห้อยคะแนนแลก data 5กิกใส่ได้1มือรหัสแมนเลข11ห้อยคะแนนแลก data 3กิกใส่ได้3มือรหัสแมนเลข12หรือจะเอาห้อยคะแนนแลก data 2กิกแต่ใส่ได้5มือรหัสแมนเลข13เอาชื่อรหัสของแต่ละอันแล้ววิธีแรกก็ง่ายๆกดเครื่องหมายดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรืออีกสองทางหนึ่งพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าไปแลกได้ผ่านบริการ M-Kid Services นอกของเราเทเลคอมซึ่งเป็นแอปที่ทางบริษัทเฮ็ดขึ้นมาแล้วรวบรวมทุกบริการไว้บอนหั่นและสามารถไปแลกผ่านบริการนั้นได้ฝากเบอร์ได้บอได้ถ้าว่ามีรายการจำเป็นต้องไปเคลื่อนไหวเวียกอยู่บอนที่บ่เข้าถึงเครือข่ายเราโทรคมมีรายการก็สามารถฝากเบอร์ไว้เพื่อเบอร์นั้นเนาะไล่คนหูจักติดต่อได้ง่ายเพิ่นกะไล่ค่าบริการเดือนละ 10,000 กีบเอาง่ายๆแบบสั้นแต่ว่าเพิ่นมีเป็น3แพ็คเกจให้มีรายการได้เลือกฝากอ่ะ3เดือน6เดือน1ปีแล้วรหัสแพ็กเกจก็ขึ้นนําแต่ละเดือนที่เฮาอยากแลกนะเพิ่นมีให้3เดือนก็เลข3 6เดือนก็เลข6 1ปีเลข12สินะวิธีฝากนะเบอร์เฮาก็ตื้มเงินในเครือข่ายแล้วเฮาก็กดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาวฝาก3เดือนก็ใส่เลข3ไป1ปีภาษีก็1ปีก็ใส่เลข12หั่นล่ะหรือว่าเครื่องปีก็ใส่เลข6เลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามความเหมาะสมที่เราต้องการอยากจะฝากนั่นล่ะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเมื่อเรากลับมาเราอยากจะเรียกเบอร์นั้นใช้คืนเราก็กดดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

ถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเฮากับบริการลาวโทรคมมีรายการสามารถสั่นหาได้อีกอื่นบริการมือถือ101บริการตั้งโต๊ะ175178อินเทอร์เน็ต131หรือว่าบริการอื่นๆสามารถสอบถามสายด่วนบริการเสริมพวกเฮา5858ขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาขอบใจมีรายการที่ทุนอินเข้ามาติดตามผ่านช่องทางนี้เฮาเซย์กู๊ดบายกันไปเมื่อเสียงเพลงนี้หมดเมื่อใดเนาะมาพอทีมงานพวกเฮาได้มืออื่นมงเก่าเด้อสำหรับมื้อนี้สบายดีบายบายเทคแคร์

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวรัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขได้วางเป้าหมายจะประกาศหลบล้างพยาธิเอสให้ได้ในปี2030ดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่านับแต่วันที่1เดือนมังกรมาฮอดปัจจุบันมีคนเจ็บที่สงสัยไปกวดหาเสื้อ HIV หรือพยาธิเอสมีทั้งหมด 13,597 คนในนี้พบเสื้อ381กรณีสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงติดเสื้อพยาธิเอสส่วนใหญ่แม่นเพศชายสูงกว่าเพศหญิงแต่อายุ15ปีขึ้นไป
2: ส่วนใหญ่จะแม่นเพศชายสูงกว่าเพศหญิงสำหรับกรณีติดเสื้อ HIV วัยหนุ่มก็มีบ่แม่นจะสูงเริ่มตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปหาอายุ19อยู่ในโซนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนาะที่ว่าติดเสื้อหลายโดยรวมแล้วการมีเพศสัมพันธ์เรื่องความเสี่ยงในการติดเสื้อเนาะบ่ว่าจะแม่นหญิงชายชายชายหญิงหญิงแต่ว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหลายก่อนแม่นชายกับชายเนาะซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสูงอันนี้จะมีหลายอันอยู่เพราะว่าสำหรับทรายๆมันจะง่ายแล้วก็ตกลงกันได้ง่ายแต่ว่าถ้าบ่ได้มีการป้องกันเนาะแล้วก็มันต้องได้ใส่สารรอลื่นถ้าบ่มีการป้องกันมันเฮ็ดให้ฉีกขาดหรืออีหยังต่างๆเวลามีเพศสัมพันธ์มีบาดแผลมีหยังก็ความเสี่ยงในการติดเชื้อจะสูงแล้วก็ในปีผ่านมาพวกเราได้มีการประเมินเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การพบเชื้ออยู่ในกลุ่มทรายหักทรายค่อนข้างว่าสูงก่อนกลุ่มที่ว่ามีเพศสัมพันธ์ระหว่างสายนี
1: ้ดร.นางคำลาเผ่าดาวันเรียกร้องให้ทุกคนในสังคมต้องป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มการมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ป้องกันการติดเชื้อพยาธิเอสได้รวมทั้งเชื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลงหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกปักรักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจะตั้งปกปักรักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล้นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนของงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำใส่ไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบอลคนขั้วทดลองตลาดกักบอลและ

0: 0คู่โบวาต่อนี่เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณใด
1: โอ
0: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่น
3: เอ้าไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยเหี่ยวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
4: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นนั้นว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลัมปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังฆสาญาสังฆสีพบกันวันนี้เป็นมื้อวันอังคารพระพุทธมื้อแข็งผู้ใดเกิดปีขานวันอังคารเดือนเก้าแม่นลูกพระพุทธเจ้ามาเกิดวันอังคารและ2วันเต็มๆของเดือนมิถุนาแฮม2คำเดือน7พ.ศ.2569กันแล้วได้พี่น้องเอ้ยมาทักทายใหญ่ย่องพี่น้องป้องปลายเฮากันลูกใหม่นางใหม่จิตใหม่ใจใหม่เดือนใหม่ละ
3: พร้อมพากันชุมใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้ลุล่วงไปด้วยดีเด้อพี่น้องเด้อเอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-565-599 020-88-565-599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด็ดเป็นรายการเฮาซะก่อน

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเข่งผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเฮ้ยพี่น้องเอ้ยน้อสาเหตุสำคัญเลยแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญเป็นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดดีๆแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: มาปัดนี้มาฟังนิทานกันเนาะมอบเป็นความสุขแต่มิตรรายการเฮาเมื่อสุภูสุคน
2: ตัวพญากินขี้แห้ง

ป็ดตัวเดียวบีเป็นช่วยแกงคุณนะบีเป็ดเป็นช่วยแกงเป็นพญาติบีตายเลยแบบติดเอามาขายกินมาคมเป็นตะซังแล้วก็แซ่บนะเอาว่าซะละคิดได้คิดดีนั่นแล้วพญาก็สั่งให้เขาไปซอกเอาแห้ง

0: ประทานอาหารประจำขณะเห็นว่าได้โอกาสนี้ก็สั่งให้คนนำเชียงเหนียงมาเสด็จมาอีกมหาดวนแล้วงานบอกว่าเออบอกเจ้าทั้งหลายเออพวกเจ้าทั้งหลายไปเอิ้นเอาเสียงเมียงมาห้าเฮานี่ลูกไว้เด้ออย่าซักซ่านี่แกงมันอีเย็นก่อนเนี่ย
1: ว่าบอกให้มหาด่วนก็แต่ไปเอิ้นนี่เสียงเมียงก็บ่กล้าขับแล้วนะจังเนาะเป็นมันสิมีเก้าเบียก10เบียกนอนให้เมียบีบแข็งอยู่ก็ต้องได้ลุกมาใส่เฝ้าพญาจนได้เมื่อเสียงเมียงมาถึงแล้ว

0: ันนะแซ่บหนัวแท้ละบ่แต่ว่ากูกินแต่เข้าเซาก่อนมึงแล้วกูละขึ้นฮอดมึงแห้งแล้วก็ให้คนไปฮ้อมมึงมากินมื้อนี้กูสั่งให้ข้าวแกงไก่ผู้อกใหญ่เด้กูกินผู้เดียวมันบ่หมดนี่นะยังอยู่เต็มผ้านี่นี่คันมึงบ่ทันกินง่ายเถื่อก็หิบไปกินซะมันเย็นความแกงมันยังฮ้อนๆอยู่หั่นน่ะว่าซั่นซะอ้อเสียงเมียงนี่ก็ถือใจซื่อซะแล้วคิดว่าพญานี่โอ้หักแพงตัวไหนเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาเนาะจึงเฝ้ากินแกงที่พญาเว้าว่าแกงไก่อกนั่นแหละขณะที่เสียงเมียงกินอยู่นั้นรู้สึกว่ามีกลิ่นกุ๋ยกลิ่นขาวปึ้งเข้ามาใส่ดังทันทีรถทั้งสิ้นก็พองหยาบไห้เป็นหุยเป็นไห้ว่าซั่นซะแต่เสียงก็อดกินเพราะว่าพญาสั่งได้พอข้าวจึงกินน้ำม่วนปากแล้วก็เฝ้าหาคำหมากมาเคี่ยวคำเมียงมาย่ำแก้ปุ้นท้องไปซะแล้วทั้งกินไปน้ำครั้งก็คือหากสิออกน้ำหน้ามันกุ่ยเนาะฝ่ายพญาเห็นว่าเสียงเมียงได้กินแกงแห้งเถ่าเป็นทีเหี้ยห้อยแล้วก็จึงทำท่าถามขึ้นว่าเป็นได้แล้วเสียงเมียงกินแกงไก่ผู้อกใหญ่แซ่บหนัวดีบ่ล่ะคงอีจะแซ่บแห้งเนาะทางเสียงเมียงก็เลยตอบว่าโอ้จังแม่นมันบ่เป็นตักกินจักดีขน่อยบ่จักหญ้าบ่จักแม่นจักข้าวจักกุ้ยนะได้กินเมียงไว้ได้ยำขำมักอยู่นี่นะคันฉันละหักแตกแล้วอันนี้มันบ่แม่นข้องคนกินดอกมันแม่นข้องกินมาขี้เหือนหิบเอาไปทิ่มดีกว่า
1: ว่าซะไหนโอ้หลังจากว่าจังซั่นพญาก็ว่าบ่ย่านผิดแล้วนะเป็นพญาจึงเว้าความจริงสู่เสียงเมียงฟังว่าอันนี้มันแม่นแกงแห้งเท่าให้มึงกินเพื่อว่าพญาของมึงจะได้ลุยปูอึดอันตันปัญญาบ่เฉลียวฉลาดคือเก่าหั่นแล้ว
0: เสียงเมียงได้ฮู้นั้นก็เครียดเครียดในใจแล้วบัดนี้โอ้พญานี่มันฮู้หน้าบ่ฮู้ใจตัวนี่ว่าซั่นซะสิแต่เสียงเมียงก็บ่ปากจำไว้ในใจมีแต่คิดงำในใจไว้มือหนึ่งจะแก้พญาให้สะสมวะซั่นซะจะแก้เคล็ดพญาอย่างสะสมจากนั้นเสียงเมียงก็ลาพญากับเมือเฮือนฟ้าวต้มน้ำส้มปล่อยสาหัวซั่นละเลยเพื่อล้างสวยสิ่งสกปรกออกจากห่างกายทั้งอ้อนวอนให้พญา

0: ขี้แห้งมาอยู่ทงกวางแห่งหนึ่งมาแล้วพยายามตอกเป็นซอสำหรับเขียนหนังสือเห็ดคือซอขาวนี่นะขี้แห้งนี่มันขาวได้เวลามันแห้งก็คือซอขาวเมื่อเห็ดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราให้คักเห็ดให้งามปานซอปานนาทอนซอขาวแล้วก็ฟ้าวนำไปถวายพญายุหงทันทีพญาจับซอขึ้นมาเบิ่งปรากฏว่าเป้อเกียงหมื่นใสงามเอาแท้เอาว่าจึงออกปากถามเชียงเมียงด้วยความสงสัยว่าเออสร้างได้ซ่องงามๆนี่มาแต่ไส้เนาะมาคือว่าไส้อองตองปานแก้วแท้ว่าซะเนะตะกี้เพิ่นใส่ซอขาวกระดานดำเด้เออบ่ได้ใส่โน้ตบุ๊กคือเดี๋ยวนี้ดอกเออเชียงเมียงก็ตอบว่า
1: โอ้มีพ่อค้าควายที่ฮักแพงกันเข้าเอามาต้อนเขาหน่อยผู้ค้าจึงข้อมานำถวายพระญาณนี่แล้วเอาไว้คิดไว้เคียนนั่นๆนี่
0: ๆว่าสันซะทางพญาได้ฟังแล้วก็คิดดีใจว่าตนเองได้สอดีจึงลงมือเขียนทันทีแล้วเอากระดานดำมาวางใส่ตักแล้วก็เขียนลดคิดไปทางใดก็เลยบ่ออกหอยบัดนี้แต่เขียนเท่าใดก็บ่ออกพญาจึงเอาโซ่หันมาแยงเบิ่งแล้วก็เขียนอีกก็ยังบ่ได้อีกบาดนี้ก็เอาลีนเลียแล้วคิดว่าต้องใส่น้ำมันจะค่อยเขียนออกจึงเอาลีนเลียเพื่อให้ซอสุ่มจะได้เขียนออกดีพญาก็ทั้งเขียนทั้งเลียตั้งต่อเท่าใดเทือก็บ่สามารถเขียนออกเนาะซอก็บ่ยอมออกซอขาวเลียจนเปื่อยแล้วเกือบกิดเกือบเหี้ยนมึดซอหั่นทั้งสีเข้มๆเนี่ยก็คืนไปน้ำน้อยนึงน้ำลายก็ได้ซอก็บ่ปรากฏว่าบ่ออกหอยให้เห็นจึงแปลกใจเลยถามเชียงเมียว่าเชียงเลยซอมึงนี่คือว่างามแท้ๆงามลาเนาะเขียนบ่ออกนี่บ่ได้ยังจักได้อันนี้นะโอ้โอ้โอ้กูเลยจนเมื่อยเลยเลี่ยมันไล่นี่นะก็เสียงเมียงได้โอกาสก็ตอบไปแบบทันควันไปว่า
1: ผู้ค้านั้นกินแกงโตแห้งมันแต่พญาพัดกินขี้มันคักบ่ละเขาหน่อยเพิ่นว่าเป็นพญาล้ำเสวยเมืองทงแทนเนอมาคว้ากินขี้แห้งบ่อายบ้านเมืองเข้าวะเนาะเปอได้ยินจังสันพญากับปะโท
0: ขึ้นง่ำอยู่ในใจแต่บ่ทันได้เว้าหยังเสียงเมียงก็เลยเว้าอีกว่า
1: เพิ่นว่าคนผู้ใดกินขี้แห้งตัวพรเสียศักดิ์หายกว่าสัตว์เดียรัจฉานอีกซ้ำธรรมดาเป็นพญานี่ต้องมีการพิจารณาคักแน่เขาหน่อยอย่าได้คิดอิจฉาบังเบียดผู้อื่นเนอ
0: ว่าจังซะโอ้เว้าแล้วก็สอนไปพร้อมโอ้พญาได้ฟังก็เครียดแรงเข้าไปตื่มอีกแหละเครียดในเชียงเมียงถึงสุดใจคิดว่าจะตัวให้เชียงเมียงกินแกงแห้งให้พญามันปุยมันลุยมันปู้โตสัมผัสกลับมาครับคำกำตอบสนองตามเสียหน้าเสียตาครอบพญามันอีกว่าสันสะกินขี้แห้งนี่แหละที่ไปที่มาเพื่อนวันนิทาน พญาอนากินขี้แห้งย้อนสมองเก่งเร็วทันให้ตัวให้พญากินขี้แห้งเสียงเมียงกะฉลาดอาจฮู้คือดังว่าเนาะกลับมาว่าให้ผมให้พี่น้องเฮาได้ฮู้กันผมให้พี่ปานก็หวังว่าคงจะเบิกบานมวลซื่นบ่หลายกว่าน้อยมีแนวใดก็ผิดพลาดขออภัยผิดใจขอโทษเนอะการเป็นผู้ใหญ่ไม่สูงบ่แม่นสิเอาเปรียบผู้เพิ่นเล็กเพิ่นน้อยเฮาก็ต้องคอยบอกคอยเสือเตือนอันใดบ่ถูกบ่ต้องคอยเว้าคอยว่าจริงใจต่อกันแล้วเนาะลังเถื่อผู้น้อยฮู้ก่อนผู้ใหญ่ก็มีเด้ผู้ใหญ่ฮู้น้อยก็หากว่าก็คือนิทานว่ากันฟังนี่แหละผู้เว้าเว้าบ่คักบ่แน่บ่ถึกอกถึกใจฮู้เท่าบ่ถึงการก็ส่งข่าวกันได้เนาะมีรายการเฮา
2: เห็นทรายโนนี่เห็นทรายโนนี่ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเข่งผิดหวังกับปัญหาสุขภาพร่างกายเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี่เอนไซม์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอนไซม์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยา

0: นิยมใช้มากโน่นนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599โนนีเอนไซม์เป็นน้ำสมุนไพรช่วยบำรุงห่างกายบำรุงกำลังกินข้าวแซ่บนอนรับครับมวนเก็บเส้นเก็บเอ็นเปียดงเจ็บตามคอตามกระดูกจังซี่นะเนาะใส่กันได้โนนีเอนไซม์เด้อพี่น้องเด้อเอามาฝากมาต้อนกันท่านที่มีอาการปวดลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บแขนเจ็บขาโมนี่นะเนาะเส้นเอ็นมันตึงบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทดลองมาหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ยังบ่ต้องบ่สูดว่าซั่นซะเอามาเว้าให้กันฟังเด้อโนนี่เอนไซม์พี่น้องฝากกันแน่ผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันตั้งทรงความดันตั้งทรงความดันเส้นเลือดตีบตันไปจังซี่นะอย่าลืมเด้เอนไซม์เอามาฝากมาต้อนกันเด้นอระยะนี้เด้อพี่น้องเด้อนำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลในระยะนี้มีการแจกการแถมเด้โนนี่เอนไซม์เฮาเนาะเมื่อทานซื้อ1สุดหับไปเลยสบู่หน้าใส1ก้อนสบู่หน้าใสสกัดจากมากโนนี่นี่แหละเนาะพี่น้องเนาะใส่แล้วหน้าจะซอกใสผิวจะเนียนงามแถม1ก้อนเลยเมื่อทานซื้อโนนี่เอนไซม์1สุดเด้อพี่น้องเด้อพวกเฮาแถมสบู่หน้าใส1ก้อน5คนทำอิฐมาก่อนได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนเมื่อ1 5คน5ก้อนสบู่หน้าใสได้พวกเขาแถมเมื่อ1 5ก้อนเมื่อ1 5คน5ก้อนเมื่อทานซื้อน้ำโนนี่1สุดเด้อพี่น้องเด้อเมื่อทานซื้อโนนี่เอนไซม์1สุดเมื่อทานซื้อน้ำโนนี่เอนไซม์1สุดหับสบู่หน้าใสไปเลย1ก้อนสบู่ที่สกัดจากโนนี่นี่แหละเนาะเฮ็ดให้หน้าใสผิวใสผิวเนียนงามว่าซั่นซะนะเมื่อได้ใส่แล้วเด้สบู่หน้าใสพวกเขานะจังซั่นเมื่อทานซื้อน้ำโนนี่เอนไซม์1สุดแถมไปเลยเนาะสบู่หน้าใส1ก้อนแถมทุกมื้อ15คนเด้อพี่น้องเด้อ5คน5ทานทำอิฐเนาะ5คน5ทานทำอิฐหับไปเลยอย่าลืมเด้เมื่อทานซื้อสบู่เมื่อทานซื้อสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์1สุดเท่านั้นแถมไปเลยสบู่หน้าใส1ก้อนทันทีน่ะใส่แล้วผิวใสหน้าเนียนนุ่มนวลว่าซั่นซะหน้าซอกใสสบู่หน้าใสเด้อพี่น้องเด้อ1ก้อนไปเลยเมื่อทานซื้อน้ำมากไม้โนนี่เอนไซม์1สุด1สุดแถมไปเลยเนาะเอาอันนั้นเอามาฝากมาต้อนกัน
1: ที่ทานมวนๆก็ฝากเป็นความสุขอภิรมย์สำราญได้มีรายการเนาะไปแล้วหวังว่าคงจะได้รับความสุขกันเนาะมีรายการที่เกียรติติดตามมาฟังกันอยู่ในปัจจุบันนี้รายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นว่ากัน1ชั่วโมงเต็มๆละ14โมงถึง15โมงเด้อพี่น้องเด้อกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นโดยได้รับการสนับสนุนจากโนนี่เอนไซม์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซั่นซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใช้โนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมอไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใช้โนนี่เอนไซม์ช่วยทานได้ได้พี่ปาระอาเฮาโนนี่เอนไซม์ของบริษัทไอราดาไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ
0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน์น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วน
1: พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449
0: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซ้ามือซ้าตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์โนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี่นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารเด้นอมากไม่โนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโนนี้นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆแน่อย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นในนี้เมื่อท่านซื้อครบ2ล้านเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์พวกเขาครบ2ล้านหับไปเลยวิทยุโซลาเซลล์1หน่วยราคา 600,000 กีบวิทยุโซลาเซลล์1หน่วยเด้อราคา 600,000 กีบหรือท่านต้องการจะให้วิศการเฮาแนะนําบ่ให้คําปรึกษานะพวกเขามีวิศการบริการท่านตลอด24ชั่วโมงให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงโทรหาเลย020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449 020-544-9449ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเนอะโนนี่เอนไซม์มากไม่สูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์มากไม่สมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาฝากมาตอนมิดรายการเราเมื่อสุภุสุคนที่ให้เกียรติตามมาฟังกันอยู่ในปัจจุบันนี้เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการจุมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดีเอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอว
0: ลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเข่งผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอนไซม์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอนไซม์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินแม่นสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดใหเซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบอนี่เด้น้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซอาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซมีสารอาหารสำคัญต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า2ค่อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้สนิทเดียวกันหมากโนนี่มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมักไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนี่เป็นดอกก้อนจึงเป็นหมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนจะนำไส้หมากโนนี่บวพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดือนโนนี่เอนไซน์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599โนนี่เอนไซน์โนนี่เอนไซน์ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่ชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่ชื่นเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพร่างกายเป็นพลายลูกหลานโนนี่เอนไซน์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมากไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9549 544-95-449

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้สหายกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวรัศดรศาสตร์ผู้ที่นำองค์การจัดตั้งมหาชนประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคได้เน้นนักให้คณะบริหารพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสุดที่5ต้องได้เพิ่มทวีการก่อสร้างพรรคให้เติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพยกสูงความอาจสามารถนำพาของคณะพรรคให้สูงขึ้นกว่าเก่าสิ่งสำคัญแม้นให้ปฏิบัติตามเนื้อในการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นโดยติดพันกับเวียกงานวิชาเฉพาะเพื่อเลือกเฟ้นบุคลากรที่ดีเด่นบรรจุซับซ้อนเข้าในบรรดาตำแหน่งงานที่สำคัญเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างสมาชิกพรรคพนักงานให้มีความรู้ความสามารถทางด้านทฤษฎีการเมืองวิชาเฉพาะและภาษาต่างประเทศเพื่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ได้รับมอบหมายให้มีผลสำเร็จอย่างจบงาม
2: คณะบริหารงั้นพรรคชุดใหม่ต้องตอบร่วมและพ่อผ้าผ้าน้ำผ้าร่วมและน้ำผ้าบรรดาสายสมาชิกพรรคมุดคนขวบพิจารณาผมว่าปักปุ่มมือเวียกงานการเมืองที่คึกคักทุ่มกันนั้นจะใช้วิธีการมีแบบแบบแผนวิธีการพูดกันนั้นต้องการน้ำผ้าต้องมีการปักปุ่มเปลี่ยนปักปุ่มใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องมีการหันเปลี่ยนเนี่ยอันใดดีเนี่ยตัวเก่าต้องนำมาพิจารณาอันใดได้ผลมาพิจารณาอันใดเห็นยังขาดตุกบกพร่องอันใดที่มันบกสอดคล้องปักอีกในเงื่อนไขสภาพแบบใหม่นะมันบอกมันเหมือนเก่าจะต้องพิจารณาเพื่อยังจุดสูงนั้นเพื่อตับปุ่มยกถูกควบตื่นตัวทางการสติต่อการจัดตั้งในสติต่อกฎหมายการนำพาเริ่มต้นนำพาโดยการนำพาโดยการวางแนวทางนำพาโดยการวางแนวทางนำพาโดยการพันขยายแนวทางเป็นมตินำพาโดยการเต่าผู้มหาชนเขาในการปฏิบัติแนวทางนำพาโดยการบุกบุคลากรที่ดีของพรรคเขาในตำแหน่งงานที่สำคัญเพื่อนำพาและนำพาโดยควบเป็นแบบอย่างของสมาชิกพรรค
1: สหายกี่แก้วไข่คำพิทูลได้เน้นหนักเติมว่าคณะบริหารพรรคสุดใหม่พร้อมด้วยบรรดาสมาชิกพรรคต้องค้นคว้าทางแห่งที่บุ่มซ่อนของตนเพื่อสร้างเงื่อนไขพัฒนาเศรษฐกิจรวมหมู่ถูกต้องตามกฎหมายสร้างฐานรายรับให้แก่องค์การจัดตั้งกรรมบาลองค์การจัดตั้งมหาชนอิงใส่เงื่อนไขความอาจสามารถตัวจริงตามทิศเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองทะละเก้าตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสมภวันมาวงไซอ่าน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางแนวรัศดรศาสตร์เสนอรายการเมืองลาวคนลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่นศูนย์กลางแนวลาวสังสาดเป็นผู้จัดทำรายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกๆวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 นหา 15:30 นาทีเมื่อนี้ดวงมณีหัทจักขับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่2มิถุนาปี2026กงกับปีมะเมียแฮม2คำเดือน7พุทธศักราช2569และมาพบกันในอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ต้นๆของเดือนมิถุนาปี2026กันแล้วท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็จะได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวลาวสังสาดซึ่งระยะที่หนึ่งนั้นจะให้บรรดาทานได้รับฟังศูนย์กลางแนวลาวสังสาดรับเครื่องอุปถัมภ์สภาแห่งชาติประกอบคำเห็นต่อกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12และระยะที่2จะให้บรรดาทานได้รับฟังสรุปผลสำเร็จการจัดพิมพ์ปึ้มโฮมบทประพันธ์วรรณคดีสามัคคีมีไซเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแนวลาวสังสาดครบรอบ75ปีท่านประธานแนวลาวสังสาดแข่งบริคำไซแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12มีเนื้อในรายละเอียดกันเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงหลังจากจบเสียงเพลงเฮาจึงกลับมาพบกันต่อ

0: ท่านผู้ฟังและก็จบกันไปแล้วหนึ่งเสียงเพลงอันม่วนๆที่ทางรายการของพวกเฮานำมาต้นมาฝากในวันเฮ็ดเวียกเหตุการณ์แบบนี้และระยะนี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆบางเขตบางแขงบางท้องถิ่นอากาศร้อนอบอ้าวมีพายุฤดูร้อนซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าร้องมีฝนลูกเห็บฉะนั้นอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้มีความเสี่ยงสูงต่ออากาศลมแดดขอให้รักษาสุขภาพและระมัดระวังกันแด่เด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารสะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของท่านบ่สบายก็ควรไปปรึกษาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังระยะที่1 นี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟังซึ่งเนื้อในจะเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังพร้อมๆกัน
1: ศูนย์กลางในลาวสังสาดรับเครื่องอุปถัมภ์ในอาทิตย์ผ่านมานี้ที่ศูนย์กลางในลาวสังสาดได้มีพิธีมอบรับเครื่องอุปถัมภ์เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ห้องการซุ้มยุ่งเวียกงานต่างๆของศูนย์กลางในลาวสังสาดก็คือกรมศาสนาจากกรรมาธิการเผยแพร่ศีลธรรมและปฏิบัติกรรมฐานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวร่วมกับกรรมาธิการสาธารณูปการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวให้เกียรติมอบโดยพระอาจารย์ศรีทูลไสยวงศ์สอนรองประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวหัวหน้ากรรมาธิการเผยแพร่ศีลธรรมและปฏิบัติกรรมฐานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวและพระอาจารย์ใหญ่พงษ์สวรรค์อนุสินห้องหัวหน้ากรรมาธิการสาธารณูปการศูนย์กลางเป็นเกียรติเก่ารับโดยท่านนางบุษดีธนะเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมเครื่องที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีจากก๊อปปี้เอกสารจำนวน1เครื่องและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน4เครื่องรวมทั้งหมดเป็นมูลค่า100ล้านกีบเครื่องดังกล่าวแม้นได้มาจากการประกอบส่วนของพระอาจารย์และออกตนญาติโยมที่มีใจศรัทธาเห็นได้ความสำคัญของการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะกรรมการศูนย์กลางในลาวสังสาดโอกาสนี้ท่านรองประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดได้กล่าวแสดงความรู้บุญคุณขอบใจและย่องยอสมเสยเป็นอย่างยิ่งมายังพระอาจารย์ใหญ่ที่ได้ปลุกระดมคนขวยแห่งศรัทธาจากศาสนิกชนนำเอาเครื่องใช้โครงการมามอบให้ศูนย์กลางในลาวสังสาดและจะนำเอาเครื่องดังกล่าวไปหมุนใช้เข้าในเวียกงานตัวจริงให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
0: และต่อไปจะให้บรรดาทานได้รับฟัง
2: บรรดาทานที่นับถือและแพงคณะประจําสภาแห่งศาสตร์ตีราคาสูงต่อการปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การในลาวสังสาดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายในการติดตามกฎการการเคลื่อนไหวของสภาแห่งศาสตร์สภาประชาชนขันแขวงและสมาชิกสภาซึ่งแสดงออกในของประชุมสมัยสามัญประจำปีของสภาแห่งศาสตร์และสภาประชาชนแขวงองค์การแนวทางสังสาดได้ตั้งนาสาพันธ์นักหกเก่าและองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางขึ้นเสนอบทประกอบคำเห็นต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาแห่งศาสตร์สภาประชาชนขันแขวงและสมาชิกสภาดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา7ของรัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวและกฎหมายของแต่ละองค์การด้วยความรับผิดชอบสูงและสร้างสรรค์ตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาคณะประจําสภาแห่งศาสตร์ได้มอบหมายให้กรรมาธิการบรรณาภาเป็นเสนาธิการประสานสมทบโดยตรงกับศูนย์กลางในลาวสังสาดโดยได้ร่วมกันปรับปรุงกลไกการประสานงานระหว่างคณะประจําสภาแห่งศาสตร์และคณะประจําศูนย์กลางในลาวสังสาดโดยเฉพาะได้ปรับปรุงขอตกลงว่าด้วยการผูกพันระหว่างคณะประจําสภาแห่งศาสตร์กับคณะประจําศูนย์กลางในลาวสังสาดฉบับเลขที่01ทับคปจ.ลงวันที่22เดือน5 2019ประสานสมทบกับการจัดเตรียมองค์ประชุมร่วมระหว่างคณะประจําสภาแห่งศาสตร์กับคณะประจําศูนย์กลางในลาวสังสาดและบรรดาองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางประจําแต่ละปีประสานสมทบกับการจัดเตรียมบทประกอบคำเห็นขององค์การแนวทางสังสาดและองค์การภาคีต่อการประสานงานการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาแห่งศาสตร์ในกองประชุมสมัยสามัญประจำปีของสภาแห่งศาสตร์จัดตั้งกองประชุมสัมมนากลไกการประสานงานตามมติของคณะประจำสภาแห่งศาสตร์ว่าด้วยกลไกการประสานงานระหว่างกรรมาธิการบรรดาภาของสภาแห่งศาสตร์กับกระ สู่องค์การที่เกี่ยวของฉบับเลขที่109ทับคปจลงวันที่11เดือนหา2023ฉบับปรับปรุงและการจัดกองสุ่มถอดถอนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติขอตกลงว่าด้วยการผูกพันระหว่างคณะประจําสภาแห่งศาลกับคณะประจําศูนย์กลางแนวราวสังสาสฉบับเลขที่01ทับคปจลงวันที่22เดือนหา2019นอกจากนี้ยังได้จัดกองประชุมคณะวิสการของกรรมาธิการบรรดาเผ่าลงเขื่อนไว้เฮ็ดเปียกและจัดกองประชุมปรึกษาหรือผัวพันประสานงานกับศูนย์กลางในราวสังสาสและบรรดาองค์การจัดตั้งมหาชนทางศูนย์กลางเซ็นพบปะปรึกษาหรือกับศูนย์กลางในราวสังสาสเกี่ยวกับการเผยแพร่เสื่อมซึมสื่อเอิญของชนเผ่าและการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อถอทางศาสนา
0: ท่านผู้ฟังที่บรรดาท่านรับฟังผ่านไปนั้นแม่นสภาแห่งชาติประกอบคำเห็นต่อกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร้าวสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อเฮ็ดเวียกเฮ็ดการของหลายๆท่านที่ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่และบางท่านอาจพาลูกหลานไปเล่นไปเที่ยวจังใดก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะแม่นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างนึงอยากฝากไว้นั่นก็คือก่อนออกจากบ้านจากเฮือนก็ขอให้กดกาหมดไฟกันก่อนก่อนออกจากเฮือนเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนื้อในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้แต่ตอนนี้เฮาไปพักฟังเสียงเพลงกันก่อนอีกจักนึงเสียงเพลงหลังจากนั้นจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

0: ท่านผู้ฟังมาพบกันในระยะนี้ก็เป็นระยะที่สองของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีอย่างนั้นเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามหับฟัง
1: สรุปผลสำเร็จการจัดพิมพ์ปื้มโฮมบทประพันธ์วรรณคดีสามัคคีมีไซเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งในล้าวสั่งสัตว์ครบรอบ75ปีกองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยอนุกรรมการโฆษณาขบวนการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งในล้าวสั่งสัตว์ครบรอบ75ปีโดยมีท่านดร.นางอินทร์ละวันแก้วบุญพันธ์องค์ประธานศูนย์กลางในล้าวสั่งสัตว์บ่อประจำการเป็นเกียรติเข้าร่วมมีท่านนางแพงพันธ์บุพภาพรคณะประจำศูนย์กลางล้าวสั่งสัตว์หัวหน้ากลุ่มโฆษณาศูนย์กลางลาวสังสาสท่านท้องใบโพธิศาสตร์ประธานสมาคมนักประพันธ์ลาวพร้อมนี้มีบรรดาท่านคณะที่ปรึกษาเรื่องงานขนขวยประชาชนของศูนย์กลางลาวสังสาสบรรดานักเขียนนักประพันธ์ต่างหน้าบรรดากลุ่มของศูนย์กลางลาวสังสาสและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในอาทิตย์ผ่านมานี้ที่ศูนย์กลางลาวสังสาสกองประชุมได้หาฟังบทสรุปย่อในการตีราคาฮอบด้านในขบวนการจัดพิมพ์ปื้มโฮมบทประพันธ์วรรณคดีสามัคคีมีไซในครั้งนี้ซึ่งบ่เพียงแต่เป็นการรวบรวมผลงานวรรณคดีแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีและบทบาทของแนวล้าวสังสาแต่ละระยะสื่ออื่นจากนั้นก็มีการแลกเปลี่ยนคำเห็นและหาฟังคำเห็นโอ้ล้มจากหงประธานบ่ประจำการศูนย์กลางแนวล้าวสังสาปื้มดังกล่าวได้ถ่ายทอดคุณค่าด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความหักชาติผ่านผลงานของนักประพันธ์ลาวซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้สังคมเห็นคุณค่าของความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติโดยผ่านเนื้อใน3ประเภทบทเป็นต้นกับก่อนเรื่องสั้นและบทบันทึกโดยการร่วมมีกับสมาคมนักประพันธ์ลาวและได้รับการสนับสนุนจํานวนนึงจากสังคมพร้อมกันนี้คณะรับผิดชอบยังได้มอบใบย่องยอสรรเสริญให้แก่บรรดานักประพันธ์ที่มีส่วนร่วมในการเขียนผลงานในครั้งนี
0: ้สุดท้ายนี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟัง
2: มื้อนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจและปิติสมซื่นเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนให้แก่ทุกสรรคนเพศวัยศาสนาในทั่วแข่งบริกรรมไซเข้ามาร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนของแนวลาวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12กองประชุมที่มีความหมายความสำคัญในครั้งนี้ซึ่งได้ยกให้เห็นผลงานใน5ปีผ่านมาที่องค์การแนวลาวสร้างชาตินับแต่ขั้นศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นฮอดบ้านได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติมติของพรรคแผนการของรัฐโดยเฉพาะแม่นมติที่11ของศูนย์กลางแนวลาวสังสาสสมัยผ่านมานั้นได้ยกให้เห็นผลงานแต่ละด้านและการในกองประชุมครั้งนี้ก็เป็นได้ความหมายสำคัญอันนึงก็แม่นได้กำหนดจุดหมายใน5ปีต่อหน้าเวียกงานแนวลาวสังสาสและต่อผลงานในระยะ5ปีผ่านมานั้นอยู่แขวงบริกรรมไซของพวกเขาก็ได้มีผลงานหลายด้านในการจัดตั้งปฏิบัติกรรมติของประชุมครั้งผ่านมาโดยเฉพาะกับแม่นเวียกงานเต้าโฮมความสามัคคีอยู่ในทั่วแขวงเนาะซึ่งมันแสดงออกในการสร้างบ้านสามัคคีปองดองครอบครัวสามัคคีปองดองอยู่ในแขวงบริกรรมไซของพวกเฮาแม่นได้ 50,300 กว่าครอบครัวแล้วก็283บ้านแขวงบริกรรมไซมี7เมืองได้รับรองเป็นเมืองสามัคคีปองดองสำเร็จแล้ว6เมืองถือว่าเท่ากับ 85% จุแขวงบริกรรมไซของพวกเฮาครอบครัวพัฒนาบ้านพัฒนาครอบครัวพ้นทุกข์ก็ได้เพิ่มขึ้นบรรดาเมืองที่ได้จัดตั้งปฏิบัติตามดำรัส348ไปสร้างเป็นเมืองเข้มแข็ง5ด้านบ้านพัฒนา4ด้านหลายเมืองผ่านการประเมินก็เห็นว่าได้สำเร็จ5ด้านก็มีหลายเมืองเนาะกันบางเมืองก็สำเร็จ4ด้านก็โดยรวมแล้วก็เห็นว่ามีความคืบหน้าในการแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะชุกยุ้ยให้พ่อแม่ประชาชนทำการผลิตปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ปลูกผลิตเป็นสินค้าเด่นอยู่แข่งบริการแข่งบริการไซของพวกเขาก็แม่นปลูกมันต้นปลูกอย่างพาราในโอกาสสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าก็ขอฝากให้บรรดาพ่อแม่ประชาชนทุกสรรคนเพศไว้พวกเขาจะได้พร้อมกันนำเอาแผนพัฒนาเวียกงานองค์การแนวลาวสังสาสและมติของประชุมครั้งนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติหันเป็นทิศทางแผนการโครงการในการจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงในแต่ละก้าวร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อพร้อมกันเข้าร่วมขบวนการพัฒนาและสร้างสาประเทศของพวกเขาให้นับมือนับเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ
0: ท่านผู้ฟังที่บรรดาท่านรับฟังผ่านไปนั้น แม่นท่านประธานแนวลาวสางซาดแข็งบริคำไซแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสางซาดทั่วประเทศครั้งที่12ท่านผู้ฟังที่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวลาวสางซาดที่ทางรายการของพวกเฮาได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในอาทิตย์นี้และมาเบิ่งเวลานาทีก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบรรดาท่านยังมีความสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501แฟกซ์201-218966ทางรายการของพวกเฮายินดีเอาคำตำหนิติชมของบรรดาท่านมาปรับปรุงรายการของพวกเฮาให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังสามารถติดตาม

ยาเสพติดมีผลให้ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางกายและชีวิตของผู้เสพเฮ็ดให้เสียบทบาทเสียเกียรติศักดิ์ศรีและอนาคตของตนตกต่ำสมองถูกทำลายกลายเป็นคนบ้าเสียจิตใช้ความหุนแรงทำลายชีวิตของตนและผู้อื่นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคณะประจำศูนย์กลางยะลาวสังสารคณะกรรมการควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดระดับชาติ

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงสวัสดีท่านผู้ฟังต้อนรับรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 น 5:00 น ตอนแรกในทุกๆมื้อและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้นวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ในพักเช้าเวลา 8:00 น 5:00 น 9:00 น 1ชั่วโมงเต็มทางขึ้น FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ก็ฝากให้กับมิตรการได้ติดตามรายการของพวกเขาเพื่อท่านจะได้รับรู้สิทธิ์และผลประโยชน์ของตนเองในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมเพื่อป้องกันปัญหาการตกสิทธิ์เสียสิทธิ์ผลประโยชน์เนื่องจากว่าบ่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนำประกันสังคมนั่นเองและนอกจากท่านจะสามารถรับฟังรายการประกันสังคมผ่านทางคลื่นวิทยุแล้วท่านยังสามารถรับชมย้อนหลังนะสำหรับเพจสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์นะเขียนเป็นภาษาลาวเนาะสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์รายการประกันสังคมวันเสาร์วันอาทิตย์ย้อนหลังได้นะผ่านทางเพจดังกล่าวนะสำหรับท่านใดที่อาจจะตื่นนอนบ่ทันนะเนื่องจากว่าเป็นมือพักผ่อนหรืออาจจะพลาดนอนย้อนว่าติดภารกิจก็สามารถกลับไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจดังกล่าวได้เนาะว่าแต่ละอาทิตย์ทีมงานโฆษกของพวกเฮานำเอาหัวข้อใดมาโอ้มาลมให้มีรายการได้รับฟังเนาะก็จะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันรายการในมื้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สันติภาพจะนำมาโอลมให้เมริกันได้รับฟังก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ผู้ประกันตนนะรู้สึกว่าเสียสิทธิผลประโยชน์พอสมควรในกรณีดังกล่าวนี้นะเนื่องจากว่ายังบ่เข้าใจระเบียบการนะประกันสังคมก็คือระเบียบการของทางห้องหมอนะที่เพิ่นได้มีการวางออกในการคุ้มครองในกรณีสัตว์กัดเนาะมีเสื้อว่อเนาะสัตว์ที่มีเสื้อว่อบ่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเนาะหรือว่าสัตว์อื่นๆเนาะที่อาจจะก่อให้เกิดนะมีเสื้อว่อหรือเสื้อเตตนุดอย่างต่างๆเนาะอันนี้แมนเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้รับฟังในหัวข้อนี้เพราะว่ากรณีสัตว์ที่มีเสื้อวอกกัดนี้เนาะมีทั้งกรณีที่ได้รับการคุ้มครองและกรณีที่บ่ได้รับการคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าว่าเฮาบ่ฮู้ระเบียบเนาะเฮาก็อาจจะเป็นคนคนหนึ่งเวลาที่ถูกสัตว์กัดแล้วบ่ได้รับการคุ้มครองก็เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญนั่นแหละมาโอ้มาลมให้เมริกันได้รับฟังในมื้อนี้เนาะก็จะมาว่าเลยกรณีว่าเรื่องของการ

คุ้มครองก่อนละนี้สัตว์กัดโดยส่วนหลายแล้วเนาะกับพ่อก็คือแม่นผู้ประกันตนเกิดนะหมากัดแมวกัดแมวคูดหมาคูดเนาะก็ต้องได้ไปสักยาอ๋อกันบาดทะยัดเนาะกันเสื้อว่ออะสิแม่นบ่อันนี้เฮาก็เพื่อความปลอดภัยของเฮาเพื่อความปลอดภัยของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนาะการที่กรณีสัตว์กัดนี้ประกันสังคมคุ้มครองคือแนวใดเฉพาะสัตว์ที่มีเสื้อผ้ามันซั่นซะเนาะประกันสังคมคุ้มครองคือแนวใดก็คือคุ้มครองในกรณีสัตว์ที่บ่มีเจ้าของเนาะสัตว์ที่บ่มีเจ้าของตามระบบประกันสังคมก็คือแม่นจ่ายสวย50ส่วนห้อยหรือ 50% ของมูลค่าที่มูลค่ายาที่ไปซักเนาะกันว่อดังกล่าวแต่จะคุ้มครองในกรณีที่สัตว์บ่มีเจ้าของเนาะสัตว์บ่มีเจ้าของแม่นสัตว์กลุ่มใดบ่มีเจ้าของก็คือสัตว์ที่บ่มีไผเลี้ยงนะสัตว์น้ำอันนั้นเรียกว่าสัตว์จรจัดนั่นแหละเนาะบ่มีไผเลี้ยงปล่อยปะสะทรายตามถนนหนทางวัดวาอารามเห็นบ่ตลาดตะลีโดยสัตว์ดังกล่าวนี้บ่ได้มีเจ้าของแต่บังเอิญเนาะเกิดมีอันนั้นเอิ้นว่าซกให้เนาะถูกสัตว์ดังกล่าวหันกัดเนาะก็ถือว่าประกันสังคมคุ้มครอง50ส่วนห้อยหรือว่า 50%ก็หมายความว่าเฮาไปซักเนาะไปซักก็คือแม่นไปซักอยู่ห้องหมอเนาะโดยส่วนหลายแล้วห้องหมอก็คือเป็นห้องหมอเมืองเนาะไปซักอยู่ห้องหมอเมืองถ้าว่าเป็นคลินิกเอกชนเนาะอันนี้เพิ่นก็จะบ่คุ้มครองส่วนหลายแล้วก็คือแม่นจะไปซักอยู่ห้องหมอเมืองห้องหมอเมืองเมื่อซักเนาะท่านก็สามารถเอาใบบินไปถอนเงินคืนอยู่ใสไปถอนเงินคืนอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกหรืออยู่ห้องการนะประกันสุขภาพแห่งชาตินะที่เพิ่นรับผิดชอบในปัจจุบันนี้เนาะอย่ามาณปัจจุบันนี้แต่ว่าในอนาคตถ้าว่าเปลี่ยนความรับผิดชอบมาคืนให้ทางประกันสังคมก็คือแม่นงบประมาณในการก็คือจะได้มาเคลมนำประกันสังคมแต่ว่าปัจจุบันก็คือแม่นเคลมนำห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติเนาะอันนี้แม่นกรณีที่สัตว์บ่มีเจ้าของแต่ถ้าสัตว์นั้นเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาเองเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาเองก็หมายความว่าประกันสังคมจะบ่ได้รับผิดชอบเนาะท่านจะต้องได้รับผิดชอบเองด้วยตัวเองนะมาเฮากัดเฮาเฮาก็ต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเนาะในการปิ่นปัวหรือมาค้นข้างบ้านเนาะมาค้นข้างบ้านก็หมายความว่าสัตว์มีเจ้าของนะเนาะเจ้าของก็คือเพื่อนบ้านเว้าง่ายๆถ้าว่าสัตว์ดังกล่าวมีเจ้าของก็คือจะบ่ได้รับผิดชอบก็คือท่านก็จะต้องได้ไปพัวพันกับเจ้าของสัตว์เนาะให้เจ้าของสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบแทนนะหมายความว่าการคุ้มครองในกรณีสัตว์เป็นว่อสัตว์ที่มีเสื้อว่อกัดก็คือจะคุ้มครองกรณีที่สัตว์บ่มีเจ้าของเท่านั้นในระบบประกันสังคมที่คุ้มครองณปัจจุบันนี้เนาะบัดนี้ถ้าว่าอยู่ในเงื่อนไขเป็นสัตว์ที่บ่มีเจ้าของกัดเฮาแน่นอนเนาะตัวนี้เนาะระเบียบเพิ่นก็คือแม่นให้โทรแจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมของท่านภายใน3วันหลังจากที่มีการเอิ้นว่ากัดเนาะหลังจากที่มีอันน่ะ
เหตุการณ์ที่สัตว์กัดต้องโทรแจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมของท่านภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงแจ้งว่าเราได้ถูกสัตว์กัดนะและเพิ่นก็จะแนะนำให้ไปซักยาคันว่าเอิ้นว่าเป็นสัตว์บ่มีเจ้าของเนาะก็แม่นแจ้งให้เฮาไปซักยาอยู่เมืองห้องหมอเมืองเพิ่นจะเป็นผู้นะเอิ้นว่ารับผิดชอบในเรื่องนี้เฮาก็ไปซักแล้วก็คือแม่นภายในเดือนก็คือไปถอนเงินอยู่อันนะห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติที่เพิ่นรับผิดชอบปัจจุบันได้50ส่วนห้อยหรือว่า 50% ของมูลค่าที่เฮาได้ซักทั้งหมดเนาะทั้งหมดก็คือบางคนก็ซัก3เข็มกันเตตานอสบ่กันบาดทะยัดบางคนก็ซักปกติคันว่าเสื้อว่าก็แม่น5เข็มพูดได้เนาะแล้วก็ไปถอนเงินได้50ส่วนห้อยอยู่ภาคส่วนเกี่ยวของที่เฮาไปซักก็คือแม่นห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าถอนอยู่ห้องหมอที่เราเลือกอันนั้นแมนการคุ้มครองในกรณีสัตว์กัดที่มีเสื้อว่าก็แจ้งให้บริการได้รับฟังแบบนั้นสำคัญก็คือแมนต้องได้โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากที่สัตว์กัดท่านได้กัดเราหลังจากนั้นก็ไปซักกันว่าแล้วก็ไปถอนเงินได้50ส่วนห้อยนำภาคส่วนดังกล่าวบัดนี้กรณีสัตว์กัดอันอื่นเด้บอกว่าจะเป็นแมงงอดแมงเงาหั่นน่ะสัตว์ที่มีพิษงูกัดตัวอย่างตัวนี้แมนสามารถไปใส่บัตรปิ้นปัวอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกได้ 100%เนาะก่อนแล้วนี้สัตว์เป็นมีพิษกัดเนาะตัวนี้มันคุ้มครอง 100% แต่ก็ต้องได้มีการแจ้งภายใน3วันป้องกันเนาะเพื่อให้เพิ่นรับรู้เพราะว่าหยังเพราะว่าบางเทื่อไปห้องหมอที่เฮาเลือกอาจจะบ่มีคะแนนการปิ้นปัวกรณีงูกัดตัวอย่างคันว่าแมงงอดขี้เข็บกัดเนาะอย่างเอิ้นว่าเป็นสัตว์น้อยกัดตัวนี้ส่วนหลายก็สิแม่นสามารถปิ้นปัวได้แต่กรณีงูกัดผ่านมาสันติภาพเห็นแต่ห้องหมออันน่ะเศรษฐาธิราชนะเศรษฐาธิราชที่เพิ่นมีเซรั่มสำหรับปิ้นปัวผู้ที่ถูกงูกัดผู้ที่ถูกงูกัดวันนี้กรณีงูกัดนี่ก็คือได้ว่าไปเนาะสันติภาพก็ว่าไปแล้วก็คือเป็นคุ้มครอง 100% สมมุติว่าเฮาไปห้องหมอที่เฮาบ่ได้เลือกสมมุติว่าเฮาไปห้องหมอที่เฮาเลือกแล้วมันบ่มีคะแนนนี่เนาะเฮาก็จำเป็นต้องได้ไปห้องหมอที่มีคะแนนดังกล่าวเนาะก็คือเป็นการปิ้นปัวกรณีแบบงูกัดทางห้องหมออาจจะเฮ็ดใบน้ำส้มหรือกรณีถือว่าเป็นสุกเสริญก็พาได้แหละเนาะก็แม่นไปห้องหมอที่คะแนนเฉพาะอันเลยแต่สำคัญต้องได้โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากงูกัดให้คนในครอบครัวแจ้งก็ได้เนาะให้การจะตั้งแจ้งให้ก็ได้เพื่อเป็นปอนอิงเนาะถ้าว่าได้จ่ายเงินไปแล้วก็คือสามารถถอนได้ในห้องหมอที่ท่านเลือกเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีนะที่เอิ้นว่าเกี่ยวข้องกับสัตว์ที่มีเสื้อว่าหรือสัตว์ที่มีพิษกัดอันนี้มันเป็นความรู้เนาะให้กับมีรายการเพิ่มเติมกรณีที่งูกัดนี่นะเนาะสำคัญหลายงูกัดนี่งูกัดให้พยายามเนาะอันนี้บ่ได้เกี่ยวข้องกับอันนั้นละอันน่ะการใส่บัตรซะหยังละเนาะอันนี้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปิ้นปัวเด้เนาะเพื่อให้มันว่องไวท่วงทันแล้วก็การรักษามันถูกต้องกับพ
พิษงูดังกล่าวเนาะอันนี้แม่นสิ่งที่เฮาควรฮู้กรณีงูกัดเฮาต้องทายฮู้งูชนิดนั้นไว้อันที่1ถ้าบ่ทายทันอันที่2เนาะคันว่าทายบ่ทันเฮ็ดแนวใดก็ได้ให้ได้ฮู้ว่างูตัวนั้นแม่นงูชนิดใดเนาะต้องได้จับมัดใส่ถุงอย่างคักแน่หรือว่าจานความปลอดภัยก็ถ่ายรูปถ่ายรูปไว้ให้ฮู้ว่าเป็นงูชนิดนี้เวลาเฮาไปปิ่นปัวกรณีงูกัดเนาะอันนี้เป็นความฮู้ให้กับอันน่ะท่านผู้ฟังเพราะว่าหยังเพราะว่าเซรั่มการปิ่นปัวกรณีงูกัดนี่หมายความว่าบ่สามารถเอาชนิดอันน่ะอันเดียวมาปัวพิษงูทุกชนิดได้เนาะหมายความว่าต้องฮู้ชนิดของงูเนาะต้องฮู้ชนิดของงูเด้เวลาที่จะสักเซรั่มนะเข้าปิ่นปัวคนเจ็บใหม่ความว่าเอาพิษแก้พิษเนาะเอาพิษนะงูนี่ละเซรั่มก็มาจากพิษงูที่เพิ่นเอาไปนะเข้าสู่ขบวนการผลิตมาเป็นยาเนาะเพื่อปิ่นปัวงูชนิดแต่ละชนิดก็จะมียาชนิดที่แตกต่างกันมีเซรั่มชนิดที่แตกต่างกันอิงใส่ว่าพิษของงูแต่ละสนิดมันบ่คือกันเพราะฉะนั้นแล้วเนาะถ้าว่าเฮาบ่มีรูปหรือจับงูตัวนั้นบ่ได้เนาะก็จะเฮ็ดให้ขั้นตอนการปิ่นปัวอันน่ะซ่าขึ้นยุ่งยากขึ้นเนาะต้องได้ใช้เวลาก็คือแพทย์นี่ต้องได้เจาะเลือดผู้เกี่ยวเนาะไปวิเคราะห์สัวผลจะออกมาก็คือว่าเป็นพิษของงูชนิดใดอันนี้มีอันน่ะเอิ้นว่าเฮ็ดให้อันน่ะขั้นตอนการปิ่นปัวนี่ซ่าขึ้นแทนที่คันว่าฮู้ชนิดของงูก็สามารถเอาเซรั่มตัวที่ถูกกับชนิดนั้นมาซักให้เนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะปลอดภัยได้สูงเนาะปลอดภัยได้สูงแต่คันว่าเฮาบ่ฮู้ชนิดงูแล้วเวลาเฮาไปปิ่นปัวนี้ก็จะเฮ็ดให้การขั้นตอนการปิ่นปัวนี้ซ่าขึ้นกว่าเก่าท่านหมอต้องเอาเลือดเฮาไปวิเคราะห์กับบ่แม่นง่ายรู้สึกว่าจะเป็นมือหรือบ่เนาะผ่านมาตัวจริงเนาะสันติภาพก็เคยมีคนรู้จักคนใกล้เคียงที่ว่าเกิดมีการงูกัดโดยที่บ่รู้ว่าสายพันธุ์หยังชนิดใดเนาะเพราะว่าหันไปให้นาหัวส่วนตอนกลางคืนนี่แหละเนาะแล้วก็เกิดงูกัดในตอนกลางคืนทำอิดกับบุหงสามว่างูกัดเนาะจนในที่สุดก็รู้สึกว่าอันน่ะห่างกายก็เริ่มเจ็บปวดเนาะรู้สึกว่ามีอาการเริ่มหุนแหงขึ้นเนาะจึงไปจึงหัวเป็นงูกัดเนาะก็ส่วนสิฮู้ผลว่างูชนิดใดกัดส่วนสิได้เข้าสู่ขั้นตอนการปิ่นปัวก็เฮ็ดให้ซ่าขึ้นเนาะถ้าว่าเฮามีรูปภาพของงูชนิดนั้นที่กัดถ่ายไว้หรือเอางูชนิดนั้นมานำกันโตบ่ใหญ่หลายพยายามแหละหาวิธีทางเพื่อให้แพทย์เพิ่นได้รู้ว่างูชนิดใดที่กัดเฮาแล้วเพิ่นจะเอาเซรั่มที่มันถูกมันโกงกันมันแมทกันมาซักปิ่นปัวคนเจ็บแล้วมันก็จะเซาไวเนาะมันก็ห่างกายมันก็จะดีขึ้นไวเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้ให้กับบรรดาท่านเนาะเกี่ยวข้องกับกรณีงูกัดนี่แม่นเนาะก็เป็นสิ่งที่อันตรายหลายเนาะคันว่าซ่าแล้วก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตก็เป็นไปได้เนาะอาจจะในพวกเขามาโอ้ล้มกระเติมเนาะกรณีสัตว์กัดนะที่มีความเสี่ยงเป็นวอลเนาะในหัวข้อในมื้อนี้แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือแม่นสัตว์มีพิษมาโอลบให้มีด้วยกันได้ฟังระยะต่อไปนะพวกเขากันยังมีข้อมูลดีๆที่เอิ้นว่าติดพันกับหัวข้อทั้ง9เรามาโอลบให้มีด้วยกันได้ฟังกันตื่มแต่ว่าตอนนี้ไปฟัง1เพลงจากทางรายการ

กับข่าวสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพนะนำเอาหัวข้อสวัสดิการนะที่ติดพันกับบรรดาท่านผู้ฟังนะที่เป็นสมาชิกนะก็ได้มีโอกาสโทรมาสอบถามในหลายๆหัวข้อนะกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกรณีนึงจะว่ามีเรื่อยบ่ก็ถือว่ามีมาปกตินะในกรณีที่ว่าสัตว์กัดโดยเฉพาะแม่นหมากัดแมวกัดมาขูดแมวขูดเพิ่นก็ไปรับการบริการไปซักจ๋าจากนั้นเพิ่นก็ถามมาเนาะว่าคุ้มครองบ่ประกันสังคมกรณีหมากัดแมวกัดหมาขูดแมวขูดก็ได้แจ้งไปว่าคุ้มครองแม่น50ส่วนห้อยแต่ต้องแม่นกรณีสัตว์บ่มีเจ้าของแต่คันว่าเฮาเป็นเจ้าของของสัตว์เจ้าของมาเจ้าของแมวตัวนี้แมนเฮาจะต้องได้รับผิดชอบเอง 100% นะซึ่งปัจจุบันระบบประกันสังคมก็ยังบ่ได้คุ้มครองกลุ่มเอาเนาะสำหรับกรณีสัตว์ที่มีเจ้าของเนาะคุ้มครองแต่กรณีสัตว์ที่บ่มีเจ้าของนั่นเองเนาะการถอนเงินคืนก็คือแมนถอนคืนอยู่ห้องหมอที่ท่านเรียกเนาะเบื้องต้นก็คือแมนไปซักอยู่ห้องหมอเมืองแล้วห้องหมอเมืองจะนะออกใบบงใบบินต่างๆเขาก็ไปถอนเงินได้50ส่วนห้อยถอนอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกหรือไปเงินอยู่ห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขนะที่เป็นรับผิดชอบณปัจจุบันนี้นะและก็นอกจากนั้นก็คือแมนก่อนแล้วนี้งูกัดกับสันติภาพได้บอกไปแล้วเนาะงูมีพิษสัตว์มีพิษที่เข็บแมงงอดอย่างต่างๆหรือว่าแม่นแต่งูก็คือเพิ่นจะคุ้มครองสามารถใช้บัตรประกันสังคมคุ้มครองได้ 100% ในการปิ้นผัวถ้าห้องหมอที่เฮาเลือกบ่มีก็แม่นสามารถไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอที่เป็นแขนงการเฉพาะแต่ต้องเป็นห้องหมอของรัฐนะคลินิกเอกชนจะบ่ทันได้รับการคุ้มครองเถื่อนณปัจจุบันบอกว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีไปปิ้นปัวพญาทั่วไปเองก็ดีหรือว่ากรณีอื่นๆเนาะหมายความว่ากรณีคันว่าใส่บัตรประกันสังคมบ่สามารถไปใส่อยู่ห้องหมอเอกชนได้เถื่อนะปัจจุบันนี้เนาะสามารถใส่เพียงแต่ห้องหมอของรัฐแต่ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินแม่นท่านจะต้องได้โทรแจ้งภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงบ่ว่าจะเป็นหมากัดแมวกัดงูกัดเนาะก็ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินอาจจะได้ไปห้องหมออื่นที่เฮาบ่ได้เลือกเป็นต้นแมนสัตว์กัดเนาะมีเสื้อว่อหมากัดจังซี่นี่ก็ต้องได้ไปซักอยู่ห้องหมอสุขศาลาขออภัยเนาะก็ต้องได้ไปซักอยู่นะห้องหมอเมืองซึ่งบางนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องหมอเมืองเนาะสุขศาลาก็จะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็กรณีงูกัดอันนี้ก็จะไปเอิ้นว่าห้องหมอเฉพาะเนาะคําว่าห้องหมอที่เฮาเลือกบ่มีก็จะเป็นห้องหมอคําว่าอยู่นครหลวงอินจันทน์ก็คือห้องหมอเศรษฐาธิราชที่เพิ่นมีเซรั่มกรณีงูกัดนะก็สามารถใส่บัตรโดยการที่ต้องแจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมของท่านก่อนภายใน3วันหลังจากสัตว์กัดโทรแจ้งและก็สามารถไปใช้บริการปิ้นผัวอยู่ห้องหมอของรัฐที่เป็นแขนงเฉพาะหั้นเนาะเอิ้นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินก็ว่าแม่นเนาะกรณีสัตว์กัดงูกัดอันนั้นก็คืออันน่ะขั้นตอนเนาะขั้นตอนเนาะการไปใช้บริการเนาะอย่าลืมว่าสามารถใช้บัตรได้กรณีสัตว์บ่มีเจ้าของกรณีหมาแมวกัดเนาะได้50ส่วนห้อยแต่คันว่ากรณีเฮาเป็นเจ้าของเองหรือว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นของเพื่อนบ้านหรือของใครก็ตามแต่ที่มีเจ้าของตัวนี้แม่นบ่สามารถเคลมประกันสังคมได้มีแต่สามารถท่านต้องได้เอิ้นว่าไปพัวพันกับเจ้าของสัตว์เพื่อให้เพิ่นเป็นผู้รับผิดชอบนะตามระเบียบการนั่นแหละเนาะก็สำหรับท่านใดที่สนใจเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับกรณี
สัตว์กัดคันว่าเมื่อนี้สันติภาพเบาไปแล้วอาจจะมันจะมีสองกรณีเนาะบางเทื่อบางท่านฟังแล้วอาจจะยังงงอยู่ตัวอย่างก็โทรมาสอบถาม1508ก็ได้หรือว่าอินบ็อกซ์มา Facebook ประกันสังคมแห่งชาติก็ได้ในวันและเวลาราชการ 8:00 น. 5:00 น. 4:00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะสำหรับกรณีดังกล่าวสำหรับการถอนเงินกันแน่นอนเนาะก็ต้องมีเอกสารต้นฉบับแหละของแท้ทั้งหมดที่ว่าไปซักสมมุติว่าไปซัก5เข็มเนาะเอกสารต่างๆทั้งหมดของแท้นั้นก็ต้องได้ถอนสำคัญต้องได้แจ้งก่อนเนาะคันว่าแจ้งแล้วภายใน3วันหลังจากสัตว์กัดก็คือแบบสามารถไปถอนภายในเดือนเพิ่นก็จะพยายามให้ถอนภายในเดือนหมายความว่าในเดือนสมมุติว่าเพิ่นให้ซักอยู่3เข็มหมายความว่าซักครบ3เข็มแล้วสามารถไปถอนได้แต่คันว่าซัก5เข็มมันข้ามไปเดือนใหม่เนาะท่านต้องไปเข็มก่อนภายในเดือนนั้นเนาะเหลืออีกเข็ม1หรือ2เข็มในเดือนต่อไปจึงไปเข็มใหม่ได้50ส่วนห้อยคันว่าเป็นกรณีสัตว์บ่มีเจ้าของเนาะก็เบิ่งเวลาขอขอบใจเมริกันเนาะพบๆในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ขอทุกท่านมีความสุขสันติภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
2: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบสบายดีมินทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทครับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันในวันอังคารที่2เดือนมิถุนาปี2026ท่านผู้ฟังที่หักแพงสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมมาพบกันท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา16โมงหา16โมง30ทางระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์FM 94.3 MHz และฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la รายการนี้เป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังมาพบกันต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาที่ข่าวนี้ซึ่งมาฮอดปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศได้มีการสืบต่อค้นหาดำเนินการค้นหาผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พบเห็นช่วยเหลือและกอบกู้เอาชีวิตของเขาเจ้าให้ได้อย่างปลอดภัยโดยไวที่สุดภายหลังที่ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลาหลายกว่า10วันนับแต่วันที่19พฤษภาคม2026ผ่านมาและสามารถช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในถ้ำดังกล่าวออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้ว5คนท่านนรเศรษฐปาลสิงห์หรือคูเบนผู้เซียวซานมุดน้ำถ้ำสากลจากประเทศไทยทั้งเป็นหนึ่งในหน่วยงานค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองลองแจ้งได้แห่งฮู้ว่าการปฏิบัติค้นหาผู้ประสบภัยในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความยุ่งยากหลายสมควรเนื่องจากถ้ำมีขนาดแคบยาวบางบอนได้ค้านเข้าไปปากถ้ำมีน้ำท่วมขังและได้นำเอาจักสูบน้ำมาติดตั้งแล้วสูบน้ำออกตลอดเวลาพร้อมทั้งได้นำเอาออกซิเจนเข้าซวยเพื่อหายใจแต่ได้รับการช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนของลาวรวมถึงผู้เซียวซานจากต่างประเทศเฮ็ดให้สามารถนำเอา5คนออกมาจากถ้ำได้ด้วยความปลอดภัยแต่สิ่งที่ฮิปฮอนในปัจจุบันนี้แม่นกำลังวางแผนสืบต่อค้นหาผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำอีก2คนอย่างรีบด่วนเนื่องจากพบเห็นห้องห้อยว่า2คนนี้ยังมีชีวิตอยู่จนกว่าจะสำเร็จภารกิจขณะที่นางพวงซึ่งเป็นแม่ของเท่าเบ๋หนึ่งในจำนวนผู้ประสบภัย2คนที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำได้แสดงความรู้สึกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุผ่านมาลูกชายตนได้ไปซอกอยู่หากินตามความลึงเคยในการดำรงชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ท้องถิ่นหวังว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยเหลือและกอบกู้เอาชีวิตของลูกชายออกมาได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อการจัดตั้งภาครัฐหน่วยกู้ภัยทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะหน่วยกู้ภัยจากประเทศไทยที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวของตนเองเป็นอย่างดีขณะเดียวกันผู้ประสบภัย5คนที่ทีมงานกู้ภัยสามารถช่วยเหลือออกมาได้ก่อนหน้านี้ปัจจุบันได้รับการปินปัวตามลักวิชาการแพทย์และได้รับการเบื้องแย้งดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเจ้าทั้งหมดพร้อมฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่จะต้องสืบต่อจะตั้งปฏิบัติในปัจจุบันนี้ก็แม่นการช่วยเหลือผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำจำนวน2คนอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆถึงว่าสภาพเส้นทางจะเป็นภูสูงสันและยุ่งยากก็ตามแต่กระบวเป็นอุปสรรคต่อหน่วยงานกู้ภัยแต่อย่างใดนับถือน้ำใจของทุกภาคส่วนแท้ๆท่านผู้ฟังที่ได้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานในข้างนี้นะขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนประชาชนทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่และขอให้ช่วยเหลือ2คนที่เหลือที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำออกมาได้อย่างปลอดภัยเอาละท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่างต่อไปจึงมาพบกันอีก

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ท่านพวมให้เกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันตื่มอีกมาที่ความอันตรายของการสูบยากันแน่ท่านผู้ฟังเว้าเรื่องเกี่ยวกับการสูบยานี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเจ็บเป็นและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยสามารถก่อให้เกิดพยาธิแห้งหลายสนิทเส้นวามะเร็งปอดโรคหัวใจเส้นเลือดสมองตีบพยาธิปอดอุดตันซ้ำเหื้อแล้วก็อีกหลายๆพยาธิที่คุกคามในชีวิตสิ่งที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบันก็คือการแพร่ระบาดของยาสูบไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและวัยหนุ่มซึ่งถูกนำเสนอในรูปแบบทันสมัยมีกลิ่นมีรสชาติดึงดูดจนเฮ็ดให้หลายคนนี่เข้าใจผิดว่าบ่เป็นอันตรายแท้จริงแล้วยาสูบไฟฟ้ายังมีสารนิโคตินและสารเคมีอื่นๆที่สามารถส่งผลให้ต่อสมองและระบบหายใจได้นอกจากจะมีผลกระทบด้านสุขภาพแล้วการสูบยายังสร้างภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวและสังคมทั้งค่าใช้จ่ายในการปีนป่วนพยาธิและการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจนำอีกดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เห็นความสำคัญเนาะก็ได้ออกมาตรการเข้มห้ามสูบยาในสถานที่สาธารณะและประกาศแบนยาสูบไฟฟ้ารอบด้านทั่วประเทศเลยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกหนังสือแจ้งการฉบับเลขที่0489ทับสน.ลงวันที่29พฤษภาคม2566ถึงทุกภาคส่วนในสังคมและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าทั่วประเทศให้เพิ่มทวีความเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาสูบเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะแม่หญิงและเด็กน้อยจากความเสี่ยงของพยาธิไห้แห้งเนาะดังที่โนรีเว้าไปนั่นบ่ว่าจะเป็นพยาธิปอดอักเสบซ้ำเหื้อปอดอักเสบซ้ำเหื้อหรือว่าโรคหัวใจและอื่นๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนกระทรวงสาธารณสุขได้เน้นหนัก4มาตรการและข้อห้ามที่ทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็คือ1ละแม่นเขตปอดยาสูบห้อยส่วนห้อยห้ามสูบยาเด็ดขาดห้ามสูบยาภายในอาคารสำนักงานของรัฐและเอกชนสถานที่โดยสารรถไฟสนามบินท่าเรือศูนย์การค้าตลาดห้านอาหารโฮงแฮมห้านบันเทิงห้านคาราโอเกะห้านนวดสปาและห้านเสริมสวยห้ามสูบยาทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานบริการสาธารณสุขเป็นห้องหมอห้องหมอน้อยสถานการศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยสถานที่กีฬาพาหนะโดยสารสาธารณะและทุกจุดที่มีป้ายห้ามสูบยา2ก็คือการปกป้องเด็กและเยาวชนเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแม่นห้ามสมไส้จำหน่ายหรือขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทอย่างเด็ดขาดและ3ก็คือแบนยาสูบไฟฟ้าและปรากู้แบบรอบด้านสปป.ลาวประกาศห้ามรอบด้านต่อกับยาสูบแบบใหม่ทุกสนิทเป็นต้นแมนยาสูบไฟฟ้ายาสูบระเหยอายยาสูบซีซ่าหรือบารากูรวมทั้งอุปกรณ์ที่ค่ายคือกันข้อห้ามนี้ความรวมทั้งห้ามสมไส้ห้ามซื้อห้ามขายห้ามจำหน่ายห้ามผลิตห้ามนำเข้าห้ามส่งออกและห้ามส่งผ่านเพราะถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและข้อที่4ก็คือจุดห้ามวางขายและจำหน่ายยาสูบห้ามบ่ให้มีการขายหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในเขตสถานบริการสาธารณสุขสถานการศึกษาห้องการรัฐเอกชนหอวัฒนธรรมสถานที่ทางศาสนาส่วนสาธารณะและส่วนสนุกสำหรับเด็กน้อยถ้าหากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบเห็นบุคคลหรือภาคส่วนใดละเมิดกฎหมายและระเบียบการควบคุมยาสูบจะถูกดำเนินมาตรการลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งขัดที่สุดพร้อมใจกันท่านผู้ฟังตามแจ้งการที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้แจ้งการออกมาเกี่ยวกับมาตรการเข้มห้ามสูบยาในสถานที่สาธารณะและประกาศแบนยาสูบไฟฟ้ารอบด้านทั่วประเทศเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยะต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมือนี่โตโทมาหาเฮามีเรื่องอย่างน้อ
0: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวอย่างฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ตอนหาทุกทานกับพื้นกับสุรายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วท่านผู้ฟังที่หักแพงไปฟังอีกหนึ่งข่าวก่อนเวลาจะหมดลงนั่นในตอนเช้าของวันที่31พฤษภาคม2016ท่านไซยเดชวงสารวันหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนแขวงไซสมบูรณ์ทั้งเป็นคณะเฉพาะกิจติดตามกวดการแห่ธาตุพร้อมด้วยคณะได้นำพาองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องลงเคลื่อนไหวกวดการและลาดตระเวนเพื่อติดตามสกัดกั้นการเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมายอยู่เขตห้วยน้ำกวดการและลาดตระเวนเพื่อติดตามสกัดกั้นการเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมายอยู่เขตห้วยน้ำบ้านน้ำย้อนเมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์ซึ่งว่าผ่านการลงกวดการตัวจริงเจ้าหน้าที่สามารถกวดพบและเข้าจับกลุ่มกุ้งคนที่กำลังลักลอบขุดค้นแฮคำตกคอนแบบผิดกฎหมายซึ่งสามารถกักตัวผู้ร่วมขบวนการเป็นกรรมกรได้ทั้งหมด3คนพร้อมเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ยังสามารถยึดเครื่องของกลางที่นำไส้เข้าในการกระทำผิดได้หลายเนาะได้จำนวนหลายเลยแหละซึ่งประกอบมีรถจกเนาะรถขุดนี่จำนวน2คันตะแกรงใหญ่สำหรับฮอนแฮคำจำนวน1อันจักดูดน้ำขนาดใหญ่จำนวน2เครื่องน้ำมันกระส้วนจำนวน5ถังถังละ200ลิตรบางฮอนค้ำจำนวน3บางผ่าพรมหรือว่าผ่าดักค้ำนี่จำนวน12ผืนและทอดูดน้ำจำนวน2ก้อพร้อมเดียวกันนี้ทางคณะเฉพาะกิจก็ได้นำเอาอุปกรณ์และพาหนะในการขุดค้นแฮค้ำตกคอนที่ยึดได้นั่นไปปาไว้กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงดำเนินคดีต่อผู้ละเมิดกฎหมายอีกหนึ่งข่าวๆที่ทางรายการของพวกเรามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังเอาละในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาซึ่งท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา16โมงหา16โมง30ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz สำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้างใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697 มื้อนี้มนูลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง

0: มื่อนี้เป็นมื้อวันอังคารแฮม2ค่ำเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกลุ่มกับวันที่2มิถุนาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะไปที่แขวงสวรรณเขตไปล้มสายกับท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตท่านจะไม่รู้ว่าทั้งแขวงสวรรณเขตนี้ได้มีการจัดพิธีปลูกต้นไม้และวันเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วบ่เพิ่นได้กำหนดคือมื้อใดหรือว่าเพิ่นจัดผ่านมาแล้วและแผนการทั่วแขวงนี้เด้เบิดปีนี้จะปลูกต้นไม้หลายหน่อยปานใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านสุนันทา
1: จ้าสบายดี
0: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบ้านพันเมืองท่าน
1: จ้าสบายดี
0: เจ้าเป็นจังได๋น้อทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติละบ่แล้วก็วันเคียงคู่ใส่กับวันเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะวันที่5มิถุนายนนี้ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นได้ใดเนี่ยเจ้า
1: เจ้าๆสวรรณเขตพวกเฮาก็ได้จัดแล้วได้จัดเป็นทางการแล้วสําเร็จเมื่อวานนี้เนาะ
0: โอ้พร้อมกันเนาะ
1: เจ้าพร้อมกันคิดว่าคือสิพร้อมกันในขอบเขตทั่วประเทศ
0: เจ้าและทั้งแขวงเฉพาะทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการเฉพาะเมื่อวานนี้เนาะได้มีการจัดกิจกรรมอย่างแน่แล้วก็แผนการปลูกต้นไม้เด้เจ้า
1: เจ้าเมื่อวานนี้เนาะก็ได้จัดอยู่2สถานที่ใหญ่ๆหลักๆเนาะและสถานที่ทมิตรและแม่นพวกเราจัดอยู่แข่งนี้โดยแม่นทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสมทบกับนครไกรสอนพรหมวิหารที่เป็นเมืองเป็นนครของแข่งสวรรณเขตนี้จัดพิธีปลูกต้นไม้เนาะอยู่ในเขตกันเจือนแคมคองนี่เป็นเขตพัฒนาของเมืองของนครของแข็งสัสและพวกเฮาก็ได้จัดกิจกรรมปลูกไม้การปลูกไม้ละแม่นพวกเฮาปีนี้แม่นพวกเฮาปลูกต้นไม้ใหญ่เนาะต้นไม้ใหญ่อยู่ในเขตดังกล่าวหั่นรวม50กว่าต้นนี่แหละพิธีปลูกเมื่อวานนี้โดยแม่นการนําแข็งการนําเมืองบรรดาแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและบรรดาต้นไม้หั่นก็มี8ชนิดเนาะที่พวกเฮาปลูกหลักๆ ก็แม่นต้นไฮเนาะต้นไฮ23ต้นต้นดู15ต้นนอกนั้นก็แม่นมีต้นกากะเหล่าเนาะต้นคูนต้นกระโดนน้ํากระโดนโครวมทั้งหมดประมาณ52 53ต้นพวกเฮาปลูกเมื่อวานนี้แต่หลักๆการปลูกอยู่ในเขตดังกล่าวหั้นละแม่นมันติดพันกับการรักษาเขตดินแดนรักษาเขตกันเจือนเนาะรวมทั้งการให้ห่มเงาอยู่ในเขตพัฒนาเขตแคมของหั้นและจะสังเกตเห็นว่าเทื่อนี้พวกเฮาปลูกไม้ไฮเนาะแล้วก็ไม้ให้ห่มจำนวนหลายจุดประสงค์ก็แม่นอยากดึงดูดเอาบรรดาบรรดาสัตว์ป่าโดยเฉพาะแม่นนกเนาะเป็นที่อยู่อาศัยของนกของหนูของกระฮอกกระแตว่าซั่นซะต่อไปมันก็สิเป็นห่มเงาหลายละอยู่ในเขตนั้นเนาะต้นไฮก็เป็นต้นไม้ที่สัตว์มักไปอาศัยเนาะหลักๆพวกเฮาอันล่ะเราปลูกไม้ให้และนอกจากการปลูกต้นไม้แล้วและกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะครบรอบ53ปีก็คือวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีรวมทั้งวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีครับพวกเฮาก็ได้จัดกิจกรรมย่างเนาะภายหลังปลูกไม้แล้วพวกเฮาก็จัดกิจกรรมย่างในซึ่งสัญลักษณ์วันสันซาเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวฮะและการย่างก็แม่นเริ่มแต่จุดปลูกไม้ฮะแหละ
0: เจ้า
1: ไปหาเขตท่องเที่ยวแคมคองของนครไกรสอนฮะเน
0: า
1: ะเพราะว่าเขตแคมคองอันพวกเฮาก็แข่งกับโดยภายใต้การชี้นำของสหายเลขาพรรคแข่งเพิ่นก็นำพาสร้างพระใหญ่เน
0: า
1: ะพระสูงใหญ่แล้วแหละสูงเฉพาะแต่ฐานพระบาทเพิ่นขึ้นไปหายอดก็แม่น39เมตรแล้วเน
0: า
1: ะสูงอีหลีแล้วก็เป็นพระใหญ่หมายว่าย่างเป็นขบวน

0: ยมีการนำแหละเป็นผู้นำพาก็มีน้องน้อยนักเรียนเยาวชนอายุอนุชนพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตดังกล่าวเข้าร่วมจำนวนเกือบ 3-400 คนพุ่นแหละ
1: เจ้า
0: เนาะย่างอันน่ะเพื่อเฉลิมฉลองแล้วก็รวมทางการโฆษณาเผยแพร่ไปพร้อมๆกันเนาะ
1: เจ้า
0: แล้วอยู่ในนครไกรสอนก็คือแข่งพร้อมเท่ากันจัดพิธีอันน่ะ 3-4 เนื้อในสำคัญสำคัญคือนั่นนั่นแหละ
1: เจ้า
0: และพร้อมๆเดียวกันนะ
1: เจ้าเชิญเลยว่าเลย
0: เชิญเชิญ
1: อันน่ะระยะนั้นการย่างเพื่อสุขภาพนี่นะเตะบอลปลูกเนาะจนไปหานะชุดที่ทานได้เว้ามานี่ไกลไกลปานใดเจ้าระยะทางนี่ย่างเพื่อสุขภาพนี่
0: ประมาณเกือบลักหนึ่งเนาะไปกลับกับประมาณ2ลัก2กิโลเมตรเนาะ
1: เจ้า
0: หมายว่าย่างไปแล้วก็กลับเนาะย่างไปเกี้ยวอันน่ะเกี้ยวไปตามทางสายทางลักเน
1: า
0: ะถ้าท่านมาสวรรค์ในเขตกสิคิดพาบอกมันมีสายทางลักที่เป็นเขตพัฒนามีตลาดกลางคืนแล้วก็มีห้างร้านอาหารต่างๆอันนั้นมันย่างตามสายทางลักนั้นภายหลังสำเร็จไปฮอดสถานที่ไปฮอดชุดหมายฮั่นหอมเหศักดิ์ลักเมืองเนาะแล้วก็บ่อนสร้างพระใหญ่ฮั่นแล้วพวกเฮาก็เกี้ยวคืนตามทางแคมป์ของเนาะทางแคมป์ของที่เป็นฟุตบาทแล้วก็เป็นต้นไม้เป็นห่มสวยงามย่างตามนาแคมของเขตกันเชื่อนเนาะกลับคืนมาบนสถานที่ปลูกไม้รวมๆกับประมาณ2ลักเนาะไปกลับ
1: และท่านคันเว้าเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วก็วันสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็เป็นมันติดพันกันเนาะมันติดพันกันและการจัดกิจกรรมในเมื่อวานนี้ท่านเห็นว่าประชาชนก็คือผู้เข้าร่วมให้ความสนใจคือใดและเห็นได้ความสำคัญคือใด
0: เจ้าอันนี้ว่ารวมเนาะเทื่อนี้ก็เป็นอีกเทื่อนึงเนาะที่พวกเฮากิจกรรมจัดกิจกรรมดังกล่าวนี่และถ้าเทียบใส่กับในเมื่อก่อนเนาะเทื่อนี้พวกเฮาเฮ็ดร่วมกับนครไกรสอนเนาะแต่ละเทื่อผ่านมาแผนกสิกรรมพวกเฮาก็เฮ็ดเนาะแบบมอบหมายเฮ็ดอย่างใหญ่ไปแต่ละเมืองเนาะคือปีก่อนนี้พวกเฮาก็เฮ็ดกับเมืองอุทุมพรและปีนี้พวกเฮาเฮ็ดกับนครไกรสอนซึ่งเป็นนครหลวงของแข่งสวรรคเขตนี่และตามการสังเกตตีราคาเนาะติดพันกับวันสำคัญต่างๆนี่นอกจากปลูกไม้แล้วเป็นวันเด็กน้อยแล้วก็เป็นวันสิ่งแวดล้อมและก็ได้รับความสนใจนั่นแหละเนาะได้รับความสนใจจากสังคมก็คือมหาชนมันแสดงออกอยู่บนว่าประชาชนเนาะอยู่ในเขตดังกล่าวติดพันกับสถานที่ปลูกไม้ของพวกเฮาหั่นก็แม่นเข้าร่วมเป็นขบวนแล้วก็เด็กน้อยเนาะเยาวชนเนาะนับตั้งแต่สาวหนุ่มเยาวชนนักเรียนอนุชนก็แม่นเป็นขบวนการเข้าร่วมแบบพร้อมเพียงเนาะแบบพร้อมเพียงแล้วก็ให้ความสนใจหลายนอกจากนั้นติดพันกับขบวนการดังกล่าวฮั่นก็สังเกตเห็นว่ามีหลายภาคส่วนเนาะที่เป็นกระบอกเสียงในการโฆษณาเผยแพร่บอกเป็นลักษณะเป็นนาเข้าห้องนั่นใดอันฟูอินเซอร์บอกหรือว่าเป็น
1: ผู้ YouTuber,
0: อันนั้นมีซองมีซองของตัวเองมาถ่ายทำมาอันนั้นแล้วเพื่อออกข่าวหั่นน่ะเนาะเพราะว่ากิจกรรมพวกเฮาก็คือเว้าหั่นแหละมันหลายกิจกรรมแล้วก็เป็นแบบว่ารวมกับแม่นเทื่อนี้เป็นขบวนการใหญ่ปลูกไม้กับแม่นปลูกไม้ใหญ่เนาะไม้กับแม่นเป็นอุ้มกันแหละเนาะปลูกไม้ดูไม้ให้หั่นว่ารวมกับแม่นปลูกไม้ใหญ่ผ่านมากับแม่นปลูกไม้ตัวน้อยเนาะแล้วก็รวมทั้งขบวนการของสังคมมันแสดงออกเวลาพวกเฮาฮอดปัจจุบันนี้ก็เฉพาะสวรรค์เขตพวกเฮาก็ได้ออกข่าวเนาะทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทรภาพภายหลังที่จัดพิธีแล้วหั่นนะเนาะก็แม่นมีคนติดตามหลายเนาะไปมีคอมเมนต์มีคำเห็นกดไลค์กดแชร์จำนวนหลายก็ถือว่าสังคมให้ความสนใจ ลายและก็ให้เห็นได้ความสำคัญในการเฉลิมฉลองวันดังกล่าวนี้เนาะอันนี้ในนามส่วนตัวก็คือในนามผู้รับผิดชอบแขนงการและสังเกตที่ราคาคือนั้นนั้นเนาะนอกจากนั้นแล้วพวกเฮาก็ติดตามเนาะการจัดบรรดากิจกรรมต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะแล้วมันอยู่ทางศูนย์กลางอยู่แต่ละแข้งเนาะถือว่าขบวนการของพวกเฮานี่ก็บ่น้อยหน้าแหละเนาะสวรรคเขตของพวกเฮานี่ก็ถือว่าสังคมในทั่วแข้งก็คือในทั่วประเทศนี่ก็ให้ความสนใจหลายเนาะ
1: เจ้า
0: จับแขกว่านั้นในนามส่วนตัว
1: เจ้าก็คือเป้าหมายหลักก็บ่มีหยังอันอื่นอันใดดอกทุกตัวประเทศนี้แต่ละแขวงนี่ก็เป้าหมายก็เพื่อหยังก็เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้รับรู้ความหมายความสำคัญในการปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นป่าขึ้นได้มันส่งอากาศสดขึ้นได้แล้วก็ดีขึ้นได้กับดีต่อสิ่งแวดล้อมนี่และสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็เฮ็ดให้อากาศที่เฮ็ดให้เฮาได้สูดดมอยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งมันก็ปกป้องพวกมลพิษทางอากาศตื้มเนาะท่านเนาะและท่านนี
0: ้
1: ทั้งแขวงสวรรคเขตเฮาก็คือฮู้แหละเว้าเรื่องระยะผ่านมาก็คือฤดูแล้งผ่านมาเนาะ
0: ครับ
1: ไฟใหม่ล้ำปลาในการจูดขี้เหงื่อซ้ายการจูดเพื่อทำการผลิตแน่อยู่ทั้งแขวงสวรรคเขตเฮาปีนี้เป็นคืนน่ะเดี๋ยวอยากให้เว้าสภาพโดยรวมให้หน่อยนึงเด้อเจ้า
0: เจ้าสภาพโดยรวมติดพันกับการคุ้มครองโดยเฉพาะระยะที่ฤดูแล้งผ่านมานี้เนาะเกี่ยวกับการจูดทากทางเนาะเพื่อเหตุการณ์ผลิตของพ่อแม่ประชาชนนะผ่านการติดตามของพวกเฮาเฉพาะสวรรคเขตของพวกเฮาก็แม่นบ่พบปัญหาอย่างหลายเนาะคือกันกับเบื้องนะบ่คือกันกับเบื้องนครหลวงเนาะที่มีข่าวไฟไหม้ป่าทั้งภูพนังภูเขาคุ้ยหรือว่าทั้งภาคเหนืออื่นๆทั้งสวรรคเขตของพวกเฮานี่ถือว่าบ่มีเนาะเบาบางหลายแต่พ่อแม่ประชาชนก็อันนี้ลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะจํานวนหนึ่งจํานวนน้อยเนาะที่ทากทางหัวสวนของตัวเองแล้วจูดเฮ็ดให้เกิดจุดฮ้อนเกิดควันเนาะแต่ว่ารวมนี่ก็บ่มีปัญหาหลายก็ติดพันกับพวกเฮาจะตั้งปฏิบัติแต่หัวที่เนาะภายหลังที่มีแจ้งการของกระทรวงแผนกพวกเฮาก็พันขยายแจ้งการดังกล่าวหันแจ้งลงหาแต่ละเมืองเนาะเมืองก็ได้ลงสมทบกับบ้านเนาะแจ้งหาบ้านตื้มในการคุ้มครองการทากการทางและการร่วมทางการจูดเพื่อบ่ให้มีไฟไหม้ลามป่าฮะเนาะอันนี้เฉพาะแต่บุคคลที่เป็นต้นเหตุในการจูดป่าเฮ็ดให้มันมีจุดฮ้อนฮะส่วนเบื้องอันที่มันเกิดตามธรรมชาติปีนี้ก็ถึงว่าสิแห้งแล้งก็บ่มีปัญหาว่าเกิดไฟไหม้ลามป่าด้วยธรรมชาติฮะเนาะก็ถือว่าสวรรคเขตของเฮาบ่มีปัญหาหยังเนาะเกี่ยวกับอันไฟไหม้ลามป่านี้
1: เจ้าท่านเองฝากถึงประชาชนได้ในการเอาใจใส่ในต่อเวียกงานการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือป่าไม้เพื่อให้อยู่เคียงคู่กับประชาชนชาวแขวงสวรรคเขตตลอดไป
0: เจ้าก็ถือโอกาสเนาะผ่านส่งข่าวส่งข้อความผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮานี้เนาะติดพันกับการอนุรักษ์รักษาป่าไม้ก็คือสิ่งแวดล้อมรวมทั้งชีวนานาพันธุ์โดยเฉพาะและอยู่แข่งสวรรคเขตของพวกเฮานี้เนาะก็อยากให้ทุกคนต้องเข้าใจเนาะแล้วก็เห็นความสำคัญของป่าไม้เนาะของทรัพยากรป่าไม้ถ้าพวกเฮาบ่พร้อมกันอนุรักษ์รักษาก็สิบ่เหลือไว้ให้ลูกให้หลานของพวกเฮาเนาะแต่ละปีทั้งพรรคและรัฐบาลเฮาก็เอาใจใส่แล้วก็มีคำขวัญออกอยู่ตลอดเนาะคือปีนี้ติดพันกับวันปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลกวันเด็กน้อยสากลเนาะเพิ่นก็มีคำขวัญว่าพวกเฮานี่ถึงเวลาแล้วพวกเฮาต้องได้เอาใจใส่เกี่ยวกับสภาพ แวดล้อมในการรักษาสภาพแวดล้อมให้มันอุดมสมบูรณ์แล้วก็สดใสขึ้นนั้นอันนี้มันมีความสำคัญแท้ๆและก็เรียกร้องให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนของพวกเราแหละคือในระเบียบการคือนิติกรรมในกฎหมายเพิ่นก็ได้กำหนดป่าไม้นี่ก็เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติมันเป็นพันธะของทุกคนต้องได้อนุรักษ์ปกปักรักษาต่อร่วมกันบ่แม่นว่าภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งและแม่นเป็นความรับผิดชอบของภาครัฐต่างหน้าภาครัฐก็แม่นคะแนนการเนาะคืออยู่ศูนย์กลางก็แม่นกระทรวงอยู่ท้องถิ่นก็แม่นแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเราแต่ในการคุ้มครองเนาะในการอนุรักษ์ปกปักรักษาคะแนนการก็บ่สามารถเฮ็ดได้ทั่วถึงถ้าทุกคนบ่มีส่วนร่วมในการคุ้มครองในการบริบทรักษาปกปักรักษาป่าไม้และก็ทรัพยากรป่าไม้ของพวกเฮานี้ให้มันยืนยงและก็เคียงคู่กับสังคมเคียงคู่กับประชาชนของพวกเฮานี้เนาะและยิ่งไปกว่านั้นฮะในเขตชนบทในเขตบรรดาเมืองที่ติดแปะเนาะบันโดยเฉพาะบรรดาบ้านที่นอนใน3ประเภทป่าเนาะยิ่งมีความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตนั้นดังนั้นถ้ารักษาอนุรักษ์รักษาป่าไม้อุดมสมบูรณ์เนาะชีวะนาฏพันธ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์มันก็เป็นเงื่อนไขให้พ่อแม่ประชาชนเฮาสามารถนำใช้เนาะแล้วก็สร้างเศรษฐกิจครอบครัวปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นแต่บนพื้นฐานและแม่นปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแหละคือการนำใช้นี่กันเพิ่นก็ได้กำหนดละเอียดว่านำใช้อยู่ในเขตใดน้ำใสปริมาณเท่าใดเนาะในเขตที่รัฐจัดสรรให้อะไรเนาะว่ารวมกันคันมันอุดมสมบูรณ์ก็แม่นมันติดพันกับปากกับท้องของพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮารวมทั้งติดพันกับสภาพแวดล้อมในทั่วแข็งก็คือในทั่วประเทศเนาะคันป่าไม้อุดมสมบูรณ์สภาพอากาศของพวกเฮาก็สิดีฝนตกก็สิไปตามฤดูกาลเนาะค่า PM ต่างๆเนาะสภาพอากาศต่างๆอันก็สิบ่มีปัญหาคือดังกล่าวนี้เนาะคือสภาพปัจจุบันนี้
1: เจ้าและที่ผ่านมานี่มีบ่ท่านคันเว้าเรื่องป่าไม้เว้าเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมีบ่ผู้ลักลอบนี่ในระยะผ่านมา1ปีผ่านมานี่พบเห็นบ่ปรากฏการณ์ตัวนี้เกิดขึ้น
0: เจ้าอันนี้ก็ปัสจากบ่ได้เนาะก็ถือว่ายังมีสภาพการลักลอบกันขุดค้นไม้การตักไม้การทากทางป่าโดยที่บ่ถูกต้องนั้นเนาะโดยเฉพาะแล้วแม่นบรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าเนาะจำนวนหนึ่งก็ยังมีการบุกรุกทั้งป่าสงวนป่าป้องกันป่าผลิตเนาะเพื่อทำการผลิตแต่ในนามคะแนนการพวกเฮานี่ก็ได้ลงสมทบกับทั้งเมืองกับทั้งบ้านเพื่อแก้ไขจำนวนหนึ่งก็ได้จัดสรรคืนบรรดาเนื้อที่การผลิตเนาะเพื่อให้ประชาชนได้ทำการผลิตแบบคงที่เนาะบ่มีลักษณะเลื่อนลอยทากทางไปเรื่อยๆและนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีขบวนการที่มีการลักลอบการขุดค้นไม้เนาะติดพันกับอู่บดีจำนวนหนึ่งอ่ะแหละไปซุกยิ้วให้พ่อแม่ประชาชนตัดไม้ขายเนาะผ่านมาคือระยะนี้พวกเฮากระสุมใส่วอลุ่มก็แม่นแข่งพวกเฮากระสุมใส่ในการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆที่เกิดขึ้นในสวรรคเขตพัวพันกับคงเขตพวกเฮานี่ก็แม่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะอันใหญ่ๆอ่ะนะสิ่งแวดล้อมมันว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็แม่นเขาขุดค้นบ่แห่เนาะเขาตัดไม้เนาะพวกเฮากระดมในการกวดกาลาตะเวนก็พบเห็นหลายๆกรณีที่มีการตัดไม้พวกเฮาก็ได้ยึดอายัดเนาะแล้วก็แก้ไขและติดพันกับขอบเขตที่ บ้านที่มีเป้าหมายในการบุกลุกทั้งจับจองที่ดินเนาะบุกลุกทำลายป่าไม้หันก็เข้ากับเอาระเบียบการนิติกรรมต่างๆลงไปโฆษณาเผยแพร่เนาะรวมทั้งนับตั้งแต่จะตั้งปฏิบัติอยู่ขั้นเมืองเนาะเพื่อให้เขาเข้าใจแล้วก็รวมทั้งบ้านเป้าหมายที่มีการบุกรุกนั้นพอเขาก็เอานิติกรรมไปเผยแพร่ว่ารวมก็ยังมีแหละปรากฏการณ์ยอท่อมันก็ปัสจักบ่ได้เนาะเพราะว่าสวรรค์ในเขตของพวกเฮานี้เนื้อที่ป่าไม้ก็แม่นกว้างขวางเนาะกว้างขวางที่สุดกว่ำลายเปอร์เซ็นต์เนาะและเนื้อที่กัน 1,449,000 เฉพาะเป็นเนื้อที่ป่าไม้หันเนาะก็แม่นกว้างขวางดังนั้นแล้วมันก็ปราศจากบ่ได้กระบวนการลักลอบการขุดค้นการตัดไม้การบุกรุกทำลายป่าเนาะจับจองที่ดินป่าไม้ต่างๆเนาะก็ยังมีสภาพการอยู
1: ่ก็ขอบใจท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตหลายๆเจ้าที่มาให้ความรู้แน่เว้าเรื่องกิจกรรมแน่แล้วก็มาให้รู้ว่าอยู่แขวงสวรรณเขตเฮาก็ได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานนี้อย่างจริงจังอีหลีเป็นเจ้าการอีหลีทุกแขวงก็สิเป็นคือกัน
0: กระบวนการนั้นก็อยากเสริมเติมน้อยนึงได้บ่เจ้าเพราะว่าเว้ามันยังบ่ครบเทื่อเนาะอันกิจกรรมที่พวกเฮาเฮ็ดนะคือกิจกรรมที่อนาแข่งเฮ็ดกับประมาณนั้นเนาะพวกเฮาจัดในสําเร็จเมื่อวานนี้เนาะก็มีหลายกิจกรรมเนาะมีปลูกไม้มีอย่างครับเป็นขบวนในเชิงสัญลักษณ์มีขบวนการนาเก็บขี้เหยื่อต่างๆอยู่ตามสถานที่เนาะคือกันกับหลายๆแข่งเพิ่นเฮ็ดว่ามีอย่างมือละถุงอะนะพวกเฮาเฮ็ดเป็นคนละถุงเนาะพวกเฮาเฮ็ดคนละถุงเนาะทุกคนต้องได้ถุงนึงเก็บขี้เหงื่ออยู่ตามสถานที่ต่างๆที่ท่องเที่ยวฮะเนาะ
1: จ
0: ้ะและนอกจากนั้นพวกเฮานั้นเป็นขบวนการใหญ่หนึ่งที่ไปจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่เมืองไซภูทองเนาะอยู่สถานที่ท่องเที่ยววัดธาตุพุทธน่ะ
1: เจ้าๆ
0: เนาะพวกเฮาปลูกต้นไม้ใหญ่ได้เอาเป็นต้นไม้อันเป็นสัญลักษณ์อยู่ในเขตนั้นปลูกต้นจานเนาะต้นจานก็แม่นมีแต่ต้นใหญ่พวกเฮาปลูก29ต้นเพื่อประดับประดาเขตท่องเที่ยวเขตธาตุพุทธนะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของแข่งพวกเฮาปลูกโดยแม่นการนําแข่งไปร่วมแล้วก็ทุกภาคส่วนไปร่วมขบวนการเมื่อวานนี้พวกเฮาก็ได้จัดแล้วก็มีพิธีการปลูกปล่อยปลาตื้ม
1: เจ
0: ้
1: า
0: เนาะและน้องนั่นฮะเนาะอะไรอันสําคัญนึงเรื่องติดพันกับขบวนการปลูกไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆ 3-4 วันนี่และพวกเฮาหันยังสิได้สืบต่อปลูกตื่มอีกโดยเฉพาะแม่นการปลูกไม
1: ้เนา
0: ะเพื่อประดับประดาตามสายทางเลขเก้าเนาะหลายแขกบุญมาคือสี่ฮู้เนาะสายทางเลขเก้าทางจากสวรรณเขตไปหาด้านลาวบ่าวต่อกับทางประเทศเพื่อนบ้านเมืองอันน่ะเวียดนามหั่นน่ะเนาะพวกเฮาก็สิปลูกตามสายทางหันตื้มอีกเนาะคิดว่าสิจัดภายในอาทิตย์นี้เนาะหรือว่าต้นอาทิตย์หน้าเนาะเพราะว่าเพื่อให้มันเข้ากับกระบวนการที่พวกเฮายังเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมโลกสิ่งแวดล้อมสากลแล้วก็รวมวันทางวันเด็กน้อยนี้ว่ารวมกันแม่นพวกเฮายังสิสืบต่ออยู่สวรรค์เขตของเฮาแต่ปีนี้ตามแผนแล้วแม่นสิเฮ็ดเนาะสิสุกยูคาดหมายสู่ส่วนพวกเฮาก็สิให้มันได้ 10,245 เฮกตาร์เนาะในทั่วแข่งในนั้นก็ทั้งผู้ประกอบการทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาเนาะอันนี้อยากเสริมเติมขึ้นในนั้นเนาะอยากให้เห็นว่าสวรรค์ในเขตพวกเฮานี่ก็เอาใจใส่และก็เห็นความสําคัญวันดังกล่าวนี้และกระบวนการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงพวกเฮาก็ได้เฮ็ดเนาะผ่านมาขึ้นนั้นแล้วก็สิสืบต่อเฮ็ดตื้มอีกเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก็บ่แม่นแต่ว่าวันเดียววันเดียวนี้แต่ว่ามันจะเป็นเบิดปีพุ่นล่ะเนาะเพื่อในระยะที่ฤดูฝนนี้การปลูกมันก็เฮ็ดให้มันเติบใหญ่ไวเนาะมันก็เป็นส่วนของการปลูกอยู่แล้วเบิดปีนี้ก็สิให้ได้ทั้งหมด 10,000 กว่าเฮกตาร์เนาะท่านเนาะ จ้า
0: จ้า
1: เจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านสุนันทาหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอดบ้านของพวกเฮาแต่ว่ายังมีหลายๆปัญหาที่จะต้องได้ขอเชิญท่านเข้าร่วมตื่มโดยเฉพาะก็แม่นการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งฤดูการกระเทียมในฤดูฝนนี้ฤดูฝนนี้ไปฮอดใส่แล้วการต้านแล้งต้านท่วมนี่เด้ทั้งแขวงสวรรณเขตแล้วนี่ได้มีแผนรองรับขึ้นใดยังมีหลายๆปัญหาและสิได้เชิญท่านเข้าร่วมตื่มเด้อ
0: เจ้าขอบใจหลายๆ
1: เจ้าขอบใจหลายๆท่านสุนันทาจุลมณีเจ้าเจ้าโชคดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตเมื่อกี้นี่ท่านก็ได้มาเว้าให้ฮู้ปั๊ดเนาะแต่ละกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในเมื่อวานนี้นี่ซึ่งทั้งแขวงสวรรณเขตนี่หลายกิจกรรมอีหลีบ่ว่าจะจัดอยู่ทั้งแขวงแน่แต่ละเมืองเพิ่นก็มีท่าแฮงของเพิ่นได้จัดคือกันตามเหตุความเหมาะสมเนาะเอาท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางรายการก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ
3: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสุดท้ายของรายการฮอดบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการได้รับฟังท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตท่านก็ไม่ฮู้ละเอียดคักแน่เด้เว้าทางเรื่องแผนการกักเก็บปลูกไม้ในเบิดปีนี้ทั่วแขวงสวรรณเขตจะมีหน้าที่เท่าใดและก็เวียกงานอื่นๆแล้วก็ระยะผ่านมาเพิ่นว่าเพิ่นก็ได้มีการต่อเวียกงานรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อเวียกงานเรื่องกสิกรรมนี่หรือว่าสิ่งแวดล้อมนี่เพิ่นก็ได้มีปรากฏการณ์ยทผ่านมานี่เพิ่นก็ได้มีการแก้ไขปรากฏการณ์ยทต่างๆนี่เกิดขึ้นอย่างจํานวนหลายเติบที่เพิ่นได้แก้ไขซึ่งเวียกงานตัวนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่บ่แม่นแต่แขนงการเกี่ยวข้องเท่านั้นต้องแม่นแขนงการอื่นๆก็ต้องมีส่วนร่วมคือกันก็โดยเฉพาะก็เป็นประชาชนนี่แหละต้องเป็นหูเป็นตานํากันเนาะในการรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือปกปักรักษาต้นไม้ใบหญ้าเอานี่แหละเพื่อให้มีความสีเขียวและก็ปกคลุมเอาเวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีท่านผู้ฟังผู้ดําเนินรายการอัมไพวันวงอมธรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี

0: แรงวานที่เห็นเจ้าไปประสมอยู่ห้องการบ้านเพิ่นมีเวียกสำคัญอย่างแด
1: เออก็มีล่ะบ่พนักงานกสิกรรมป่าไม้เพิ่นลงมาเผยแพร่ระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรภูมิลำเนาคงที่และการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้แก่ประชาชนเฮา
0: เป็นยังจึงต้องจัดสรรภูมิลำเนาคงที่และส่งเสริมการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้กับประชาชน
1: เออก็ย้อนว่าผ่านมาประชาชนเฮาทำการผลิตกสิกรรมแบบเลื่อนลอยทางป่าเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเพื่อปลูกข้าวปลูกมันแบบกระแจกกระจายและย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาไปเรื่อยๆจากบ่อนนี้ไปสู่บ่อนใหม่เฮ็ดให้มีผลกระทบต่อที่ดินและป่าไม้ในหลายเขต
0: แม่นความเจ้าเว้านั่นล่ะแต่ก่อนประเทศลาวของพวกเฮานี่นะมีป่าไม้อันดกหนานับแต่เหนือถึงใต้เฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์โฮมเย็นดีแต่เดี๋ยวนี้ตี้หลายพื้นที่ได้กลายเป็นผู้ปกล้นอากาศก็นับมือฮ้อนอบอ้าวขึ้น
1: แค่ย้อนปัญหาป่าไม้ถูกทำลายนั่นแล้วเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการผลิตกสิกรรมของประชาชนเฮาฉะนั้นภาครัฐย้ำใดก็เป็นห่วงเป็นใยอยากปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นเทื่อละก้าว
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นจงเป็นเจ้าการสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องจัดสรรภูมิลำเนาคงที่กำหนดเขตทำการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าที่อาศัยในเขตชนบทโดยเฉพาะอยู่เขตอุทยานแห่งชาติป่าป้องกันป่าสงวนและป่าผลิตเพื่อปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่แก้ไขความทุกข์ยากและยุติปัญหาการเคลื่อนย้ายตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาของประชาชนแบบสะสาย
3: ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้
3: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นจะเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารับท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับทางเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกันมีรายการอีกเส้นเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์รายการนี้มีเสนอให้ท่านรับฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ดอกซ้อนรับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันอังคารวันที่2มิถุนาคิดศักราช2026กงกับมือแฮม2คำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้ตามตารางของรายการวันอังคารและวันพฤหัสบ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการนอกมีรายการมีเฉพาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เท่านั้นที่อาจารย์แสงฟ้าของลานุภาพเพิ่นจะเข้าร่วมสนทนาในรายการในนามของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์อธิบายและชี้แจงความหมายคำศัพท์ภาษาลาวสู่เพิ่นมีรายการรับฟังเนาะมาพบกับเพิ่นมีรายการในมื้อนี้ก็จะสืบต่อนำเสนอไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขรวิธีสู่มีรายการรับฟังเนาะต่อจากอาทิตย์แล้วนี้มีรายการอาทิตย์แล้วนี่ก็ได้เสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปื้มพยากรณ์ฉบับดังกล่าวเนาะมีรายการเป็นต้นแม่นคำนำบอกคณะเฮียบเฮียงข้อตกลงในการนำไส้ปื้มพยากรณ์ลาวปัจจุบันโดยเฉพาะก็เป็นภาคอักขรวิธีนี้และก็ได้นำเสนอถึงสารบ้านเนาะว่าในปื้มหัวนี้มีจักบดและบทที่1ก็ได้เสนอไปเฮียมฮอดเอาได้บทที่1เป็นเว้าเรื่องเสียงในภาษาลาวเนาะและก็ต่อบทที่2แต่ว่ายังบ่ทันหมดเวลาหมดก่อนบทที่2แม่นว่าด้วยพยัญชนะเนาะบทที่1เสียงในภาษาลาวก็นำเสนอไปแล้วบทที่2ดอกซ้อนนำเสนอได้2ข้อนี่บ่เนาะว่าด้วยพยัญชนะนี่ซั่นมื้อนี้สิสืบต่อตั้งแต่ต้นเลยนำเสนอสู่มีรายการรับฟังคืนเต็มอีกเพื่อเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนน้ำกันเนาะไวยากรณ์ภาคนี้เป็นภาคที่1อักขรวิธีทั้งหมดจะมี4ภาคอักขรวิธีวจีวิภาควากายสัมพันธ์สันทลักษณะวสันทกวีเนาะซึ่งจัดพิมพ์โดยกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาจัดพิมพ์ในปี2020เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาให้มันได้หลายเดก็จะเริ่มต้นเลยจะนำเสนอให้ท่านรับฟังบทที่2มีรายการว่าด้วยพยัญชนะข้อที่1ความหมายของพยัญชนะพยัญชนะเป็นตัวหนังสือหมวดหนึ่งที่เป็นพื้นเสียงของคำเว้าเนาะพยัญชนะใช้สำหรับประกอบกับสระและบางคำก็ต้องประกอบกับวรรณยุกต์เติมอีกเพื่อให้อ่านออกเสียงได้ตามความต้องการพยัญชนะในภาษาลาวมีทั้งหมด33ตัวและแบ่งออกเป็น3ชนิดคือพยัญชนะเข้าพยัญชนะผสมและพยัญชนะควบพยัญชนะมีหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นพยางค์และพยัญชนะท้ายพยางค์หรือว่าตัวสะกดข้อที่2เนาะรูปของพยัญชนะการอ่านและการเขียนพยัญชนะรูปของพยัญชนะเนี่ยก็หมายถึงว่าเฮาเขียนนะตัวที่เห็นเฮาปรากฏเห็นในรูปทั้งหมด33ตัวก็เริ่มจากกอไก่ขอไข่คอควายงองอจอจอกสเสือจอสร้างยอยุงดอเด็กต่อตาทอทงทอทุงนอนกบอแบ้ปอป้าพอพึ่งฟอฝนพอภูฟอไฟมอแมวยอยารอระดาลอลิงววีหอห่านอโอหอเฮือนงอหยอหนอมอลอและวอนอมีอะไรกันต้องไล่ให้มันได้แล้วก็ไล่ให้มันคล้องให้มันถึกบอนอยู่เลยเนาะเน้นนักอีกเท่านึงหนึ่งในจำนวน33ตัวนี้มีตัวหนึ่งที่อ่านออกเสียงรอหรือว่าล้อหันลิ้นเนาะที่เฮาเว้ากันแบบง่ายๆล้อหันลิ้นมีล้อบ่หันลิ้นและล้อหันลิ้นล้อหันลิ้นเวลาอ่านคือกอไก่ขอไข่ขอควายนี่นะต้องแม่นรอระดาเนาะบ่แม่นรอรถได้ผ่านมานะเคยเห็นมีผู้ใส่รวมถึงอันน่ะปรากฏเห็นอยู่ในรูปอ่านเอื้อนได้เนาะเป็นโปสเตอร์เนาะมีรายการเป็นรูปสำหรับอ่านของน้องนุ่งลูกหลานของพวกเราเฮียนสั้นอนุบาลโปเกียมหรือว่าประถมนั่นนะรอรถก็เห็นรอระฆังก็เห็นกับบันทึกอย่างอันต้องเป็นรอระดาเนาะเพราะว่าในการกำหนดนี่นะตัวรอหันลิ้นหรือว่ารอนี่นะแมนเขียน
1: ทับศัพท์เขียนคำทับศัพท์เป็นคำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศยกเว้นภาษาบาลีสันสกฤตเนาะอันนั้นเป็นรูปของพยัญชนะมีทั้งหมด33ตัวบัดนี้ข้อที่2น้อย1น้อยเป็นรูปของพยัญชนะเนาะ2น้อยเป็นการอ่านพยัญชนะโดยลำพังพยัญชนะในภาษาลาวจะบ่สามารถอ่านออกเสียงได้มีในการฉะนั้นเพิ่นจึงสมมุติให้พยัญชนะลาวทุกตัวมีเสียงสระออยู่นำก็คือดอกซ้อนอ่านบางกี้เนาะก็คอคองอจอสอสอก็ไล่ไปทั้งหมดให้มันครบ33ตัวสื่อของพยัญชนะการอ่านออกเสียงดังกล่าวยังเป็นสื่อของพยัญชนะอีกด้วยเช่นว่ากคคนอกจากนั้นเพื่อสะดวกในการจื้อเพิ่นจึงใส่สื่อพยัญชนะเทียบใส่สิ่งของตื่นอีกเช่นกไก่คไข่คควายงองัวจอจอกไล่ไปดังที่ได้ไล่ให้มีในการฟังเมื่อกี้เนาะงอนี่ก็งอเงินหยอก็ยอหญ้าหนอก็หนอหนูมอก็มอมีหลอก็หลอล้าวอก็วอแหวนเด้อันนี้ก็เทียบใส่สิ่งของเนาะเพื่อให้จื้อง่ายว่าซั่นซะบัดนี้ข้อที่3น้อยการเขียนพยัญชนะพยัญชนะลาวทุกตัวมีหัวแล้วก็มีตัวแล้วก็มีหางมีรายการเลยเนาะดังนั้นวิธีเขียนต้องตั้งต้นหัวก่อนแล้วไปสุดอยู่ที่หางโมเมนต์เอาหางโมเมนต์ตั้งต้นอยู่หางมาได้ตั้งอยู่หัวเนาะแล้วก็ไปสุดอยู่หางบางตัวหัวก็อยู่ถึงมีตัวเด้ๆมีรายการหัวอยู่ถึงเอาลองคิดไปพร้อมกันเนาะหัวอยู่ถึงก็แม่นคอไข่งองัวซอสร้างยอยุงทอทุงน้อนกบ่อแบ้ปอป๋าพอพึ่งฟอฝนพอพูฟอไฟยอยาหอหันบางตัวหัวก็อยู่กลางเซนว่าจอจอกมีตัวเดียวเด้อยู่กลางนี่นะและบางตัวหัวก็อยู่ลุมเซนกไก่คอควายสอเสือดอเด็กตอตาทอทุงมอแมวรอลาดาลอลิงวอวีออโอฮอเฮือนบางตัวหัวเสมอกับหางเซนกไก่เนาะอันนี้นี่ห่วมกันเลยหัวยูลุมแต่ว่าอันนี้ทั้งหัวยูลุมแล้วมันก็เสมอกับหางอีกหมายความว่าเพี้ยงกันนะมีอะไรกันกไก่คอควายยอยุงดอเด็กตอตาน้อนกบ่อแบ้พอพึ่งพอพูมอแมวบางตัวหางยาวขึ้นถึงเซนว่าปอปลาฟอฝนฟอไฟยอยาบางตัวหางยาวลงลุมเซนว่างองัวโซสร้างโททุงความยาวของหางเนาะพยัญชนะขึ้นถึงหรือเลื้องลุมเวลาเขียนโดยเฉพาะแม่นทัดเขียนงามมีรายการให้หางยาวลื่นออกไปขึ้นถึงหรือลงลุมเท่ากับตัวของพยัญชนะมีระเบียบคักเน่ได้บ่แม่นว่าหางขึ้นถึงก็สิลากไปจนบักยาวๆบ่ได้เนาะให้กะว่าซ้ำกับตัวพยัญชนะอีก1ตัวเนาะที่เฮาลากขึ้นไปความยาวหรือว่าที่เฮาดึงลงมาความยาว2บัดนี้เวลาใส่ตัวพิมพ์ให้หางยาวขึ้นถึงหรือลงลุมเท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวตั้งกันได้มีอะไรกันเวลาเขียนใส่ในวิสาหัสเขียนงามหางที่ให้นะยาวขึ้นหรือว่าดึงลงหันแม่นเท่ากับหนึ่งตัวพยัญชนะเนาะไล่เอาก็เอาบัดตัวพิมพ์อันนี้นี่ก็ง่ายมีอะไรกันแต่ว่าระเบียบมันมีคือแนวนั้นว่าเขียนยาวขึ้นหรือว่าดึงลงทั้งลุมพันก็แม่นเท่ากันกับครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งตัวพยัญชนะมันก็ขึ้นกับนะขึ้นกับฟอนเนาะเวลาพิมพ์มันขึ้นกับฟอนอีกใดแต่ว่าเฮาก็มีมาตรฐานไส้ดิเพชรสลาดเนาะมีอะไรกันบางฟอนห่างยาวตัวหนังสือจะสั้นหลายแม่แหละมันขึ้นกับฟอนบางฟอนก็ห่างตัวหนังสือจะสั้นหลายแต่ว่าคือว่าหัวเลยเฮาก็กำหนดในทางรัฐการเฮาใส่เพชรราชส่วนเส้นกลางของตัวพอและตัวฟอพอพูและฟอไฟนะแมนให้เท่ากับหัวเนาะเส้นกลางมา
0: มีรายการเข้าใจบ่เส้นทั้งกลางพอเวลาเขาเขียนนี่เขาก็ตั้งหัวก่อนเนาะขอนหัวแล้วก็ดึงลงแล้วก็เอาขึ้นอีกแล้วก็จังดึงลงก็จังยาวขึ้นตัวทั้งกลางมันนะแม่นให้เท่ากันกับหัวเนาะบ่แม่นว่าอันทั้งกลางหันสิยาวขึ้นลื่นหัวได้บ่ถูกห่างหันยาวขึ้นลื่นแต่ว่าตัวทั้งกลางนะภูมันนะให้เท่ากับหัวเนาะวันนี้ข้อที่3สนิทของพยัญชนะ3จํา1เป็นพยัญชนะเข้าพยัญชนะเข้าเป็นพยัญชนะตัวเดิมหรือพยัญชนะเดียวที่ยังบ่ทันได้ไปผสมกับตัวอื่นและพยัญชนะเข้ามีทั้งหมด27ตัวคือกอไก่ขอไข่คอควายงองัวจอจอกสอเสือสอสร้างยอยุงดอเด็กต่อตาทอทงทอทุงนอนกบอแบ้พอเพิ่งฟอฝนพอภูฟอไฟมอแมวยอยารอระดาโรลีงวาวีหอหานอโอและหอเฮือนทั้งหมด27ตัวเนาะมีรายการบัดนี้ในพยัญชนะเข้าหันเพิ่นก็ได้แบ่งออกเป็น3หมู่อ๋อคืออักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมี6ตัวคสทพฟหเข้า4ทงไผฝากให้อันนี้มันซอกหาอันนะคำคองเพื่อเราให้มันจือติดปากเนาะมีรายการเข้า3ทงไผฝากให้เข้า2ทงไผฝากให้เข้า4ทงไผฝากให้เข้า10ทงไผฝากให้เอาก็แล้วแต่ผู้สิอ่านหรือว่าบางท่านก็สิมีคำคองแบบอื่นอีกอันนี้ตามความจื้อของดอกซ้อนแล้วแม่นแนวนี้เนาะเข้า3ทงไผฝากให้อักษรสูงมี6ตัวอักษรกลางมี8ตัวกจดตบปยอใกล้ใจดำตายบ่เป็นยาไออันนี้มันแบบจื้อของดอกซ้อนได้คำคองเนาะอักษรต่ำมี13ตัวโอ้ลืมแล้วจักว่าแล้วได้เนาะนี่เนาะคงอซอยอทอนอพอฟอมอรอโลแล้วก็วอฮอโอ้อันนี้ลืมแล้วคนงามสร้างย่องทองน้องพรฟอนมา มาละว่าแต่บ่คงปันใดแต่ต้องคนจื้อประมาณนี้เนาะบางเทื่อนี้มีอ่ะนะมีรายการทานอื่นซอกคำคองที่เหมาะสมกว่าอันนี้มันเล่าตามตัวเองคิดแล้วก็จื้อท่องเอาเองเพราะว่าคันสิจื้อแต่13ตัวนี่บางเทื่อนี่จื้อบ่มดแล้วก็บ่เลี้ยงกันเอาจื้อแบบนี้คิดว่าจะเลี้ยงกันแล้วก็อันนะครบถ้วนกว่าวันนี้3จํา2พยัญชนะผสมพยัญชนะผสมแม่นพยัญชนะเข้า2ตัวผสมกันให้เป็นตัวเดียวตัวที่อยู่หน้าแม่นตัวหอซึ่งเป็นอักษรสูงเนาะตัวที่อยู่หลังจะมีงอยอนอมอโลวซึ่งเป็นอักษรต่ําและก็มีอักษรต่ํา6ตัวนี้เท่านั้นที่ใช้ผสมได้ตัวอื่นก็ผสมบ่ได้ได้มีรายการเอ้ยมีแต่6ตัวนี้เท่านั้นเนาะเมื่อผสมแล้วตัวหอจะบ่ออกเสียงแต่มันเฮ็ดให้อักษรต่ำเหล่านั้นพันไปเป็นเสียงอักษรสูงฉะนั้นแล้วในอันน่ะพยัญชนะผสม6ตัวนี่นะก็ยังจัดอยู่หมวดอักษรสูงได้มีรายการหอผสมกับงอเป็นงอหอผสมกับยอเป็นยอหอผสมกับนอเป็นนอในรูปเขียนตัวหนอเด้อคำนี้นะตัวนี้นะขออภัยหอผสมกับนอเป็นหอนอแต่ว่าเขาอ่านเป็นตัวนอเนาะแล้วก็มีรูปเขียนเป็นตัวนอหอผสมกับมอเป็นหอมอและเปลี่ยนเป็นรูปเขียนหมอรูปอ่านก็เปลี่ยนเป็นหมอรูปเขียนก็ตัวหมอหอผสมกับลอเป็นหอลอและเปลี่ยนเป็นรูปลอหอผสมกับวอก็เป็นหอวอเนาะมีรายการเป็นวอแหละพยัญชนะผสมงอยอนอมอลอวอจัดอยู่ในหมวดอักษรสูงมีรายการจื้อโลดว่ามี6ตัวแต่ว่า3ตัวจะเปลี่ยนรูปเนาะคือนอมอลอเป็นเอกภาพไส้บ่ให้เขียนหอนอหอมอหอลอบ่ให้เขียนเนาะให้เขียนเป็นนอมอลอผ่านมานี่มีรายการหลายท่านมักเว้ามักท่วงว่าอ๋อเป็นอย่างอยู่เอกสารบางตัวนะเนาะเอกสารบางฉบับพะนะก็เขียนหอโนบางฉบับก็เขียนเป็นหนอหรือตัวหมอตัวลอมันคือกันแล้วบางเทื่อนี่มัน มันเฮียหรือว่ามันสับสนหรือว่ามันมีความเสี่ยงที่จะสะกดผิดอีหยังฮะแหละมีรายการให้เข้าใจว่ามันมีระเบียบการอันนี้แหละที่เอิ้นว่าระเบียบการนี่นะไวยากรณ์ลาวปัจจุบันนี่ภาคที่1นี่แหละภาคอักขรวิธีเพิ่นกำหนดว่าเฮียบห้อยแล้วเพื่อให้ผู้ใช้นี่นะมีความรับรู้และเข้าใจแล้วก็ใช้มันเป็นเอกภาพกันเพียงแต่ว่าบางเทื่อนี่เฮาศึกษาบ่ทันถึงเนาะ1มานี่มันบ่มีโอกาสได้อ่านไวยากรณ์เฮียนละลืมละส่งอาจารย์คืนไปละคือดอกซ้อนนี่ส่งอาจารย์แสงฟ้าคืนเกือบหมดละอันที่เฮียนมานะแล้วละเฮาหันเข้าใจผิดเองที่จริงมันมีระเบียบแล้วเพิ่นกำหนดได้คือหนอหมอหล่อนี่นะเพิ่นบ่ได้ให้เขียนใดเพิ่นนี่แม่นไผไวยากรณ์ปึ้มไวยากรณ์ฉบับนี่แหละเป็นอาจารย์เป็นบอนเองต้องเพื่อให้ทุกคนหั่นน่ะใช้ให้มันมีความเป็นเอกภาพกันแต่ว่าคันเฮาบ่ฮู้ก็แปลว่าเฮาศึกษายังบ่ทันฮอดบ่เป็นหยังลูกใหม่นางใหม่มีอะไรกันเข้าใจใหม่แล้วก็ใช้ให้มันถูกเพื่อความเป็นเอกภาพกันวันนี้3จํา3พยัญชนะควบหรือว่าอักษรควบเนาะพยัญชนะควบแม่นพยัญชนะต้นพยางค์2ตัวอาศัยสระเดียวและต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะ2ตัวพร้อมกันหมายความว่าอ่านไว้ให้มันเป็นเสียงเดียวกันนะเนาะพยัญชนะตัวที่2หรือพยัญชนะที่ใช้เป็นตัวควบได้มี3ตัวเด้อมี3ตัวบ่แม่นตัวว้อตัวเดียวคือเมื่อก่อนๆน่ะได้มีรายการมีรายการบางท่านสนทนากับดอกซ้อนหลายมื้อแล้วแหละที่แล้วนี่เพิ่นว่าอ๋อเพิ่นเปลี่ยนใหม่ล่ะบ่เนาะเมื่อก่อนสมัยอาเฮียนนี่มีแต่ตัวว้อตัวเดียวได้เป็นพยัญชนะควบเพิ่นเปลี่ยนแล้วแต่ละระยะมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมสำหรับนี่นี่พิมพ์2020ล่าสุดหาก็ใช้ได้แต่6ปีมีตัววอวีโรลิงรอราดาก็เพื่อยังนี่นะก็เพื่อเขียนคำทับซับหรือว่าคำยืมมาจากภาษาต่างประเทศเด้มีรายการตัวที่1เนาะตัววอควบในภาษาลาวตัววอสามารถใช้เป็นตัวควบกับพยัญชนะเข้าได้เกือบทุกตัวตัวอย่างเด้อกอกับวอควบกันก็เป็นกอวอก็มีคำว่ากว่าคือหลายกว่านี่นะมีรายการหลายกว่าแกงไกวกวางกวาดนึกว่าหน่อยนักหน่อยหนาเลยสิออกเสียงเห็นการออกเสียงที่ถูกหรือว่าสะกดคำที่ถูกต้องแต่แนวใดก็แนวใดมีรายการต้องได้พยายามขอกับวอควบกันเป็นคอวอก็มีคำว่าขวาเบื้องขวาเนาะแขวงนี่อันนี้ก็เคยสนทนากับอาจารย์แล้วแขวนไกวขอกับวอควบกันก็เป็นคอวอเป็นควายงัวควายนี่นะคนคว้าคำนี้นี่ใส่ทุกมือมีรายการแคว้นหรือว่าความฟังความอย่างสินะความเว้างอกับบอควบกันเป็นงอบอเช่นว่างวกหรือว่างมงวายนี่เฮายังใส่ได้จอกับบอควบกันเป็นจอวอเช่นว่าจวดจวยไว้สอกับบอเป็นซอบอเซนว่าสวยสว่างแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่โอ้ยใส่เป็นสวยสว่างเนาะมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าคำเดิมที่เราเคยใส่มาแม่นแล้วนี่ซอกับบอควบกันเป็นซอบอสว่างสวัดหูเมื่อนี่ก็ใส่ยอกับบอเป็นยอบอเซนว่าแตกยอยัวแล้วก็ยอยัวที่สีดำมีรายการดอกับวอควบกันเป็นดอวอฟดดวงดวงหม้อฟดดวงดวงตอกับวอควบกันเป็นตอวอเช่นว่าสันตัวกระต้วยอย่างอื่นอีกเนาะปนิทอกับวอควบกันเป็นถวายคํานี้เฮาก็ยังใช้หลายมีอะไรกันและทอกับวอก็เป็นถวายเขียนถวายทวานฮูทวานยอกับวอควบกันเป็นยอวอเซนว่ายวงข้ามโลกับวอควบกันเป็นโลวอเป็นลวดโอกับวอควบกันเป็นโอวอเซนว่าอวยหน้าฮอกับวอควบกันเป็นฮอวอเซนว่าเฮียห้วยหวนหวนหวยไข่
1: หอกับวอคบกันเป็นหอวอหนหวายเมืองเว่ยงอกับวอควบกันเป็นเงื่อนเงื่อนอันนะคำพวกนี้นี่มักเขียนซื่ออันนะคนเบียดเนาะเป็นได้ใส่หลายในอันนี้นะหอตัวงออ่ะตัวงอกับวอควบกันมันต้องมีคำภาษานี่กับบริษัทจักเถื่อเงื่อนบัดนี้ตัวที่สองควบโลพยัญชนะที่ควบกับตัวโลมีบางตัวเท่านั้นและคำที่โลควบส่วนหลายมีเข้ามาจากภาษาต่างประเทศเอาตัวอย่างเด้อคอกับโลควบกันเป็นคอโลเขียนคำว่าต้องอ่านให้มันไวๆเนาะที่จริงมันมีสระอะคลินิกคลาสสิกแต่ว่าบ่ให้มันมีเสียงสระอะคลีคลีก็เป็นคลีแต่บ่หันได้ยินได้คลินิกคลาสสิกปอกับลอควบกันเป็นปอลอปลาสติกแต่บ่ให้มันมีเสียงสระอะอันนี้มันวิธีฝึกอ่านของดอกซ้อนเองบ่มีรายการจะจี้จังได๋เป็นพลาสติกแต่บ่ได้หันลิ้นเด้อมีรายการพอกับลอควบกันเป็นพอลอเซนมาพลาซาเอ๊ะยังมีคำอื่นๆอันนี้เนาะมันตัวควบที่2ตัวลอบัดนี้ตัวที่3ตัวรอควบหันลิ้นบัดนี้นะพยัญชนะที่ควบกับตัวรอมีบางตัวเท่านั้นและคำที่มีรอควบสลายมีเข้ามาจากภาษาต่างประเทศหรือคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศตัวอย่างว่าโกควบกับโกกับรอควบกันเป็นกอรอเนาะก็ใช้ในคำว่ากรัมกิโลกรัมฮันลีนได้อันนี้มีรายการเข้าคำมันก็ตัวใด G R A M เนาะตอกับรอควบกันเป็นตอรอเป็นตอรอต้องได้ตั้งใจว่าโบแปลกมีรายการโบพื้นฐานเสียงเฮามันโบมีเนาะเสียงภาษาเฮาพื้นฐานเสียงเข้าเดิมเฮาคำเล้าเดิมโบมีเซนว่าอิเล็กทรอนิกฟอกับรอควบกันเป็นฟอรอเซนว่าฟรังเนาะในรูปเขียนฟอฝนตัวรององัวไม่กันอยู่ถึงตัวรอแล้วก็ไม่อีกอยู่ถึงหันอีก

เองฝึกเอาฝึกภัยฝึกมันให้มันมีความคล่องแคล่วกับตัวเองใส่ให้มันลึ่งค่ะนะวันนี้ข้อที่4เนาะหน้าที่ของพยัญชนะอันที่1มันเป็นตัวแกนเมื่อกี้มันฮู้ความหมายแล้วฮู้ประเภทแล้วพอดีมาเบิ่งหน้าที่ของมันนี่หน้าที่ที่1เป็นตัวแกนพยัญชนะต้นพยางค์เนาะตัวแกนมันพยัญชนะที่เสียงของมันเป็นแกนของคําเข้าพยัญชนะทั้งหมด33ตัวมีพยัญชนะเข้าและพยัญชนะผสมและพยัญชนะควบเนาะล้วนแต่สามารถเฮ็ดหน้าที่เป็นตัวแกนตัวแกนนี้เว้าเข้าใจง่ายๆคือพยัญชนะต้นพยางค์แต่ในนั้นส่วนหลายตัวแกนล่อนจ้อนและอีกจํานวนหนึ่งเป็นได้ทั้งตัวแกนและก็ตัวสะกดเนาะอันนี้หน้าที่อันที่2หน้าที่อันที่1มันเป็นตัวแกนแล้วเด้ตัวแกนหรือว่าพยัญชนะต้นพยางค์หน้าที่ที่2เป็นตัวสะกดหรือว่าพยัญชนะท้ายพยางค์มันบ่มีรายการมันอยู่ทั้งหลังเด้ก็อยู่ท้ายแหละตัวสะกดมันอยู่ทั้งหลังมันต้องอยู่เอิ้นว่าท้ายเนาะจื่อง่ายๆแนวนี้ตัวสะกดแม่นพยัญชนะที่เสียงของมันไปพันเสียงสระในคําเว้าให้กลายเป็นคําตายหรือคําเป็นตามเสียงพันของตัวสะกดพยัญชนะที่ใช้เป็นตัวสะกดตามแม่สะกดต่างๆมีคือแนวนี้มี8ตัวค่ะแหละที่เฮาเล่าติดสดติดปากต้องซ่อนเรามาได้ยังน้อยมาแม่สะกดทั้ง8แม่มีแม่อักเนาะแม่อักแม่อังแม่ไอแม่อัดแม่อันแม่อับแม่อ่ำแม่เอามันบ่มีรายการหรือมีรายการเล่าแนวใดให้จื้อสมัยที่เฮียนอยู่ชั้นประถมมัธยมแม่อักนี่ก็ใส่โกเป็นตัวสะกดเช่นว่าพักสระอักสระอักสระอีกสระอีกค่ะนะอึกๆอีกๆเนาะก็มีพักมีมากมีปีกสิเด้แม่อังใช้ตัวงอเป็นตัวสะกดเช่นว่าสร้างคิงอังอังอิงอิงอุ้งอุ้งเดี๋ยวเราเนี่ยนี่แหละเนาะมีรายการแม่ไอใช้ตัวยอเป็นตัวสะกดเช่นไอไออีอีขายโอยโอยโดยสวยงามแม่อัดใช้ตัวโดเป็นตัวสะกดเช่นว่าบัดบาดบิดบิดบืดบืดเนี่ยกันไล่กันไปเลยเนาะสะกดด้วยตัวโดมีคำว่าบัดตลาดอินเทอร์เน็ตสิใส่โดตัวโดสะกดแม่อัดนี่แม่อันแบบนี้นอเป็นตัวสะกดอันอันอินอินอื่นอื่นเล่าไปมีคำว่าบ้านเงินเดือนแม่อัพใส่บอเป็นตัวสะกดบับบับบิบบีบุบบุบมีคำว่าลักทรัพย์หับทราบโทรศัพท์แม่อัมแบบนี้ใส่โมเป็นตัวสะกดเส้นมาอัมอัมอิมอิมอุ้มอุ้มเล่าไปได้ดำเนินรายการซุ่มซนคอมพิวเตอร์เกียมพร้อมแม่เอาบนี้นะใส่บอเป็นตัวสะกดเอาเอาอิวอิวอูอูมีคำว่าทิวทัศน์แนวทางสีเขียวตัวใดที่สะกดด้วยตัววอลงท้ายท้ายพยางค์ด้วยตัววอกับแม่แม่เอานอกนั้นยังมีตัวสะกดพิเศษเพื่อใช้สะกดคำที่มีเข้ามาจากภาษาต่างประเทศที่เป็นคำศัพท์เทคนิคเช่นตัวสอเสือไส้แทนดอเด็กโลลิงไส้แทนนอนกฟอไฟไส้แทนบอเบ้ได้มีรายการมีตัวสะกดพิเศษอีกได้โซเสือไส้แทนตัวดอโลลิงไส้แทนนอนกฟอไฟไส้แทนบอเบ้ปนี้ตัวโรระดาไส้สำหรับเขียนทับซับที่มีเข้ามาจากภาษาต่างประเทศและภาษาเพาที่เป็นสื่อเฉพาะของวัตถุสิ่งของบุคคลสถานที่คำศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนคำที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตส่วนหลายที่แพงมาเป็นคำลาวแล้วให้ใช้โลลิงและหอเหือนแทนเด็กหลักการนะมีรายการมีแล้วมีแล้วมีบนอีกให้คักแน่ตัวอย่างแบบนี้นะรถกระบะกับโลลิงแล้วแหละล้อรถล้อลิงบอให้เขียนรถตัวรอระดานี่นะผู้ใช้ได้เพราะว่าคำอันนี้นี่มาจากบาลีสันสกฤตระดูกับระดูรถบอแมนระดูระดูราคากับราคาเสียงธรรมดานี่แหละเนาะบอแมนราคาราคาไอ้ขออภัยเด้อบางทีก็บ่ได้ตั้งใจลงคือว่าแหละบอแมนพื้นฐานเสียงในภาษาลาวเฮานะมีรายการนักฮบบ่แม่นนักรบเด้
รัศมีบ่แม่นรัศมีบ่ได้เขียนเนาะคําพวกนี้มาจากคําปาลีสันสกฤตหรือว่ารัตนะจังซี่นะก็รัตนะโลดมีหลายการเขียนง่าย

นายบ่แม่นรัตนรัฐบาลกับรัฐบาลบ่แม่นรัฐบาลเด้ดนตรีกับดนตรีบ่แม่นดนตรีพระกับพระโลดพระสงฆ์สินะบ่แม่นพระสงฆ์เด้พระเจ้ากับพระเจ้าบ่แม่นพระเจ้าพระ9องค์กับพระ9องค์โลดแลบ่แม่นพระบ่แม่นข้าพระเจ้าบ่แม่นนะมันยังอีกที่เห็นดนตรีเนาะมโหรีบ่ได้ได้มีรายการมันเป็นเสียงธรรมดานี่นะเพราะว่าเฮากําหนดแล้วเด้ในลักษณ์ก็มีแล้วเด้ว่าตัวรอระดานี่นะหรือว่าโลหันลีนเอาว่าโลหันลีนนี่ซะแต่มันง่ายเด้โลหันลีนนี่เนาะมันเขียนทับซับทับซับนี่หมายความว่าทับซับนี่นะแม่นคําที่มีเข้ามาจากภาษาต่างประเทศและสื่อเผ่าเนาะที่เป็นสื่อเฉพาะของวัตถุสิ่งของบุคคลสถานที่คําเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นเท่านั้นบ่ได้รวมบาลีสันสกฤตอยู่ในนี้ก็เว้าชัดเจนว่าคําเข้ามาจากภาษาบาลีสันสกฤตเพลงมาเป็นคําลาวแล้วก็ให้ใช้โลลิงกับฮอเฮือนแทนตามที่เหมาะสมเนาะจะบ่ได้ใช้แล้วตอนรอระดาหรือว่าล้อหันลีนมีรายการเอ้ยแนวนั่นใดบทที่2นี่นะว่าด้วยพยัญชนะหมดแล้วมีรายการไปนั่นใดฟังจนเงานอนมันบอบทที่2ว่าด้วยพยัญชนะวันนี้สิต่อบทที่3แต่ว่าจักหน่อยใช่มีรายการฟังเพลงก่อนยันว่ามีผู้เงานอนแล้วเนาะนี่เฮาจะไล่ไปเพิ่นก็ไล่มาให้แล้วเนาะหมายความว่าเฮียงมาเป็นลำดับถ้าว่าเฮาอ่านต่อเนื่องหรือว่าฟังต่อเนื่องฟังด้วยความตั้งใจได้มีรายการก็จะเรียงลำดับได้แล้วก็เกิดความรู้บทที่1นี่เพิ่นเว้าเรื่องเสียงคือดอกซ่อนว่านั่นแหละวิชาเสียงโฟนิติกนี่โอ้เป็นวิชาที่ดอกซ่อนว่ายากหลายสมัยที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ยากหลาย แต่บางอ่ะนะมู่เพื่อนบางคนคนที่เฮียนเพิ่นก็บ่ยากเนาะก็คือว่าอะไรแหละถนัดไผถนัดมันมีความชํานาญในน่ะบทที่แตกต่างกันเสียงในภาษาลาวบทที่1นําเสนอแล้วว่าด้วยพยัญชนะบทที่2เสนอแล้วฟังเพลง1กลับมาจะเสนอบทที่3ว่าด้วยสระมันก็จะต่อกับบทที่2เมื่อกี้เอาฟังเพลง1เพลงจากทางรายการมอบเป็นความสุขให้มีรายการสะกอนย่านมีรายการเงานอนจักหน่อยกลับมาพบกันเติม

ขณะนี้มีรายการพ่อแม่เกียรติที่ตามทำฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่มื้อนี้วันอังคารบ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการดอกซ่อนนำเสนอไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคที่1ภาคอักขรวิธีสู่มีรายการฟังเนาะสืบต่อมาจากอาทิตย์แล้วนี้ระยะทําอิทันแมนเสนอบทที่2ว่าด้วยพยัญชนะแล้วๆบัดนี้จะสืบต่อบทที่3ว่าด้วยสระภายหลังที่ฟังเพลงจากทางรายการบางบ่าจะสร้างความเบิกบานมนต์เสริมให้มันมีรายการบ่หลายก็น้อยเนาะผู้ที่เงานอนก็สิได้ตื่นได้บัดนี้นำรายการบทที่3ว่าด้วยสระสะกดให้มันตุ๋นหล่อเด้อแต่ว่าออกเสียงนี้ออกแนวใดว่าด้วยสระออกเสียงลอลิงหลายคำอยู่มีรายการที่ว่าออกเสียงโบกุ่งกับนะเวลาเฮาสะกดคำว่าด้วยสระตุหลอเนาะความหมายของสระสระแม่นตัวหนังสือหมวดหนึ่งที่ใช้เป็นเสียงแกนของพยางค์หรือคำในภาษาลาวโดยลำพังแต่สระอย่างเดียวใช้ซื้อความหมายบ่ได้ต้องอาศัยพยัญชนะและบางคำก็ต้องมีวรรณยุตมาประกอบนำจึงจะสื่อสารได้แจ่มแจ้งและเป็นที่เข้าใจเนาะไม่ไรกันข้อที่สองรูปของสระการอ่านและการเขียนสระ2.1 แม่นรูปของสระสระลาวมีทั้งหมดอยู่28ตัวก็มีสระอะสระอาสระอิสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระอ้อสระออสระเอสระเออสระเอียสระเอียสระอ้วสระอัวสระเอือสระเอือและก็มีสระไอแม่ไม้สระไอแม่ม่วนสระเอาและสระอ่ำเนาะมีรายการอันนี้เสื้อว่าทุกคนผู้ที่ได้เข้าเรียนในระบบการศึกษามันต้องได้ผ่านเนาะอยู่สั้นประถมศึกษามีหมายเหตุเครื่องหมายคูณหมายถึงที่ตั้งของพยัญชนะหมายคูณตัวเดียวนะมีรายการหมายถึงที่ตั้งของพยัญชนะหมายคูณ2ตัวนะเครื่องหมายคูณตัวที่2นี้หมายถึงที่ตั้งของตัวสะกดบัดนี้ข้อที่2น้อยแม่นเครื่องหมายและชื่อเครื่องหมายสระเครื่องหมายและชื่อเครื่องหมายสระมีคือแนวนี้เนาะมีรายการดอกซ้อนหันสิอ่านและมีรายการเป็นผู้สำนึกว่ามันรูปเขียนมันแม่นแนวใดฮะนะที่จริงในเอกสารนี้เพิ่นจะเขียนอันนะสระอะนะและเพิ่นจะบอกว่าอ่านว่าอะแต่ดอกซ้อนหันมันบ่มีประโยชน์เนาะเพราะว่ามันบ่เห็นภาพดอกซ้อนสิอ่านเลยและมีรายการสำนึกภาพด้วยตัวเองว่ามันเขียนแนวใดสระอะสระอาสระอิสระอีแล้วก็แนวใดนี่ว่าจำเนาะใส่เขียนในสระอึกับสระอือจำเม็ดมนมนสีดำนะแล้วก็สระอุสระอูสระเอโอโอไอไม้ไม้ไอไม่ม่วนไม่กันไม่กุ้งตัวยอตัวยอเฟื่องตัวยอเฟื่องนี่มันใส่ในกรณีตัวสะกดเท่านั้นเนาะเช่นว่าเปียกเขียงเขียดเฮียนเปียบเกียมเกียวอันตัวที่คือตัวอย่างเด้อเปียกปอปลาเนาะแล้วก็ต่อปอปาไปฮันและเอิ้นว่าโยเฟื่องมีรายการซื้อเอิ้นที่เป็นคำศัพท์ใช้ทางการตามไวยากรณ์เป็นโยเฟื่องบางคนก็เขียนเป็นตัวงองัวนี่ก็บ่ฮึกได้นี่แม่นเอิ้นว่าบ่เอาใจใส่ในการสะกดคำเนาะปอปาแล้วก็โยเฟื่องแล้วก็กอไก่เป็นตัวสะกดสินะแล้วก็ตัววอตัวอเนาะบางเครื่องหมายเป็นรูปสระได้เลยมีอะไรกันแต่ว่าบางเครื่องหมายต้องอาศัยการประกอบกับเครื่องหมายอื่นตืมจึงเป็นสระได้บัดนี้ข้อที่3เครื่องหมายและเสียงสระสระ1เสียงอาจจะประกอบด้วยเครื่องหมายน้อยหรือหลายรูปแตกต่างกันในเวลาเขียนเครื่องหมาย1รูปแทน1เสียงก็มีสระอาเนาะมีรายการรูปเขียนเดียวเด้หมายความว่าคอนหัวแล้วก็ดึงลงมาเลยเนาะอาอิอีอุอูเอโอออหมายความว่าเครื่องหมาย1รูป
แทน1เสียงบัดนี้เบิ่งเครื่องฟังเบิ่งเครื่องหมาย2รูปแทน1เสียงแม่นมีคําใดอะนี่นะอะนี่แม่น1รูปแทน1เสียงขออภัยอาเนาะอาอาอิอีอูอูเอโออ1รูปแทน1เสียงแต่ว่า2รูปแทน1เสียงนี่มีอะพอมันได้เขียน2เทื่อเดี๋ยวมีอะไรกันแล้วก็อึอึนี่ก็ต้องเขียนสระอีก่อนแล้วก็จึงจำเม็ดอยู่ทางในแม่นบ่สระออนะบ่เฮาบ่เอิ้นสระออเอิ้นจำเนาะแล้วก็อือสินะเขียนสระอีก่อนแล้วจึงจำสระเอก็มีสระเอ2ตัวแม่นบ่หรือว่าเขียนสระเอ2เทื่อก็เขียนเอแล้วก็อีบ่นี่ก็เขียนสระเอแล้วก็สระอีสินะเอียก็สระเอโอโอแล้วก็ยอยุงอัวก็มันแม่น2รูปแทน1เสียงอัวแล้วก็มีอําบัดนี้มีฮอด3รูปแทน1เสียงใดมีเอเนาะสระเอนะเอเพราะว่าอันน่ะมีสระเอโอโอแล้วก็ยังมันสระอะเอโอเอียมีฮอด4รูปแทน1เสียง4รูปแทน1เสียงนี่แม่นเออัวเอื้อเอื้อได้มีรายการลงอันน่ะจินตนาการหรือว่าคิดไปพร้อมกันเอสินะก็เขียนสระเอ2เทื่อยังเป็นสระเอเนาะแล้วก็โอโอแล้วก็สระอะอีกนี่นะหรือว่าอ้วจังซี่ก็โอโอไม่กงอยู่ถึงโอโอหั่นแล้วก็วอวีแล้วก็จังสระอะสิเนาะจะมี1รูปแทน1เสียง2รูปแทน1เสียง3รูปแทน1เสียงแล้วก็ฮอด4รูปแทน1เสียงบัดนี้ข้อที่4น้อยสระคงรูปเปลี่ยนรูปและหลุดรูปเมื่อมีตัวสะกดมีรายการกระบวงง่ายปันใดใดอันเบาเรื่องไวยากรณ์คือดอกซ้อนเบาอะไรมาฟังกระบวงมวลคือฟังเพลงแต่ว่าฟังเพื่อให้เกิดความรู้เนาะกอไก่สระคงรูปคงรูปก็หมายความว่ามันโบเปลี่ยนรูปอะไรมันคือเก่าสระคงรูปหมายถึงสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วยังปรากฏรูปสระเดิมให้เห็นอยู่สระในภาษาลาวเมื่อประกอบกับตัวสะกดส่วนหลายมันยังคงรูปไว้ดังลุมนี้เนาะสระอาสระอิสระอีสระอึสระอูสระอุสระอูสระเอสระขออภัยอาอิอีอึอืออุอูเอเอโอเอื้อเอื้ออะดอกซันจีว่าเป็นตัวอย่างสระอาเนาะเวลามันอยู่กับแม่อังไปเป็นนางอย่างสินะมีรายการก็เขียนโน้นกสระอางองัวคือเก่าหรือว่าไปอยู่กับคำว่ากายก็เป็นโกไก่สระอายอยุงคือเก่าหรือว่าขาวสีกะคอไข่สระอาโววีคือเก่าหมายความว่าสระอานะมันคงรูปหรือว่าสระอิเนาะเป็นบิ๊กเป็นจิตเป็นบินก็ยังคงรูปกับเขียนสระอีคือเก่านะหรือว่าสระอีลิงปีนทีมสินะสระอึเป็นตึกเป็นบึดก็ยังคงรูปอือเป็นกึกเป็นมืดเนาะอุปัสกอบกับเมตงอมาซีซะก็เป็นลุงหรือว่าสุดหรือว่าคุณจังซี่เนี่ยก็ยังคงรูปสูงสระอูบัดนี้เป็นสูงเป็นสูตรเป็นศูนย์ก็คงรูปสระเอเป็นเลขเป็นเน้นเป็นเทพแล้วก็สระอื่นๆเนาะมีเอมีโอมีเอมีเอมีเอมีเอก็คงรูปคือเก่าบัดนี้สระเปลี่ยนรูปได้บัดนี้มีรายการสระเปลี่ยนรูปหมายถึงสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วปรากฏรูปสระเป็นรูปอื่นสระในภาษาลาวมีบางตัวเมื่อประกอบกับตัวสะกดมันจะเปลี่ยนรูปไปจากเดิมเป็นรูปใหม่เป็นต้นสระอะเปลี่ยนเป็นไม่กันมีรายการเนาะเป็นมักเป็นดังเป็นทันสระเอเปลี่ยนรูปเป็นอันนะสระเอก็ไม่กันเนาะแล้วก็ตื่มตัวสะกดก็เป็นเด็กเป็นเห็นเป็นเข้มสระเอเปลี่ยนรูปเป็นอันนะสระเอก็ไม่กันเป็นแม็กเป็นแมทเป็นแต้มสระโอเปลี่ยนรูปเป็นอันไม่กงเนาะตัวย่อตัววอนี่ตัวสะกดมันจะเปลี่ยนเป็นสระโอยสระโอยขออภัยสระโอยมีสระโอไม่กันยอยุงนะแล้วก็สระอ้อเปลี่ยนรูปเป็นไม่กันกับโอโอมีคำว่าต๊อกมองกอมมอสะกดใจนี่นะคำขออภัยสระอ้อเปลี่ยนเป็น
ตัวอูเนาะมีคำว่าจอกซอบผอมสระเอียเปลี่ยนหูเป็นไม้กันกับยอเฟื่องมีคำว่าเมียงเอียนเดียมมีรายการเมียงก็เขียนมอแมวยอเฟื่องงองัวแล้วก็มีไม้กันใส่อยู่ถึงตัวมอหันเอียนก็โอโอยอเฟื่องนอนกไม้กันอยู่ถึงโอโอหันแล้วก็สระเอียก็จะเปลี่ยนหูเป็นยอเฟื่องเรียกเฮียนเกียมสินะสระอ้วเปลี่ยนหูเป็นไม้กันกับวอวีประกอบกับตัวสะกดกอก็เป็นกวักอวบสระอัวเปลี่ยนหูเป็นวอวีเนาะแล้วก็ตัวสะกดกอไก่ก็เป็นมวกสวยสวนอันนี้มันหลักการมีหลายการเลยบ่แม่นว่าอยู่บ่อยู่จะเปลี่ยนตัวใดก็เปลี่ยนได้นี่มันหลักการที่กําหนดไปแล้วคือหมดทุกคนที่เฮียนภาษาลาวนะต้องได้ปฏิบัติตามนี่คันบ่เฮ็ดตามนี่ก็แม่นผิดหลักไวยากรณ์บ่ได้เด้บ่แม่นอยากเปลี่ยนตัวใดก็เปลี่ยนเนาะมีหลายการอันนี้แม่นสระเปลี่ยนรูปบัดนี้สระหลุดรูปสระหลุดรูปนี่แม่นหมายถึงสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วตัวสะกดหันบ่ปรากฏให้เห็นในภาษาลาวจะบ่มีสระหลุดรูปโดยลำพังแต่จะมีทั้งเปลี่ยนรูปทั้งหลุดรูปในบางตัวสระเอียเนาะสระเอียนี่นะมีสระเอไม่กันยอยุงจะเปลี่ยนรูปเป็นนะไม่กันแล้วก็ยอเฟื่องรูปสระเอนี่หายไปแล้วก็ยอนี่เปลี่ยนเป็นยอเฟื่องแล้ววันนี้สระเอียเปลี่ยนเป็นยอเฟื่องเนาะรูปสระเอนี่ก็หายไปและยอนี่ก็เปลี่ยนเป็นยอเฟื่องสระอัวเปลี่ยนเป็นวอวีนะรูปไม่กุ่งนี่นะมันหายไปมีรายการเนาะมี3ตัวนี่แหละและวันนี้อันนั้นหมดแล้วมันรูปที่คงรูปเปลี่ยนรูปแล้วก็ลดรูปวันนี้ข้อ 2.2 แม่นการอ่านสระโดยลำพังแล้วแต่รูปสระจะบ่มีเสียงอยู่ในตัวต้องอาศัยพยัญชนะจึงอ่านออกเสียงได้ฉะนั้นเพิ่นจึงสมมุติให้สระลาวทุกตัวมีเสียงตัวอ่ออยู่นำคือเหมือนกับพยัญชนะเนาะเพิ่นสมมุติให้มีสระอ่ออยู่นำก็อ่านเป็นกขคบัดนี้สระนี่สมมุติให้มีตัวอ่ออยู่นำสระอะนี่ก็อ่านมาอะอาอิอีอุอูอึอือเอเอเอเอโอโอโอเออเออเอียเอียอัวอัวเอื้อเอือไอไอที่เฮาใส่กันก็แม่นไอไม้ไม้ไอไม้ม้วนเพื่อให้จืดดิเอาอําและวันนี้ข้อ 2.3 แม่นการเขียนสระในสระลาวมีเครื่องหมายไขว้ตีนกาเนาะเฮาเอิ้นว่าไขว้ตีนกาไขว้นี่ก็สะกดสระไม้ไม้ขอตัวควบได้ขอวอไม่เอกนี่ใส่อยู่ถึงตัววอพุ่นเด้อบ่แม่นใส่ถึงขอไข่เด้อมีรายการไขว้ตีนกาเนาะกำกับไว้ซึ่งหมายถึงที่ตั้งของพยัญชนะในบทฝึกหัดนี่สามารถใช้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะสี่เหลี่ยมหรือว่าจำจำจำจำสามจำหะนะหรือว่าขีดตอนแทนก็ได้ในเวลาสอนเนาะเพราะว่าปื้มหัวนี่ก็ใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนภาษาลาวเด้ฉะนั้นเมื่อประกอบกับพยัญชนะแล้วสระจะมีตำแหน่งแตกต่างกันเช่นว่าเขียนไว้อยู่หน้าอยู่ถึงอยู่หลังอยู่ลุมแล้วก็มีหน้าถึงหน้าหลังถึงหลังและหน้าถึงหลังพยัญชนะอีกได้หมายถึงบอนยูของมันนะมีรายการบอนยูของพยัญชนะหั่นน่ะบ่เด้อดอกซ้อนสิพยายามไวๆเพื่อให้มันหมดบทนี้มีอีกน้อยนึงข้อที่1 น้อยเนาะเขียนไว้อยู่หน้าพยัญชนะมีแล้วกันก็ลองคิดภาพไปนํากันเบิ่งว่ามีสระใดๆที่เขียนไว้อยู่ทั้งหน้านี่นะหมายถึงทั้งหน้าไขว้ตีนกาหนะบรรดาสระที่เขียนไว้หน้าพยัญชนะแม่นได้แก่สระเอสระเอสระโอสระไอไม้ไม้สระไม้ม้วนเนาะตัวอย่างเปเพใบโพไก่เมใส่ใจบัดนี้ข้อ2น้อยแม่นเขียนไว้อยู่ถึงพยัญชนะบรรดาสระที่เขียนไว้อยู่ถึงพยัญชนะได้แก่สระอิสระอีสระอึสระอือสระโอตัวอย่างว่าปิติยินดีมากอึโทรศัพท์มือถือกระต้อและอื่นๆอีกเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างประกอบนอกจากนั้นยังมีสระอะและสระโอเมื่อเปลี่ยนรูปมีตัวสะกดก็เขียนไว้ถึงพยัญชนะเซนมามันเปลี่ยนรูปเป็นไม้กันนะเนาะหรือว่าไม่กุ้งก็เป็นกุนจักหรือว่านกกุ๊กสิสำหรับพยัญชนะผสมและพยัญชนะควบให้เขียนสระถึงใส่
ให้เขียนสระถึงใส่พยัญชนะตัวที่สองหรือส่วนที่สองเสมอเส้นว่าวีวีนี่ก็สระอีก็ต้องไปอยู่ถึงตัวที่สองตัวที่สองก็คือว่าวีเนาะมีไรกันคันนะในรูปนี้นะคันรูปตัวหมอก็ต้องมันยับไปอยู่

เรือยังพบความยุ่งยากหลายสมควรเวียดนามและฟิลิปปินส์เพิ่มทวีการหอมมือ2ฝ่ายให้ก้าวสู่บาดก้าวใหม่รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมห่างแผนงบประมาณมูลค่า3ล้านตื้อเยนสกุลเงินญี่ปุ่นเพื่อนำใช้เป็นกองทุนสำรองฉุกเฉินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นและปัญหาเศรษฐกิจที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและสมภวันมวงศ์ไสอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใสในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านขอนำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขาออกอากาศท่านฟังทุกวันอังคารและวันพฤหัสมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับวิไลเงินดีวันไสนายสร้างบันทึกเสียงพร้อมกับเปิดผลงานเพลงให้ท่านฟังกันไปพร้อมกันเลยท่านผู้ฟังและการพาวแม่นรับการทอมือจากกลุ่มผัวพันคนเสื้อซาดลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันจัดขึ้นและยังบางลาววันนี้จะร่วมสื่อท่านฟังเปิดการเสื่อมต่อตะข่ายไฟฟ้าและส่งไฟฟ้าโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนนาบงส่วนระยะลาวกับพันมิตรมือนี้ลาวอังกฤษสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์และการทำมือระหว่างสองประเทศพร้อมนั้นก็ได้ประกาศสืบต่อให้ทุนช่วยเหลือลาวเฮาในการเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกในศกปี2016หา2027ตื่มอีกส่วนระยะลาวฮอกลาวมื้อนี้จะท่านไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนางหังเนาะเธอเป็นคนสลาวมาแต่ประเทศฝรั่งพร้อมกับคณะของเพื่อนได้มาเยี่ยมยามได้ไปเที่ยวซุ้มทำปลาเสื่อมพร้อมกับได้เห็นการสร้างซับพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองว่ามีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างพร้อมทางเพื่อนก็ได้เชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องคนสัตว์ลาพอที่อยู่ต่างประเทศนั้นให้มาเบิ่งมาชมด้วยตัวเองบ่ต้องไปเสือข่าวหรือข่าวปลอมต่างๆมาเบิ่งแล้วท่านจะรู้สึกว่าอยากกลับมาเยี่ยมยามประเทศลาวนั้นทุกๆปีเลยเริ่มต้นด้วยการแนะนำท่านเข้าสุริยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังจารมสุทันฟังเปิดการเสริมต่อตะข่ายไฟฟ้าและส่งไฟฟ้าโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนนาบงเมื่อบริษัทนี้ได้จัดพิธีเปิดการเสริมต่อตะข่ายไฟฟ้าและส่งไฟฟ้าโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนกำลังติดตั้ง80เมกะวัตต์ตั้งอยู่บ้านนาบงเมืองปากงืมณโคลงเวียงจันทน์ของบริษัท YEI G สากลพลังงานใหม่ลาวจำกัดให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินสภาแห่งชาติประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยผู้ต่างนาสถานทูตจีนประจำลาวผู้ต่างนาพลังงานยุนนานและบริษัท YEIG สากลพลังงานใหม่ลาวจำกัดพร้อมภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและสื่อมวลชนในโอกาสเดียวกันนี้ท่านหวังจื้อเสียงประธานสหพันธ์กรรมการกลุ่มบริษัทพลังงานยุนนานให้ฮู้ว่าการเชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้าแบบเต็มกำลังของโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวนนาบงเป็นโครงการพลังงานสะอาดตัวแบบของกลุ่มบริษัทพลังงานยูนานที่ว่าจะตั้งปฏิบัติและเปิดนำใช้อยู่ต่างประเทศทั้งเป็นการสืบต่อสร้างแบบอย่างและผลงานอันดีเด่นในของเขตการพัฒนาพลังงานของลาวซึ่งเป็นสถานีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงตะเวนแบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่แห่งที่2ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้าแห่งชาติลาวพร้อมทั้งสั่ง

ิติใหม่ด้านกำลังการติดตั้งและความจุของระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในลาวด้วยเทคนิควิชาเฉพาะที่เซลซานและความรับผิดชอบสูงก่อสร้างตามหลักวิทยาศาสตร์ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนจึงเฮ็ดให้โครงการสามารถดำเนินไปได้ดีปัจจุบันโครงการมีความพร้อมเปิดดำเนินงานด้านการค้าก็คือการร่วมมือด้านพลังงานลาวจีนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตภาคพื้นอีกด้วยในโอกาสเดียวกันนี้ท่านบุญทันพันดุลักษ์ห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกล่าวว่าโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนกำลังติดตั้ง80เมกะวัตต์ที่บ้านนาบงเมืองปากงืมนครหลวงเวียงจันทน์เป็นโครงการหนึ่งที่นอนในแผนพัฒนาเร่งด่วนของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจำนวน12จุดกำลังติดตั้ง650เมกะวัตต์ในระยะปี2015-2027ที่ได้รับรองจากรัฐบาลโครงการนี้จะช่วยการสนองไฟฟ้าให้เขตภาคกลางโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์ให้รับประกันมีเสถียรภาพและลดพรการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศผลสำเร็จในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มความเสถียรภาพให้แก่ระบบของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเท่านั้นแต่ยังเป็นบาดก้าวใหม่ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าสะอาดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเติบโตด้านพลังงานของลาวเฮาอีกด้วยนั่นก็เป็นเรื่องยังเมืองลาววันนี้ที่มาลมสู่ทันฟังการเปิดเสื่อมต่อตะข่ายไฟฟ้าและส่งไฟฟ้าโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนนาบงอยู่ที่เมืองปากงืมนครหลวงเวียงจันทน์พวกเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านไปฟังเพลงม่วนจากรายการจนได้กลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับพมิตรมณีลมสุนทรฟังลาวอังกฤษเสริมขยายสายพันธุ์ระหว่างสองประเทศพร้อมกับให้สืบต่อให้ทุนช่วยเหลือแก่โครงการเก็บกู้ระเบิดที่บ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวตอนนี้ไปฟังเพลงจากรายการก่อน

ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสุริยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะรวมสู่ท่านฟังลาวอังกฤษเสริมขยายสายพันธุ์ระหว่าง2ประเทศในไทยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้พบปะสองฝ่ายกับท่านนางซีมาเมลโฮตราห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศผู้รับผิดชอบเวียงงานอินโดแปซิฟิกและเวียงงานความเท่าเทียมแห่งราชอาณาจักรอังกฤษและเอียกล่างเหนือพร้อมในขณะในโอกาสที่ท่านเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอย่างเป็นทางการอยู่ลาวเพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันธุ์และการทำมือระหว่าง2ประเทศให้ต่อเนื่องในโอกาสนี้2ฝ่ายได้ทบทวนเวียกงานพัวพันธุ์เพื่อส่งเสริมการทำมือให้เข้มแข็งและขยายตัวยิ่งขึ้นในต่อหน้ารวมทั้งในขอบ2ฝ่ายและหลายฝ่ายพร้อมทั้งได้เลขเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันพร้อมกันนั้นท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษยังได้พบปะกับบางแขนงการเกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหรือบรรดาโครงการหัวมือเพื่อการพัฒนาและทิศทางหัวมือในอนาคตนอกนั้นก็ยังได้ไปเยี่ยมยามองค์การเก็บกู้ระเบิดหรือว่าแม็กซ์และก็ได้ประกาศสืบต่อให้ทุนช่วยเหลือในศกปี2016หา2017ท่านผู้ฟังนับแต่ลาวและอังกฤษได้สั่งตั้งสายพันธุ์การทูตน้ำกันในวันที่5เดือนกันยาปี1955เป็นต้นมาการพัฒนาหัวมือระหว่าง2ประเทศมันมีทางก้าวและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี2015ผ่านมา2ประเทศได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ70ปีอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นคงเขตการหัวมือเพื่อการพัฒนา2ฝ่ายประกอบด้วยเวียกงานสาธารณสุขการศึกษาโยธาธิการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยผ่านการจัดตั้งฝึกอบรมต่างๆและโครงการเก็บกู้ระเบิดที่บ่ทันแตกหรือว่า UXO ซึ่งเป็นการประกอบส่วนที่สำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเคียงคู่กันนั้น2ประเทศก็ได้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนในระดับต่างๆอย่างเป็นปกติอีกด้วยนั่นก็แม่นระยะลาวกับพมิตรที่พร้อมอารมณ์สู่ท่านฟังลาวอังกฤษพบปะ2ฝ่ายเพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์และการหัวมือระหว่าง2ประเทศพอจะพักอีกครั้งนึงเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้ท่านไปฟังเพลงจันทร์และการและจนได้กลับเข้ามาสู่ระยะลาวหักลาวมื้อนี้จะให้ท่านมาฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านนางหังเป็นคนเชื้อชาติลาวที่มาจากประเทศฝรั่งพร้อมกับคณะของเพิ่นได้มาเยี่ยมยามประเทศลาวแล้วก็ได้ไปเที่ยวชมทําปะเสื่อมกับเห็นการพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติพวกเขามีความเจริญก้าวหน้าเพิ่นก็ได้เรียกร้องถึงทุกคนอยู่ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะคนลาวพวกเขาให้มาเยี่ยมยามก็มาเบิ่งด้วยตัวเองว่าการพัฒนาสังสารประเทศเรานั้นเป็นขึ้นน้ำใดกันแน่ตอนนี้ให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการก่อน

0: ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะลาวหักลาวมื้อนี้จะทานมาฟังเสียงความรู้สึกของท่านนังหังที่เดินทางมาจากประเทศฝรั่งเป็นคนสัญชาติลาวที่ไปดำรงชีวิตอยู่ประเทศฝรั่งหลาย10ปีได้กลับมาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนพร้อมกับคณะของเพิ่นหมู่เพื่อนที่ว่าได้เดินทางมาร่วมนำกันนั้นเพิ่นก็ได้มีความรู้สึกประทับใจที่ได้มาเยี่ยมยามลาวอีกครั้งพร้อมกับได้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวมาชมประเทศลาวด้วยตัวท่านเองและท่านจะรู้สึกว่าประทับใจและก็อยากกลับมาอีกเรื่อยๆตอนนี้ท่านไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเพิ่นเลย
1: ก็ได้แม่นางหังมาจากประเทศฝรั่งเศสก็มีความปิติยินดีที่ว่าทางรัฐบาลเขาได้เชิญมาเพื่อเฉลิมฉลองวันธงชาติของเพิ่นรู้สึกประทับใจหลายที่สุดเลยแล้วก็ทางคณะของเขาก็ได้พามาเยี่ยมยามที่ทำมันประเสริมแล้วก็เข้ามาก็โอ้ประทับใจหลายงามหลายแล้วก็เป็นธรรมที่ใหญ่ที่สุดเลยข้าพเจ้าดีใจที่สุดแล้วก็ขอเสื้อเชิญอันพี่น้องชาวลาวที่อยู่ต่างประเทศเด้อมาเข้าชมเยี่ยมยามแล้วก็คณะของเฮานี่ที่ว่าต้อนรับนี่ก็พุ่นก็ต้อนรับดีที่สุดแล้วก็เพิ่นก็ยินดีต้อนรับคนเสื้อชาติลาวจากต่างประเทศเนาะแล้วก็มีความปิติยินดีที่สุดเลยเพราะว่าประเทศลาวนี่ก็เจริญขึ้นกว่าเก่าหลายมาแต่ละครั้งแต่ละปีก็เจริญขึ้นนับมือจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีความรู้สึกประทับใจที่สุดเลยแล้วก็บ้านเมืองก็เจริญแล้วก็ตะกี้นี่ก็เวลาสิไปทางงอนหนทางก็เป็นคุมเป็นบ่อเดี๋ยวนี้ก็หนทางประเทศดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ขยายไปเรื่อยๆแล้วก็แทนที่ที่เส้นนะหนทางที่2เส้นก็ขยายเป็น4เส้นจังซี่นะแล้วก็มีฮอดหนทางอันบ้านเฮาต่างประเทศเพิ่นเอิ้นว่าออโต้รูทหรือว่าทางด่วนนะก็โอ้ยไปเฮาเพียงไปฮอดพ้นโฮงก็เพียงแต่25หรือ30นาทีก็ไปฮอดแล้วนะขอเชิญๆพี่น้องทางเฮานะมาเยี่ยมยามเด้อเพิ่นก็ต้อนรับดีดีๆแล้วก็สิ่งที่ว่าเพิ่นว่าบ่ฮักต้อนรับบ่ดีนั้นอันนี้บ่แม่นความจริงเด้อขอรับประกัน
2: มีความรู้สึกภาคภูมิใจหลายที่เฮาได้มาครั้งนี้ทุกๆคนก็คือสิมีแต่ความดีอกดีใจเนาะได้มาก
3: งามหลายเด้อ
2: มาเห็นธรรมชาติมาของบ้านเฮา
3: ธรรมชาติของบ้านเฮานี่งามหลาย
2: งามหลาย
3: ถ้าผู้ใดบ่ได้มาก็มาเด้อมาสัมผัสหรือตาตัวเองถ้าเช้าเว้าให้ฟังเพิ่นก็บ่เชื่อดอกว่ามันเป็นแบบใดเพราะบางคนก็เชื่อได้บางคนก็เชื่อบ่ได้มาสัมผัสด้วยตาตัวเอง
2: แม่น
3: ให้เห็นสิ่งสวยงามของบ้านเฮา
2: แม่นบ้านเกิดเมืองนอนเฮาเนาะ
3: เมืองลาวก็ต้องได้หลายอย่างสวยงามให้เบิ่ง
4: บ่ได้บ่ทันได้มาน
3: ั่นเออโทษแ
2: ม่และก็เฮามาฮอดความต้อนรับเฮากับมีความภาคภูมิใจหลายเฮาเป็นคนลาวเสื้อสารลาวเนาะเฮาก็บ่ได้ลืมบ้านเกิดเมืองนอนถ้าว่าเป็นจังได๋เฮาก็ยินดีกลับมาถ้าว่าเพิ่นสิต้อนรับเฮายินดีกลับมาแม่นบ่ล่ะ
5: ใจบ่เวลากลับคืนมาบ้านเกิด
3: สบายใจ
2: สบายใจ
3: และเพิ่นจะต้อนรับครับสู่ดีหลายเชื่อทําอิฐที่เฮามานําศูนย์กลางเพิ่นเห็นได้ดีหลาย
5: จําว่าสบายใจนี่สบายใจแม่นได
3: ้สบายทั้งใจทั้งกายทุกๆอย่าง
2: การอยู่การกินการพักเช้าการต้อนรับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้รับความสะดวกเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นให้ความต้อนรับอบอุ่น
6: เก่าหน้าหลาย
2: เก่าหน้าหลายเก่าหน้าหลาย
6: บ่เป็นระเบียบมากหลายแขงก็มวนเป็นระเบียบผ่านค่ายังกันดิ
3: ถ้าผู้ใดมาได้ก็เชิญเด้อเบิดทุกแขงของประเทศลาวนี่แหละ
2: แม่น
3: มันก็มีหลายประเทศมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างปากเซก็งามคือเมืองปากเซสวรรค์ก็งามสาวงามสวรรค์ก็มีหลาย
4: แก่นก็งาม
3: แก่นชั้นก
2: ็งามหลวงพระบางหลวงพระบางก็งามแบบหลวงพระบาง
3: พระบางก็เมืองมรดกโลกงามหลาย
2: แม่นทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นพัฒนาก้าวหน้าหลายเฮาเห็นเฮาก็ภาคภูมิใจแม่นบ
3: ่เฮาก็เสื้อสาดลาวเนาะ
2: แต่เฮามาเมืองลาวได้มาเกือบทุกปีแต่ละปีมันก็มีการก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลง
3: ถ้าว่าเพิ่นปรับปรุงไปติดตลอดไปแล้วขอให้เชิญเด้อคนลาวทั้งหลายเพิ่นมาติเที่ยว
0: ท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นระยะลาวหักลาวที่พวกเฮานําเสนอท่านรับฟังความรู้สึกของคนสัญชาติลาวที่อยู่ประเทศฝรั่งเพิ่นได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามประเทศลาวหลายครั้งแล้วนํามาเธอได้ก็ประทับใจเธอนั่นมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากมาเรื่อยๆเพิ่นก็เชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องคนลาวพวกเฮาอยู่ต่างประเทศให้มาเบิ่งมาชมมาเห็นด้วยตัวท่านเองว่าปัจจุบันนี้การสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของลาวพวกเฮานั้นเป็นขึ้นแนวใดกันแดมีความเจริญรุ่งเรืองแนวใด มีการพัฒนาแนวใดในแต่ละปีเพราะว่าหลายคนบอกว่าเพิ่นมาเกือบทุกปีมาปีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดการเปลี่ยนแปลงในทางที่พัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติบ้านเมืองประชาชนอยู่ทางธรรมะหาอยู่หากินบ้านเมืองมีความสงบปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวก็ถือว่าสวยงามมีการปรับปรุงกันไปเรื่อยๆเนาะเวลาพอกับใกล้จะหมดแล้วขอบใจทุกคนติดตามรายการของทางรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างบันทึกเสียงวิไลเงินดีวันไซลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พวกเราจะพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: และปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวแล้วสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติของห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าห่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดของเฮียนเซิน
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งได้เริ่มจากอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจากนั้นจะได้สืบต่อติดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลขครบโต๊ะนำใส่หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยบาทประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสั่งน้ำหนักคัดเลือกหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้งทุกหน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บนน้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะได้ถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบาทเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มุกกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสี่ยงให้หน่วยบาทออกจากอุปกรณ์มุกกลมทีละหน่วยบาทจนครบ6หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการไขหน่วยบาทและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะรับผลทั้งเลข6โต๊ะเลข5โต๊ะเลข4โต๊ะเลข3โต๊ะเลข2โต๊ะและเลข1โต๊ะท้ายโดยมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โต๊ะซื้อถูก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โต๊ะซื้อถูก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โต๊ะซื้อถูก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โต๊ะซื้อถูก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 500,000 กีบเลข2โต๊ะซื้อถูก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อถือ 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถือรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีใบหลุดขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่เมื่อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่เมื่อพักทางราชการการจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไหลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไป พื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์เฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว304เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆได้เมื่อต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกการซื้อขายหวยพัฒนาแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านช่องทางต่างๆเป็นต้นแมนการซื้อผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนองค์หับทางด้านนอกของตะลึงตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวาดปากความห้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทความเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน

0: และในเวลานี้การกวาดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์แต่ละชนิดที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1เลขบัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2เลขบัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3เลขบัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4เลขบัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5เลขบัตรหมายเลข2และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายเลขบัตรหมายเลข5พนักงานออกเลขรางวัลจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตระเวนตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่ตระเวนตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกได้รางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเล่นรางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกเล่นรางวัลกดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1น้อยบานในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเล่นรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเล่นรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหน่วยพัฒนาก็เพื่อเปลี่ยนการพักผ่อนเยือนอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างยอดเงินทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสร้างรายรับของประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดจำนวนที่แต่ละจอดอยู่ในท้องตลาดยื่นต่อสู่ระบบการเงินธนาคารเพียงผูกกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดความแตกต่างต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกได้รางวัลเหมือนจะได้ถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเล่นรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเล่นรางวัลจะได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3มาเลข3หน่วยที่4มาเลข4หน่วยที่5มาเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้ให้เกียรติ ขึ้นมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอยันเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักแม้จะได้เสียงหน่วยบานแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปขอพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหัวพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่เป็นเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทลาติสาหกิจหัวพัฒนาเสริมนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการประกอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยุบอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2บริษัทรัฐวิสาหกิจไหวพัฒนาแมนพนวยธุรกิจ1ของรัฐโดยมีประบทบาทในการเคลื่อนไหวทิ้งจำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจของห่วมขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาหน่อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการฝ่ายพนักงานออกเลขรางวัลได้จับกระนวยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปฝ่ายพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยื่นอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การดำเนินกิจการพัฒนาก็เพื่อเป็นการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับของรางวัลของรัฐเพียงผูกกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพัฒนาต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการกับพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วยต่อไปขอพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่5

0: หน่วยบันหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์กลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5ในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการทายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์เสริมจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับมาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการในยกกันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานได้ตกลงมาสู่บรรทัดทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้บนหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อย
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานมันได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องรับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เฮ็ดห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่78ออกครั้งวันที่2เดือนมิถุนายนปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข9 6 3 2 1 1 9 6 3 2 1 1เลข5โตได้แก่หมายเลข6 3 2 1 1 6 3 2 1 1เลข4โตได้แก่หมายเลข3 2 1 1 3 2 1 1เลข3โตได้แก่หมายเลข2 1 12 1 1เลข2โตได้แก่หมายเลข1 1 1 1และเลข1โตท้ายได้แก่หมายเลข1หมายเลข1ผลการออกเลขรางวัลเลข6โตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบ
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่78ออกครั้งวันที่2เดือนมิถุนายนปี2026เลข6โตได้เกียร์หมายเลข963 211 963 211เลข5โตได้เกียร์หมายเลข63 211 63 211เลข4โตได้เกียร์หมายเลข32 11 32 111เลข3โตได้แก่หมายเลข211 211เลข2โตได้แก่หมายเลข11 11และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข1หมายเลข1ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการผู้ปกครองการออกเลขรางวัลที่ได้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโศกเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขอยู่หัวพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโศกดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

0: าไปเสิร์ชทานฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแต่งนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังมื้อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดแดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: รายการเพลงดังในอดีตมือนี้จะเว้าถึงวีรบุรุษท่านหนึ่งที่ประชาชนลาวเฮาบางกลุ่มโดยเฉพาะแม่นพวกเด็กน้อยเยาวชนและไอ้น้องนักหบในสมัยนั้นมักจะฮ้องเพิ่นด้วยความหักแพงและสนิทสนม

ความผูกพันและความเคารพนับถืออย่างสุดซึ้งที่ประชาชนลาวมีต่อผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่มีหัวใจอันแสนธรรมดาคนนี้ดังนั้นรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จึงขอสะดุดีในคุณงามความดีของเพิ่นเพื่อจดจำจารึกไว้บ่มีวันลืมขอเริ่มต้นด้วยผลงานเพลงจากการประดิษฐ์แต่งของศิลปินแห่งชาติโสศรีเมืองทรงจากการขับฮ้องโขงสุรินทร์โทนวิทยาโพน์

0: ท่านที่เคารพเพลงสุภานุวงศ์จากการห้องของสุรินทร์วิทยาพรเป็นผลงานการประดิษฐ์แต่งของศิลปินแห่งชาติสอศรีเมืองสองซึ่งได้พรรณนาถึงคุณงามความดีและความยิ่งใหญ่ของเจ้าสายแดงโดยการนำใส้ถ้อยคำที่สุภาพอ่อนโยนแต่ว่าเต็มไปด้วยพลังและการเปรียบเทียบที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเนื้อในของบทเพลงนั้นได้เปรียบเทียบว่าเมนแต่จะเอาท้องฟ้าเป็นแผ่นกระดาษเอาน้ำจากทะเลแดงมาเป็นน้ำมึกเอาภูเขาเสมนมาเป็นก้านปากกาเพื่อเขียนบันทึกคุณงามความดีของเพิ่นก็ยังบ่เพียงพอที่จะพรรณนาได้ทั้งหมดย้อนว่าเพิ่นนั้นเป็นวีรบุรุษผู้ที่สถิตอยู่ในใจของประชาชนชื่อของเพิ่นจะถูกจารึกไว้ชั่วกาลนานและยืนยงอยู่คู่กับแผ่นดินลาวความรักแผงจากลูกหลานทุกคนต่างก็น้อมก้าวถวายความรักแผงและได้ห้อยหัวใจเป็นมาลัยแดงเพื่อมอบให้เพิ่นผู้ที่มีสุญญานามว่าเจ้าสายแดง
1: แม่นแล้วประธานสุภานุวงศ์บ่ได้เป็นเพียงแต่ผู้นำที่มีความสามารถทางด้านวิศวกรรมหรือการเมืองเท่านั้นแต่เพิ่นยังมีหัวใจที่อบอุ่นและเมตตาสูงหลายโดยเฉพาะแม่นความหักแพงที่มีต่อเด็กน้อยและเยาวชนเพิ่นได้กลายเป็นที่แสนอบอุ่นโดยเฉพาะในยามที่เพิ่นไปเยี่ยมยามประชาชนหรือลงพื้นที่ภาพที่คนส่วนมากจะเห็นจนสิ้นตาคือเพิ่นจะเข้าไปโอบกอดอุ้มและเว้าจ่าหยอกใหญ่กับเด็กน้อยอย่างเป็นกันเองโดยบ่ถือตัวว่าเพิ่นเป็นเสื้อเจ้าเป็นผู้นำระดับสูงเป็นประมุขของชาติลาว
0: ความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตของชาติเพิ่นมักจะเน้นเสมอว่าเด็กน้อยและเยาวชนคืออนาคตและเป็นนอเหนงของประเทศชาติเพิ่นได้สุกยู่เรื่องของการศึกษาการสร้างห้องเรียนและก็การเบิ่งแยงสุขภาพของเด็กๆบ่ว่าอยู่ในสมัยต่อสู้กู้ชาติก็คือภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยสถาปนาเป็นสปป.ลาวบ่เพียงเท่านี้ท่านสุภานุวงศ์ยังมีความผูกพันกับประเทศและประชาชนเวียดนามอย่างลึกซึ้งซึ่งถือว่าเป็นผู้นำคนหนึ่งที่ได้วางรากฐานความสามัคคีพิเศษระหว่างลาวกับเวียดนามบ่เพียงแต่เพิ่นได้พบรักและแต่งงานกับคนที่มีเชื้อชาติเวียดนามก็คือเมียของเพิ่นก็คือท่านนางเวียงคำหรือว่าท่านเวียนทิยีที่เป็นหญิงสาวปัญญาชนของคนเวียดนามที่มีดมการรักชาติคือกันกับท่านเพิ่นก็ยังมีความผูกพันกับประธานโฮจิมินห์นำอีกและเพิ่นก็มีความสนิทสนมและนับถือกันคือกับอ้ายน้องร่วมอุดมการประธานโฮจิมินห์เองก็ให้ความเคารพและยกย่องในความรู้ความสามารถของเจ้าสายแดงคนนี้ไว้เป็นอย่างสูง
1: ภาพของผู้นำที่มีหนวดงามใบหน้ายิ้มแย้มมักร้องเพลงมักลิ้นดนตรีและมีเด็กน้อยหุ้มล้อมอ้อมข้างวิงวอนอยากขี่หลังหรือจับมือลุงสุภานุวงศ์จึงเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่งดงามและเฮ็ดให้เพิ่นอยู่ในความทรงจำของคนทั้งสองชาติมาฮอดทุกมือนี้รายการเพลงดังในอดีตมือนั้นยังมีอีกเพลงหนึ่งซึ่งเพลงนี้มีการขับฮ้องทั้งนักฮ้องลาวและนักฮ้องสาวเวียดนามเพื่อเป็นการยั่งยืนว่าสุภานุวงศ์เป็นบุคคลที่ถูกฮักจากประชาชนสองชาติลาวเวียดนามนั้นเฮาจะขอนําเสนอผลงานการขับฮ้องของนักฮ้องเวียดนามในท่อนต้นและนักฮ้องลาวในท่อนท้ายในเพลงสุภานุวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังเตียงแผงความจริงแล้วเพลงที่ทางรายการเพลงดังในอดีตได้นำมาเสนอให้ท่านฟัง2เพลงผ่านไปแล้วนั้นเป็นเพลงที่คนลาวฮู้จักดีและก็เคยฟังมาดนสมควรแล้วซึ่งมีหลายเพลงดีได้พรรณนาไว้ถึงคุณงามความดีของท่านประธานสุพรรณวงศ์ย้อนว่าเพิ่นบ่ได้เป็นเพียงแต่ผู้นำพาทางด้านการเมืองและการทหารที่เก่งกล้าเท่านั้นแต่เพิ่นยังเป็นนักวิศวกรที่เก่งกล้าและมีความสามารถสูงหลายในระดับแนวหน้าของอินโดจีนในยุคนั้นอีกด้วย
1: แม่นแท้หากเว้าถึงเรื่องวิศวกรเพิ่นแม่นคนทําอิฐของลาวและอินโดจีนก็ว่าได้พอเพิ่นได้ถืนไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งและสามารถสอบเสียงเข้าเฮียนอยู่สถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างเอกอนนาชูนานเดปงเอโชเซหรือเอิ้นว่าโรงเรียนแห่งชาติขัวทางของประเทศฝรั่งและจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ในปี1937จากนั้นเพื่อนก็ได้กลายเป็นวิศวกรขัวทางคนทําอิฐของประเทศลาวและอาจเว้าได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถสูงด้านขัวทางในขุมเขตอินโดจีนก็ว่าได้เพิ่นได้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางที่สําคัญหลายแห่งซึ่งบางบอนยังใช้งานมาฮอดทุกมื้อนี้เซนเพิ่นเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางเลข9และเส้นทางยุทธศาสตร์ต่างๆที่เสื่อมโตระหว่างลาวและเวียดนามเพิ่นได้ออกแบบขัวหลายแห่งอยู่ภาคกลางของเวียดนามเส้นอยู่แขวงเหงอานฮาติ้งและกวางบิงผลงานที่โดดเด่นแมนขัวยางหรือเกายังอยู่แขวงเหงอานซึ่งเป็นขัวที่มีความยุ่งยากที่สุดในการก่อสร้างในยุคนั้น
0: เจ้าสายแดงเมนบุคคลที่มีจิตวิญญาณวิศวกรที่ได้รับใช้ประชาชนอย่างจริงใจสิ่งที่เฮ็ดให้เพิ่นได้รับการยกย่องหลายบ่แม่นแต่ความเก่งทางด้านทฤษฎีแต่แม่นการลงมือเฮ็ดตัวจริงในสมัยที่เพิ่นเฮ็ดเวียกเป็นวิศวกรขัวทางนั้นเพิ่นบ่ได้นั่งอยู่ในห้องการเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเพิ่นจะลงพื้นที่กินนอนเฮ็ดเวียกร่วมกับกรรมกรก่อสร้างอย่างใกล้ชิดมีเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาว่าประธานสุพรรณวงศ์ในเวลาที่เพิ่นเป็นวิศวกรนั้นเพิ่นก็จะนุ่งเครื่องกรรมกรธรรมดาธรรมดาแบกหามลุยตมร่วมกับสร้างธรรมดาจนบางครั้งคนทั่วไปนี่เบิ่งบ่ออกเลยว่าเพิ่นนั้นเป็นเจ้าสายหรือเป็นหัวหน้าวิศวกรย้อนความรู้ด้านวิศวกรก่อสร้างนี้เองที่ได้กลายมาเป็นการสร้างผลประโยชน์อันใหญ่หลวงในเวลาที่เพิ่นเข้าสู่สนามรบการปฏิวัติเพราะเพิ่นมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภูมิสันฐานเพิ่นมีความเข้าใจลึกซึ้งเฉพาะเวียกงานการก่อสร้างการตั้งค่ายทหารและการวางแผนเส้นทางขนส่งและการเคลื่อนทัพเฮ็ดให้เพิ่นนั้นกลายเป็นทั้งนักรบและกลายเป็นนักพัฒนาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของประเทศชาติ
1: ท่านประธานสุพรรณวงศ์หรือเจ้าทรายแดงหรือลุงนวดเพิ่นเกิดเมื่อวันที่13กรกฎปีค.ศ. 1909กุ่งกับปีพ.ศ. 2452ที่แขวงหลวงพะบางและเพิ่นได้ถึงแก่มรณกรรมหรือเสียชีวิตในวันที่9มังกรปีค.ศ. 1995ที่นครหลวงเวียงจันทน์รวมอายุได้85ปี

0: านที่หักแพงรายการเพ่งดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเซนแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮาเมื่อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรใสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

นใหญ่หันมานำสายรถไฟฟ้าแทนรถน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและรถไฟฟ้าจีนได้รับความนิยมไปทั่วโลกอย่างกว้างขวางที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

ใจบ่โซดาด้วยเว้าเมนก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมปากดีก็เป็นหายใจประสงค์สร้างกลางดงก็ว่าทงใจประสงค์ขี้ข้านกลางบ้านก็ว่าดงสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพิ่นมิตรรายการเป็นประจำนำข้อมูลสื่อมาฝากต้อนให้มีรายการท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านปัจจุบันนี้หลายท่านนอนหลับแล้วแต่ว่าบางท่านก็ยังบ่ทันหลับทันนอนกันเถอะเนาะเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานบ่มีปักทักเซลตำหูพอไหมอยู่ตามเฮือนสานบ้านซองหรือว่าสิไปสิมาทางใดใส่รถใส่ถนนขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยฮอดจุดหมายปลายทางเนาะทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงขอมอบข้อมูลเสริมมีเสียงเพลงห้องมีบทกลอนและบทเรื่องสั้นบทนวนิยายสลับสับเปลี่ยนให้กับเพื่อนมีรายการได้หาฟังและสำหรับค่ำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทเรื่องสั้นนะมานำเสนอให้ท่านได้หาฟังพร้อมด้วยเสียงเพลงเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่เฮ็ดเวียกงานอิดเมื่อยกินข้าวแรงแล้วเนาะนอนบ่หลับกะรับฟังรายการนี้มื้ออื่นเฮาจะสืบต่อเวียกงานของไผลาวเนาะนำเอาผลงานการเขียนของฮุ่งอรุณแดนวิไลในปื้มยืมหักจากใจอื่นสำหรับค่ำคืนนี้เมนจะได้นำเสนอบทเรื่องที่มีชื่อว่านางแบบแต่ว่าทำอีกจากรายการนี้ให้ทานได้มวนซืนกับเสียงเพลงสก่อน

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาหับฟังบทเรื่องสั้นผลงานการเขียนของฮุ่งอรุณแดนวิไลในเรื่องที่มีชื่อว่านางแบบเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานหับฟัง

สุขจำพรยิ่งที่อ้ายห่วงใหญ่ทุกเวลาถึงว่าพวกเขาบ่ได้พบกันตั้งเกือบปีแล้วก็ตามแต่บ่มีทางใดเลยที่จะเฮ็ดให้อ้ายลืมน้องลงได้ทำอิดอ้ายคิดว่าน้องกลับคืนไปหาแม่ของน้องอยู่บ้านเกิดพุ่นแล้วสันดอกแต่เมื่ออ้ายได้ลมโทรศัพท์กับแม่ของน้องในตอนแรงวานี้อ้ายก็รู้สึกงงแม่บอกว่าน้องติดต่อหาแม่ได้ติดต่อหาน้องเกือบทุกวันแม่ดีใจหลายที่น้องบอกว่าน้องได้เข้าเรียนอยู่สถาบันธนาคารทั้งยังแบ่งเวลาในวันเสาร์และวันอาทิตย์เคลื่อนไหวอยู่ที่สโมสรวัฒนธรรมบ่อนที่อ้ายรับผิดชอบอยู่แม่ลงท้ายก่อนวางสายด้วยคำฝากฝังให้อ้ายเบิ่งแยงแม่ว่าว่าอยู่เวียงจันทร์ลูกสุขบ่มีพี่น้องเลยขอให้ลูกหักแพงลูกสุขแบบคือน้องสาวคิงคิงของลูกเด้อในสภาพจนตาแจ่คือแนวนี้อ้ายจำเป็นได้พิษสินข้อมุสากับแม่ว่าเจ้าลูกได้พบกับสุขจำพรทุกๆอาทิตย์วางสายแล้วไอ้เฝ้าลิ้วไปสถาบันธนาคารทันทีโลดโดยหวังเอาไว้ว่าจะได้พบน้องอีกครั้งได้เมื่อกวดเบิ่งลายสื่อของนักศึกษาตั้งแต่ปีทำอิฐจนฮอดปีสุดท้ายได้หับการยืนยันว่าในสถาบันดังกล่าวบ่มีสื่อสุขจำพรเลยสุขจำพรเอ้ยไอ้ตัวแม่ของน้องว่าพบกับน้องทุกอาทิตย์โดยที่ติดต่อน้องบ่ได้เป็นปีแล้วตอนนี้ไอ้โทรหาน้องยามใดก็ได้หับคำตอบจากสายที่บ่แม่นเสียงของน้องว่าขออภัยเลขหมายที่ทานโทรหาได้ปิดเครื่องไอ้อยากพบกับน้องแต่ไอ้บ่ฮู้ว่าจะไปหาน้องอยู่ไสเพราะไอ้บ่ฮู้ที่อยู่ของน้องไอ้บ่ฮู้ว่าที่อยู่ใหม่ของน้องนั้นอยู่ไสไอ้จึงได้เขียนจดหมายฉบับนี้ส่งมาในวารสาร

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทางในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารฐานห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุยน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้

0: ารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแนวนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ให้ข้อมูลข่าวสาร
4: ทันยุคทันเหตุการณ
5: ์ให้ความสุขสำราญ
6: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทําการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นจังใดอีพ่ออีแม่เฮาค่ําคืนแบบนี้หลายผู้หลายคนเข้าหลับเข้านอนพักผ่อนกันแล้วบ่หรือว่าหลายคนนี่ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะเพราะว่าในระยะนี้สําหรับสาวให้สาวนาสาวหัวสาวส่วนของเฮาก็แม่นลืมห่างหากะเกียมเพื่อสืบต่อในการผลิตฤดูฝนฝนก็ตกลงมาแล้วบางบ่อนบางท้องถิ่นก็เหมาะแก่การที่ว่าห่างหากะเกียมเครื่องปุ๊ของฟังเรื่องการเฮ็ดไห้เฮ็ดนานี่แหละบางคนนี่โอ้ยไปไถแล้วก็ว่านแล้วได้ผู้เพิ่นเฮ็ดนาว่านนี่เนาะเพิ่นว่าจักหน่อยฝนตกลงมามีน้ำหลายก็ว่านบ่ได้ว่านตั้งแต่หัวปีพี่แหละฝนตกมาเข้าก็พอดีขึ้นพอดีงามว่าซั่นก็แม่นเริ่มห่างหากาเกี่ยมกันแล้วเฮ็ดจังใดเฮ็ดให้มันท่วงทันกับฤดูกาลเฮ็ดจังใดเฮ็ดให้มันท่วงทันกับเวลาของเฮานี่แหละเนาะเพราะว่าเวลานี่บ่คงคอยท่าไผได้ท่านผู้ฟังผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยบ่ดังนั้นเฮาจะเฮ็ดหยังทำหยังก็ขอให้มันท่วงทันกับเวลาแล้วให้แล้วนาแล้วเฮาก็แม่นไปสืบต่อเฮ็ดเวียกงานอันอื่นๆเพื่อเฮ็ดจังใดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวเฮามีความผาสุกมีความอุดมสมบูรณ์พอยุคนี้ก็เป็นยุคข้าวยากมากแพงเด้ถ้าเฮาเกียจคร้านหรือว่าเฮาเลือกเวียกเลือกงานหรือว่าเฮ็ดเวียกงานแต่หน้าเดียวนี่ก็คงจะอยู่ไปบ่รอดเนาะดังนั้นอันใดที่พอจะเฮ็ดได้ทำได้บ่เลิกจากเวียกให้การนาแล้วก็แม่นสืบต่อเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนหรือว่าการที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์สาวาสิ่งหรือจะเฮ็ดอันใดก็ดีเนาะเพื่อให้เป็นเวียกเสริมให้มีรายได้ฮะแหละมาหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบในครัวของเฮา

เวลานาทีอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะตอนนี้ก็แม่นเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วคือว่าปึ๊ดเดียว1ชั่วโมงเนาะฟังเพลงกันไปนําเว้าว่ากันไปพร้อมเวลานี่ก็จันจอหมอมาแล้วแต่ก่อนจากกันไปก็อยากเว้าอยากว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาอีกตื่มเพิ่นพาสิว่าโอ้ยคือมีหลายเรื่องหลายราวที่มาเว้ามาว่าแท้ว่าซั่นโคศกเอ้ยเรื่องราวนี้หลายอันหลายแนวเพราะว่าเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาโดยเฉพาะแม่นการใช้ฟืนใช้ไฟเนาะให้ระมัดระวังเพราะว่าข่าวๆการที่เกิดอัคคีภัยมันก็แม่นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหนึ่งมาก็แม่นการใช้ฟืนใช้ไฟเนาะเกินกำหนดบ่มีไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้าหัวบ่จังซี่เนาะก็แม่นเกิดปัญหาอัคคีภัยตามมาและก็นอกจากนั้นก็ปัญหาที่ว่าจุดซุ่มขี้เหยื่อตามหัวไห้ปลายนาตามหัวตามสวนตามเฮือนตามศาลกลางบ้านหันหญ้าหรือว่าการที่เฮาใช้เครื่องไฟฟ้าโดยที่ว่าขาดสติระมัดระวังก็แม่นเป็นปัญหาอัคคีภัยเกิดขึ้นได้เนาะดังนั้นทุกคนเฮาระมัดระวังเด้อก่อนเข้าหลับเข้านอนบ่หรือว่าจะไปเวียกไปงานอันอื่นๆยามมื้อเว้นก็ดียามมื้อสวยยามมื้อค่ำมื้อคืนทุกอย่างก่อนเฮาจะออกจากเฮือนจากศาลจากบ้านจากซองหรือว่าจากห้างค้าห้างขายหรือห้องลาห้องการจังซี่เนาะก็ขอให้กวดกาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างคักแน่ถ้าว่าบ่มีคนอยู่แล้วก็ต้องทอดปลั๊กบ่หรือว่ามอดสวิตช์เนาะก่อนออกจากบ้านจากเฮือนทั้งเป็นการประหยัดเงินในถุงเฮาแล้วก็ยังเป็นการปลอดภัยป้องกันปัญหาอัคคีภัยตามมาตื่มอีกเนาะอาจจะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการดวงตะวันจันทพนิษฐ์ลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หลายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมืออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึงเวลา 23:00 นมื้อนี้แมนวันพุธแฮม3คำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่3เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาชนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำคาล้นคดกอดเป็นแหวนก็ดีท้อนสีแสงสุขก็พอมีหัวแก้วแนวคนหู้วิสาดีหลายสิ่งกิริยาสวยโยสู้ขึ้นจึงค่อยดีสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ห้าโมงหาหกโมงบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำเคียงคู่กันนั้นก็ยังมีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเต็มอีกเอารายการล้มทั่วทิศนับลุ้นพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันพุธแฮม3ค่ําเดือน7ปีมะเสงปีมะเมียท่านผู้ฟังบ่แม่นปีมะเสงดอกปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่3เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026เอาเป็นไดเนาะท่านผู้ฟังกระบวนการปลูกไม้ในวันที่1มิถุนาวันปลูกต้นไม้แห่งชาติก็คิดว่าหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นก็ได้ดำเนินไปอย่างเป็นขบวนกว้างขวางแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นนั้นก็มีแผนการของตนเองว่าจะปลูกเนื้อใดเพื่อเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมของป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นของตนในเขตแขวงของตนให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้เพื่อเพิ่มสภาพปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพปกติเพราะว่าในทุกมื้อนี้สภาพแวดล้อมแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นนี่โอ้ยถูกทําลายนะถูกทําลายด้วยการตัดไม้ทําลายป่าจังซี่นี่พวกเขาก็ต้องได้เอาใจใส่ในการฟื้นฟูป่าให้กลับคืนสู่สภาพปกติด้วยการปลูกไม้ทดแทนสิ่งที่เสียไปก็คิดว่าแต่ละบ่อนก็คงจะมีการปลูกยังเป็นกระบวนการขวางการปลูกไม้นี้เริ่มแต่ฤดูฝนฤดูฝนปลูกจนหมดฤดูฝนนี่นะโมเฉพาะแต่วันที่1มิถุนาเพียงมื้อเดียวได้พวกเราสามารถปลูกได้ตลอดระยะของฤดูฝนปลูกมากับเพื่อให้ฝนตกห่วยห้ามต้นไม้ที่พวกเราปลูกไปให้มันเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นมาเพิ่มสีเขียวปกคลุมเนื้อที่ของประเทศเราให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเคียงคู่กันนั่นเด้การจัดทั้งเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลก็ถือกับวันที่1มิถุนาเช่นเดียวกันนั่นแหละหลายบ้านหลายที่หลายเขตหลายแขวงหลายสถาบันการศึกษาก็คงจะมีการเฉลิมฉลองอย่างเบิดบานมนต์ซืนเฮ็ดได้ใดพวกเขาจะอบรมบ่มสอนให้เด็กน้อยในมื้อนี้กลายเป็นผู้ใหญ่ในมื้อหน้ากลายเป็นผู้ที่มีอนาคตอันสดใสเป็นผู้สืบทอดภารกิจปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยสืบทอดภารกิจในการปกป้องรักษาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติอยากให้ข้าเจ้ากลายเป็นคนฮู้ผู้ดีต้องเริ่มจากผู้ใหญ่ผู้ปกครองตลอดการนำทุกขันก็ต้องได้เป็นแบบอย่างให้กระเจ้าเด็กน้อยผู้เกิดมาใหญ่รุ่นนั้นได้ฮู้ได้เห็นแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อจะได้เฮียนเป็นแบบอย่างเอาไปเป็นแบบอย่างปฏิบัติตนในอนาคตพวกเขาจงสืบต่อสั่งสอนอบรมลูกหลานของพวกเขาให้เป็นคนดีเด็กน้อยในมือนี้จะเป็นผู้กำศกสตาอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาเองใส่ผู้เกิดก่อนวาสนาเกิดก่อนใหญ่ก่อนหันมาฮอดเวลานี้ก็หลายคนหลายคนนี่ก็โอ้ยบ่มีเหือบ่มีแฮงที่จะไปนำพาสี่นำกันจะตั้งปฏิบัติทุกเวียกงานได้ดอกเนาะก็อาศัยข้าเจ้าผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นนั่นแหละเป็นกำลังแฮงที่สำคัญของพรรคของชาติเราในการพัฒนาประเทศชาติให้ยังมีเข้มแข็งพวกเราต้องเอาใจใส่เด้อในการศึกษาอบรมบ่มสอนลูกหลานพวกเราให้เป็นคนกำหู้เป็นพลเมืองดีของชาติเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์กลายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับอันแน่นอนเพื่อจะก้าวไปเป็นบุคลากรที่พัฒนาประเทศชาติให้เติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นไปอย่างพอจุดจั่งเด็กน้อยในมื้อนี้ก็คือผู้ใหญ่ในมื้อหน้าล่ะนะท่านผู้ฟังแม่นบ่นะเป็นใดและเศร้านะกสิกรของพวกเขานี่โอ้เบิ่งฟ้าฝนสุรทาหลายบ่อนหลายที่หลายเขตหลายแขวงก็มีฝนตกลงมาก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งเตรียมหน่วยความสะดวกให้การผลิต
ข้าหน้าปีสำหรับปีนี้แต่ในใดก็ตามแต่ก็น่าเสียดายเนาะฝนตกลงมากับพาให้น้ำห้วยน้ำห้องขึ้นไว้ผิดปกติไหลเข้าท่วมให้หน้าตะกะของประชาชนเราหลายบ่อนหลายที่ก็ถูกเสียหายอันนี้เป็นย้อนอย่างเป็นย้อนสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่หรือว่าเป็นย้อนพวกเขาตัดไม้ทำไรปลาหลายบ่หรือว่าเป็นย้อนการขุดค้นหลายโพดอันนี้ก็ต้องคืดน้ำกันสอกหาทางออกช่วยกันนะบันไดที่บ่ประสบภัยก็ต้องได้สืบต่อในการเพิ่มพูนผลิตผลเขากล้าเขามุ่งหรือเป็นได้ได้ได้ละบ่ไทยฮุดละบ่เนาะเกี่ยมเด้อทุกเงื่อนไขฮะละลงสู่การผลิตเฮ็ดให้พวกเขามีเสบียงอาหารการกินที่เพียงพอโดยเฉพาะกับเป็นเขาให้กุ้มอยู่กุ้มกินเสื่อแน่ว่าประชาชนเฮาทุกเขตทุกแขวงกับคงเจ้าใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติพันขยายมาที่ความประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงเมื่อนี้ก็เซ็นเคยเริ่มต้นจะให้ท่านได้ฟังเพลงก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวเล่าข่าวสู่ท่านฟังในระดับต่อไป

ฮะวันนี้ก็มาฟังข่าวจากทางรายการล้มตัวทิศทับปันลุนซึ่งบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวทำอิฐให้ท่านได้ฟังข่าวนี้แมนเว้าถึงประธานประเทศได้ต้อนรับทูตปาเลสไตน์เข้าเยี่ยมอำลาวันที่16พฤษภาผ่านมานี้อยู่ที่ทำเนียบประธานประเทศท่านนางเวียงทองศรีพันดอนรองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่นได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาของท่านซาดีซาลานาเอกอัครทูตแห่งปาเลสไตน์ประจำลาวซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเนื่องในโอกาสที่สำเร็จการปฏิวัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวโอกาสนี้นี่ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนได้แสดงความต้อนรับสมเชยและติลคัสสูงต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการทูตของท่านอาซาดีซาลามาในระยะที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัฐปาเลสไตน์ในขงเขตการร่วมมือด้านต่างๆให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างพอจุดชั่งพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันธมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศซึ่งตลอดระยะ37ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันธ์การทูตเห็นว่าสายพัวพันธ์มิตรภาพและการร่วมมือแม้นอยู่ในระดับปกติดีโอกาสนี้ท่านรองประธานประเทศได้อวยพรให้ท่านทูตจงประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอันใหม่และเดินทางกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพในขณะเดียวกันท่านอาซาดีซาลามาก็ได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อรัฐบาลลาวและประชาชนลาวที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตจนได้รับผลสำเร็จอันจบงามผมนี้ก็ได้แสดงความยินดีจะสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศเติมอีกขอบใจกีตาร์เป็นผู้เขียนข่าวนี้สำหรับข่าวต่อไปแมนเว้าถึงกองประชุมเปิดกว้างทับทามคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้จัดกองประชุมเปิดกว้างเพื่อทับทามคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงขันศูนย์กลางและนครหลวงเวียงจันทน์จึงได้จัดขึ้นในวันที่25เดือนพฤษภาที่ผ่านมาอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านวีแก้วบุพภาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีซึ่งมีห้องรัฐมนตรีสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งนครหลวงเวียงจันทน์คำแนะนำมาเป็นคำแนะนำดอกคณะนำและผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงนครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมแล้วอยู่ในกองประชุมนี้ก็ได้รายงานเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงหางกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงปี2021และผลการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายดังกล่าวในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะบรรดาเนื่องในที่ติดพันกับการปรับปรุงรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นการจัดตั้งพันธกายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ5ปีแต่2026หา2030ตามทิศสร้างบาท9บุกทะลุรวมทั้งการหันกลไกการคุ้มครองบริหารรัฐให้มีความว่องไวทันสมัยเป็นระบบครบสุดถูกต้องครบถ้วนและทันกับสภาพการการปรับปรุงโค้งประกอบของจักของรัฐบาลสุดที่10และการกำหนดระเบียบและกลไกวิธีการเฮ็ดเวียกสำหรับเลขที่29หรือว่า29ทับนอยอลงวันที่20เดือนเมษายน2026จากนั้นประธานของประชุมหันก็ได้มีคำเห็นเจาะจิ้มให้ผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำเห็นอย่างหลากหลายและกว้างไปกว้างมาแน่ใส่เฮ็ดให้ห่างกฎหมายมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องสอดคล้องกับตัวจริงเป็นเอกภาพและเป็นบอนอิงให้แก้การจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียกงานของท่านนายกห้องนายกรัฐมนตรีและสมาชิกคณะรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูง
นำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาให้ประเทศชาติและประชาชนนักข่าวยุคกรมประชาสัมพันธ์ของการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้อีกข่าวนึงท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้นี้แม่นเว้าถึงเพิ่นได้มีการรายงานความคืบหน้าการก้าเกียมโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกองประชุมรายงานความคืบหน้าการก้าเกียมโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและนิยมในอนุภาคพื้นแม่น้ำคองสำหรับปี2027หา2033ได้จัดขึ้นในวันที่16เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านภูวงบุญสู้ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์มีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมผู้ต่างหน้าจากแผนการและห้องการเกี่ยวข้องของนครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์หลวงพระบางและแขวงจำปาสักพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB ที่และที่ปรึกษาจากบริษัทแลมโบเข้าร่วมและอยู่ในกองประชุมครั้งนี้นี่เพิ่นก็ได้นำเสนอและปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงหางบทรายงานความคืบหน้ารวมทั้งผลของการปรึกษาหารือร่วมกับภาครัฐภาคธุรกิจโยเกตเป้าหมายโครงการทั้งในขันศูนย์กลางและท้องถิ่นเซนเมืองเฟืองเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์แขวงหลวงพระบางและแขวงจำปาสักในระยะที่ผ่านมานอกจากนั้นก็ยังได้มีการรายงานบทวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคของบรรดาโครงการย่อยที่ถูกคัดเลือกในขันสุดท้ายซึ่งโครงหลังพื้นฐานที่จะปรับปรุงประกอบมีปรับปรุงเส้นทางเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเขตอ่างน้ำลีก2ปรับปรุงบริหารและการบริการคุ้มของกินเหยื่อเส้นทางสร้างเส้นทางถีบรถสมวิวทิวทัศน์ธรรมศาสตร์แคมน้ำลีกและสร้างศูนย์บริการท่องเที่ยวอยู่เมืองเฟืองสำหรับเป้าหมายต้นต่อของโครงการนี้แมนเพื่อพัฒนาพื้นฐานของลางสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอยู่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวหลักของลาวเฮาและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความทนทานปรับปรุงการบริหารคุ้มครองตัวเมืองและการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยและยกระดับความสามารถของบุคลากรจากภาครัฐภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมให้คะแนนการท่องเที่ยวของลาวเฮามีความสามารถในการแข่งขันมีส่วนร่วมจากภาคส่วนเกี่ยวข้องและสามารถห้องหับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศได้ในระยะยาวตามทิศสีเขียวและยืนยงของการพัฒนาพื้นฐานของลางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและยืนยงในอนุภาคพื้นแม่น้ำคองเป็นโครงการภายใต้การร่วมมือระหว่างธนาคารพัฒนาอาเซียโดยมีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นเจ้าของโครงการซึ่งเขตเป้าหมายของโครงการกว่าเมาซีแขวงและนครหลวงคือแขวงจำปาสักหลวงพระบางแขวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์คาดว่าจะเซ็นสัญญาในเดือนธันวาปีนี้และโครงการจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนาปี2033นี่อันนี้เพิ่นก็ได้มีการปรึกษาหารือกันมีการรายงานถึงความคืบหน้าในการก้าเกียมโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแม่นการท่องเที่ยวอยู่ทางเมืองเฟืองเนาะเพื่อเฮ็ดให้การค้าเกี่ยมพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลายเป็นทันสมัยและยืนยงในอนุภาคพื้นแม่น้ำคองแผนการนี้แม่นจะเซ็นสัญญาในท้ายปีนี้จะเริ่มปฏิบัติในต้นปี2027ก็คือปีหน้าจนไปฮอดปี2033พุ่นแหละซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ต่างหน้าจากธนาคารพัฒนาอาเซียนอันนี้ก็แม่นเพิ่นได้มีหลายเวียกได้ที่จะปรับปรุงเป็นต้นก็แม่นปรับปรุงการบริหารการบริการการคุ้มครองขี้เหงื่อสร้างเส้นทางถีบรถสมทิวทัศน์ธรรมศาสตร์แคมน้ำลีกและอื่นอีกหลายอย่าง
เนาะในใดก็ตามก็ต้องมีการคุ้มครองอย่างคักแน่มีการคุ้มครองให้ละเอียดเข้มงวดในการที่จะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปนะหลีกเว้นผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและธรรมชาติอยู่ในขงเขตเฮ็ดให้มีสิ่งแวดล้อมสภาพธรรมชาติมีความยืนยงตามทิศสีเขียวและยืนยงนะก็เชื่อแน่ว่าเพิ่นมีการค้าเกียมเป็นที่เหี้ยห้อยเลยละมีการวางแผนเป็นอย่างดีเลยละจึงจะลงมือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาขึ้นในต่อหน้าให้ได้ผลสำเร็จเติมอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังข่าวนี้แม่นฮองนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบวันที่25เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่กระทรวงการต่างประเทศท่านท้องสวรรค์พระวิหารฮองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับกันเขาเยี่ยมคำนับของท่านวอลเตอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวโอกาสนี้ท่านฮองนายกรัฐมนตรีคือท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารนี่แหละเพิ่นก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนรัฐสภาเอรบในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความสมเสยผลสำเร็จของกองประชุมรัฐสภาระวางชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสภาพเอรบหรือ EU ครั้งที่7ที่ได้อัดลงอย่างจบงามในมื้อเดียวกันนี้ซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้แสดงความพึงพอใจต่อบรรดาผลสำเร็จของการพัวพันร่วมมือระหว่างลาวและ EU นับแต่ได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในวันที่11เดือนพฤศจิกายนปี1975เป็นต้นมาและในปี2025สองฝ่ายก็ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีอย่างมีความหมายสำคัญและเป็นกระบวนฟื้นฟื้นพร้อมนี้สองฝ่ายยินดีที่เห็นว่าการพัวพันร่วมมือทางด้านการเมืองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของเจ้าหน้าที่รัฐบาลขั้นสูงอย่างเป็นปกติโดยเฉพาะระหว่างคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวและคณะผู้แทนรัฐสภา EUรวมทั้งการส่งเสริมการไปมหาสู่ระหว่างประชาชนลาวกับอียูนอกนี้สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและสูงยุ่การส่งเสริมการหัวมือทางด้านการค้าระหว่างลาวและอียูให้ขยายตัวขึ้นตึมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เสนอให้อียูพิจารณาความเป็นไปได้เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การข้ามผ่านแบบโรงเรียนเพื่อการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาลาวเฮายังได้แจ้งให้ EU ทราบความคืบหน้าการก้าเขียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยาปีนี้และสุกยุ่งให้ EU สนับสนุนนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับสภาพการพ้นเด่นภายในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันและในขณะเดียวกันนั้นท่านวอลเตอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แสดงความสมเสยต่อท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและตำตีกระทรวงการต่างประเทศในเดือนมีนาผ่านมาพร้อมกันนั้นก็ได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐสภาระวางชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับอียูครั้งที่7พร้อมทั้งได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสนับสนุนและประกอบส่วนสุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวภายใต้ขอบการร่วมมือระหว่างอียูและลาวในตัวนะให้มีประสิทธิผลยิ่งยิ่งขึ้นพอถึงการพัวพันลาวกับรัฐสภาเอรบท่านรองนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ต้อนรับคณะผู้แทนการพัวพัน
กับประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่25เดือนพฤษภาที่ผ่านมานี้มาฟังเพลงจากทางรายการตึมอีกจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้รับฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มตัวที่นาบรุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่บุญเทียงเกวีไรวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังเอาบัดนี้ก็จะสืบต่อนำเสนอให้ท่านฟังข่าวซึ่งข่าวนี้แม่นว่าถึงกองประชุมทับทามปรับปรุงเกี่ยวกับทางกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์วันที่16เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากรมปลอดภัยทางไซเบอร์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเพิ่นได้จัดกองประชุมทับทามปรับปรุงเกี่ยวกับทางกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปรับปรุงขึ้นที่โรงแรมอามารีโดยการเป็นประธานของทานแก้ววิสุขโสระภูมิห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมบรรดากรมเทียบเท่าบรรดากระทรวงอ้อมข้างกระทรวงและบรรดาบริษัทเข้าร่วมจำนวน50กว่าท่านและอยู่ในที่ประชุมนี่ท่านแก้ววิสุขโสระภูมิเพิ่นได้กล่าวว่าเพื่อสร้างขอบเขตนิติกรรมที่หัดกลุ่มขึ้นเพื่อเป็นบนเองในการที่ตามกฎกะและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดต้านและสกัดกั้นเพื่อจำกัดและกำจัดทุกอาชญากรรมปกป้องระบบฐานข้อมูลระบบเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์เกียรติศักดิ์ศรีของบุคคลและประกันความมั่นคงของชาติเสื่อมโยงกับสากลเพื่อให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากลว่าด้วยการร่วมมือต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้บ่เพียงแต่จะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังแม่นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลอยู่ในลาวให้มีความยืนยงทางด้านทันสุเนตโตสาภักดีห้องหัวหน้ากรมปลอดภัยทางไซเบอร์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้รายงานสภาพการค้นคว้าปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปี2015ที่นำใช้มาจนถึงปัจจุบันก็เห็นว่ามีเนื่องในบางส่วนยังบ่ทันสอดคล้องกับสภาพการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ในปัจจุบันก็คือภัยคมคู่หรือภัยคุกคามหรือรูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ดังนั้นรัฐบาลจึงมอบหมายให้คะแนนการเกี่ยวข้องก็คือกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารออกข้อตกลงฉบับเลขที่2693ทับกตส.ลงวันที่19เดือนสิงหาคม2025ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะปรับปรุงซึ่งประกอบมีต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงยุติธรรมห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสภาแห่งชาติและกตส.ค้นคว้าและประชุมซ่องหน้าผ่านมาจำนวน9ครั้งและก็ได้ค้นคว้าเพิ่มและตัดภาคตัดหมวดตัดมาตราเนื้อในบางจุดออกนอกนี้ก็ยังได้จัดกองประชุมทับทามประกอบคำคิดคำเห็นจากบรรดากรมเทียบเท่าภายในกระทรวงกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร1ครั้งจึงได้โค้งหางกฎหมายฉบับปรับปรุงซึ่งประกอบมี9ภาค5หมวด68มาตราโดยได้ตัดออก4มาตราจากฉบับเก่าและในฉบับใหม่ได้เพิ่มเข้าเติมอีก10มาตรารักษาเดิม5มาตราปรับปรุง53มาตราจากฉบับเก่า

ที่มีอยู่แล้ว9ภาค5หมวดและ64มาตราโดยการค้นคว้าหันกับแม่นอิงใส่บรรดากฎหมายของสาธารณสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนราชอาณาจักรไทยสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ผู้เข้าร่วมก็ได้ตั้งคำถามเจาะจิ้มและตอบคำถามอย่างฝุดฟื้นเพื่อเหตุในเนื่องในของกฎหมายฉบับนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนชัดเจนและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประเทศลาวเฮาในปัจจุบันข่าวจากกรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งแม่นเว้าถึงกองประชุมทับทามปรับปรุงเกี่ยวกับทางกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่16เดือนพฤษภาผ่านมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ข่าวต่อไปสรุปข่าวต่อไปนี้แม่นนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้มอบเงินเข้ากองทุนควบคุมสกัดกั้นแก้ไขยาเสพติดกันศูนย์กลางหลายกว่า 1,336 ล้านกีบวันที่16เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากองทุนควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดนครหลวงเวียงจันทน์ได้มอบเงินหลายกว่า 1,336 ล้านกีบหรือ 10% เข้ากองทุนควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขยาเสพติดกันศูนย์กลางกระทรวงป้องกันความสงบศก2024หา2025ตั้งหน้ามอบกับแม่นท่านศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์รับโดยพลจตวาสมเพชรเผ่าวงดีห้องหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวของเข้าร่วมนำและอยู่ในพิธีหันพันเอกเหรียญคำออนดาวงห้องหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์คณะผิดสอบกองทุนหัวหน้ากองเลขากองทุนนครหลวงเวียงจันทน์ได้รายงานว่ากองทุนในส่วน10ส่วนห้อยของกองทุนขันศูนย์กลางในผ่านมาโดยได้จัดตั้งปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดดำรัดเลขที่267ทับโลบอระเบียบกองทุน045ทับจอนวสบับปรับปรุงลงวันที่7เดือนกันยา2023และหนังสือทวงสบับเลขที่กองทุนนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับอนุมัติสั่งตั้งขึ้นตามข้อตกลงสบับเลขที่0525ทับจอนวลงวันที่2เดือนมิถุนายน2015และได้มีการระดมทุนจากสังคมและการขายทรัพย์สินของรัฐเพื่อนำเข้ากองทุนในการสนองให้เวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดอยู่นครหลวงจันทน์ต้นปี2017ได้มีการมอบโอนเวียกงานกวดกาและควบคุมยาเสพติดขึ้นกับกองบัญชาการปคส.ก็คือห้องตำรวจมาฮอดปี2020ได้มีการปรับปรุงคณะกองทุนตามทิศ4นำของเจ้าของนครหลวงจันทน์พร้อมทั้งเกินไว้ประสานสมทบตามพระราชบัญญัติสิทธิ์นาทีปี2021ได้เปิดบัญชีเงินกองทุนโยคังเงินแห่งชาติปะไว้ประจำกองเงินคังเงินแห่งชาติประจำนครหลวงเวียงจันทน์ตามการตกลงและได้เคลื่อนไว้นับแต่ปี2021เป็นต้นมาแต่ปี2024หา2025คณะหับผิดสอบกองทุนควบคุมยาเสพติดนครหลวงเวียงจันทน์ได้สมทบกับคณะผิดสอบเก็บกู้ถอนโฮมเครื่องของกลางคดียาเสพติดที่ยึดอายัดและหีบเป็นของรัฐประมูลขายทรัพย์สินของกลางคดีศาลตัดสินหีบเป็นของรัฐโดยถูกต้องตามระเบียบหลักการซึ่งคะแนนคุ้มครองทรัพย์สินของรัฐได้โอนเข้าในบัญชีอยู่คลังเงินแห่งชาติประจำนครหลวงเวียงจันทน์มีทั้งหมด13ตื้อ3ห้อย64ล้าน4แสนกว่ากีบและได้จะแบ่ง 10% มอบให้กองทุนขันศูนย์กลางนะอันนี้ก็เป็นนครหลวงเวียงจันทน์นะนครหลวงเวียงจันทน์นี่เพิ่นได้มอบเงินเข้าในกองทุนควบคุมสกัดกั้นแก้ไขยาเสพติดขันศูนย์กลางมอบเงิน10ส่วนห้อยว่าซะ
ที่ได้มาจากการระดมทุนการขายทรัพย์สินที่ของกลางที่หีบผมได้โดยที่ศาลได้ตัดสินเป็นที่เฮียบห้อยแล้วเพิ่นก็ได้มอบกองทุนเงินเข้ากองทุนควบคุมสกัดกั้นแก้ไขยาเสพติดกันส่วนกลางจำนวน1ตื้อ336ล้านกว่ากีบข่าวต่อไปข่าวนี้แม่นวันที่6เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาข่าวสารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพลเดลรายงานว่าตลอดระยะที่ผ่านมานี่ทางกรมธนนีศาสตร์และบริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้ประสานสมทบอย่างใกล้ชิดกับอำนาจการปกครองแขวงไซสมบูรณ์คณะผิดชอบระดับชาติคณะผิดชอบระดับแขวงพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยทางภายในและเสี่ยวซานจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเร่งสุขยุคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุติดข้างในถ้ำให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยโดยไวที่สุดและก็ได้มอบหมายให้กรมธรณีและบ่แฮลงประสานงานและติดตามกระบวนการคู่ภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งดำเนินการสำรวจโครงสร้างทางธรณีของถ้ำเสร็จสภาพสันหินลักษณะทางธรณีฟิสิกส์และเส้นทางน้ำใต้ดินเพื่อสนองเป็นข้อมูลสำคัญให้แก่ทีมกู้ภัยนำใช้เข้าในการวางแผนปฏิบัติงานเน้ใส่หาประกันประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดของทุกภาคส่วนและสภาพพื้นที่เกิดเหตุคนติดข้างอยู่ในถ้ำที่เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์นั้นถ้ำแห่งนี้นี่ก็เป็นลักษณะโครงสร้างเป็นพงหินปูนตั้งอยู่ระหว่างกลางเขตคันซ้นของโครงการซอกค้นสำรวจบ่อแฮบ่แม่นเขตอุโมงค์ขุดค้นแห่คำและมีทางเข้าออกได้หลายทางเป็นเขตที่มีโครงสร้างธรณีศาสตร์ที่สลับซับซ้อนและมีทางน้ำใต้ดินไหลผ่านซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภัยธรรมชาติในฤดูฝนดังนั้นอำนาจการปกครองจึงแจ้งเตือนมายังประชาชนให้เพิ่มทวีความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตถ้ำหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในระยะนี้อย่างเด็ดขาดนะอันนี้ก็เป็นเว้าถึงทางกรมธรณีศาสตร์และบ่อแฮกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือชีวิตประชาชนที่ติดข้างอยู่ในถ้ำที่เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ข่าวต่อไปนี่แม่นเองตามหนังสือพิมพ์สวรรค์พัฒนาเพิ่นได้รายงานว่าระหว่างวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านคำผุยศรีบุญเฮืองรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการติดตามกฎกาและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแห่ธาตุและไม่อยู่ทั้งแขวงสนเกตพร้อมหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการที่เกี่ยวข้องได้ลงไปติดตามกฎกาเครื่องของกลางที่ยึดได้จากกลุ่มลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแห่ธาตุและไม่อยู่ทั้งเมืองพีนและเมืองเซโปนพร้อมทั้งได้มีการเผยแพร่นิติกรรมการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถกวดกาทับมั่งและแก้ไขกลุ่มคนที่ลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแห่คำป่าไม้โดยบ่ได้รับอนุญาตอยู่8จุดคือ1แม่นเขตเมืองเซโปนนี้มี5จุดคือเขตบ้าน2 2แคร์หรือว่าศพมีเฮือนพักพนักงานบ้านพลแห่บ้าน2แควบ้านห้วยจังและบ้านนาคุ้มมงคุ้มบ้านเจียงตุบจากการลงกฎกาครั้งนี้ก็สามารถกักผู้ถูกหาได้ทั้งหมด11คนเป็นคนสัญชาติเวียดนามนี่5คนและสัญชาติลาวนี่5คนเวียดนาม6คนนอกจากนั้นยังมีของกลางประเภทหินเขียว18ต้นน้ำมันกระสวน6ถังใหญ่หนังสือผ่านแดนหรือว่าพาสปอร์ตเวียดนามนี่16หัวโทรศัพท์10หน่วยพาหนะและเครื่องของขนจักรนักมีรถจกนี่6คันรถบรรทุก10ล้อ1คันรถกระบะ4ประตู3คันรถจักร1คันเฮ
ือติดเครื่องจักร5ลำจักรปั่นไฟ1เครื่องจักรดูดน้ำ2เครื่องพร้อมอุปกรณ์หอนคำจุดที่2อยู่เขตเมืองพินบ่นี่อยู่เขตเมืองพินนี่พบอยู่3จุดคือจุดบ้านพระรองจุดห้วยกะสางและบ้านแก้งทะแลงกวดค้นพื้นที่และพบเห็นการขุดค้นหาคำที่บ่ถูกต้องดังนั้นจึงได้ยึดของกลางไว้พร้อมวัตถุอุปกรณ์ทั้งหมดจุดที่2ก็แม่นคดีไม่เถื่อนอยู่บ้านพะลองกวดพบกันลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติยึดไม้ยาง35ท่อนปริมาตรนี่ 46,231 เมตรก้อนและไม้ฮาวนี่1ตับ 1,100 เมตรก้อนพ่วงสืบต่อขยายผลปัจจุบันเพิ่นพ่วงสืบต่อขยายผลจุดที่3ก็เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมห้วยกระสางพบห้องห้อยการเจาะตีนภูเผื่อภูสร้างแฮภูกระตุนเฮ็ดให้ดินเจือนระบบนิเวศและสายน้ำถูกทำลายอย่างนักเหือดูดยึดเหือบักดูดสายขนาดใหญ่1ลำปวมติดตั้งอยู่เหือดูดสายขนาดน้อย1ลำและเหือดูดสายประดิษฐ์10กว่าลำปัจจุบันเครื่องของกลางคดีและพาหนะทั้งหมดที่ยึดได้นั้นแมนได้ถูกแยกไปเก็บรักษาและคุมกันไว้อย่างปลอดภัยอยู่4จุดคือกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองเซโปนซึ่งเป็นจุดหลักอยู่ค่ายคุ้มขังภาคใต้แก้งคันอยู่กองบัญชาการป้องกันชาติเมืองพีนบางส่วนประเภทเครื่องจักรนักและเรือเล็กแมนยังถูกคุ้มกันและรักษาไว้ชั่วคราวอยู่สถานที่ภาคสนามอันนี้ก็แม่นว่าถึงผลเสียหายจากกันกลุ่มคนบ่ดีที่ลักลอบขุดค้นแห่ธาตุประเภทคำและป่าไม้อยู่พุละอยู่ทางเมืองพีนกับเมืองเซโปนแขวงสนเขตเจ้าหน้าที่เพิ่นก็จับได้ไล่ทันนะก็เป็นคนสัญชาติเวียดนามเหมือน6คนสัญชาติลาวนี่5คนรวมกันกระทำผิดเจ้าหน้าที่ก็ได้กักตัวและยึดของกลางหลายๆรายการนะเพื่อดำเนินคดีในขั้นต่อไปเอาเวลาในรายการสำหรับมื้อนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วอยู่ในระยะท้ายแล้วจะให้ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการบุญเทียงเก็บไว้ในวงลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: เป็นของ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพระทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีในการนี้ออกอากาศนี้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศในเวลา 6:00 น. หา 6:30 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกับบินรายการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ทางรายการพวกเขาก็มีข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สิ่งดีๆมานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟัง30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมาเสนอแนะนำให้มิตรและการได้ฮู้น้ำกันโดยเฉพาะเนาะผู้ใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยาอย่างกระบอกทรงบ่เซาหรือว่าทานใดทีมีปัญหาเรื่องสุขภาพบวกใส่กับระยะนี้สภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อากาศร้อนอบอ้าวสนั่นทานใดทีมีแผนในการเดินทางก็เตรียมแผนการเดินทางเอาไว้ขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีและที่สำคัญเนาะก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเป็นห่วงมิตรรายการก็คือว่าเรื่องการรักษาสุขภาพในยามนี้อากาศร้อนอบอ้าวก็ขอให้ทุกคนเบ่งแยงสุขภาพให้ดีสำคัญก็คือเรื่องการกินการอยู่เนาะผู้น้อยแน่หรือว่าผู้ที่สูงอายุก็ต้องได้รักษาสุขภาพน้ำกันอาการร้อนแบบนี้ก็ต้องได้หลีกเว้นกิจกรรมกลางแจ้งเด้อมิตรรายการต้องได้เอาใจใส่เบ่งสุขภาพให้ดีสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังเป็นประจำโดยเฉพาะมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสินค้าดีที่มีคุณภาพเนาะบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหรือว่าประเภทซากาเฟสินค้าทุกอย่างแม้นปลอดสารเคมีน้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆสนั่นท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากได้ยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวก็สามารถโทรสั่งซื้อได้เนาะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้020-5570-4709 5570-4709เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปรียบบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมัวตามันจะมองเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันเป็นต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาจะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละปะที่ว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาโมแจกขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปวดฉันผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เราปวดฉันผิดแม่นธรรมศาสตร์ปวดฉันผิดอันนี้ดีที่สุด

ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรดาท่านเนาะสารณหูแน่สลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังบรรยากาศในตอนเศร้าๆแบบนี้เนื่องจากว่าหลายคนกับคุณเคี่ยวในการเฮ็ดเวียกแน่บางคนนี่ก็ยังสืบต่อในการเฮ็ดเวียกนั้นเวียกซ้านบางท่านนี่ก็ยังเฮ็ดกิจวัตรประจำวันแน่บ่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับทางกายเนาะแน่นอนล่ะมีรายการระบบเผาผลาญของทางกายก็ต้องได้เคียงคู่กันในการรักษาสุขภาพบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการออกกำลังกายอันนี้ต้องได้เคียงคู่กันเพื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางกายให้มีความแข็งแรงสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ทานได้ฮู้จักยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนั่นก็คือเห็ดหมื่นปีเป็นสนิทแคปซูลเด้ออันนี้จะช่วยตอบโจทย์กับทางกายได้ดีสามารถขับไล่สารพิษออกจากทางกายป้องกันเกิดอาการเกิดเป็นเซลล์มะเหงหรือว่าอัมพฤกษ์อัมพาตเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าต้องการยาสมุนไพรเฮ็ดมื่นปีเป็นสนิทแคปซูลนี้ท่านผู้ฟังก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้นอกจากนี้ก็ยังมีวันฤาษีดีกระเพาะซึ่งวันฤาษีดีกระเพาะนี้สำหรับท่านใดที่ว่าเป็นกระเพาะเนาะหรือว่ากินยาหลวงยาอย่างกระปุ้งโบเซาเอิ้นว่าเป็นพยาธิประจำตัวเลยแหละท่านผู้ฟังอย่าลืมเด้อวันฤาษีดีกระเพาะนี้จะช่วยเฮ็ดให้ดีกระเพาะและกากดไหลย้อนกระเพาะซ้ำเหื้อหรือว่าทานใดทีเป็นแผลในกระเพาะนี้ท่านผู้ฟังกาน้ำเอาวันฤาษีดีกระเพาะนี้ไปกินได้เนาะเพราะว่าตัวนี้จะให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกับทางกายเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่น้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆผลิตโดยสีมือของคนลาวเขาเองปลอดสารเคมีเด้อท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็มาเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลดปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าหลายๆอย่างบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวแน่แล้วก็ยังมีประเภทซากาเฟนอกจากนั้นก็ยังมีสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างเนาะมีหลายกว่า100สนิทพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความสนใจก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซตฐานนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรศัพท์สอบถามก่อนได้020 557 4709 557 4709ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80 ปีแล้วยังไปขึ้นกับแพทย์เมืองกินได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา10,000 ปี6+5นี่แหละมันว่ามีคุณภาพดีทุกขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เหนื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปขอฝากไว้ตื่มเด้อท่านผู้ฟังสินค้าดีที่มีคุณภาพผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีสินค้าหลายอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวและก็ยังมีประเภทซากาเฟสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100สนิดซึ่งทั้งหมดนี้สินค้าของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องทานใดที่ไส้ดีแล้วก็สามารถนำไปบอกต่อหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากเปิดใจนำไส้สินค้าของคนลาวเฮาเองเพื่อเป็นการกระตุกสุกยู่เศรษฐกิจของคนลาวเฮาให้มีความก้าวไกลก็สามารถสั่งซื้อหรือวางประเมินสินค้าตัวจริงได้หรือว่าจะโทรสอบถามก่อนได้เนาะ020-5570-4709มาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็ได้เช่นเดียวกันตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสยสิทธานครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-5570-4709เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายทางรายการกันแล้วขอบใจในรายการทุกคนที่รับฟังส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงปิดท้ายรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนสบายดี

สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านน้ำทานเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการพ้องออกอากาศให้ท่านได้รับฟังไปพร้อมกันทางระบบ AM และก็ FM 103.7 MHz พร้อมกับไลฟ์สดให้ท่านได้เห็นภาพไปพร้อมที่เพจของลาว National Radio วันนี้เพชรสมรพงษ์พันโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังข่าวเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ที่ว่าติดอยู่ในถ้ำเมืองลองแจ้งแขวงเซสมบูรณ์ก็ถือว่าตั้งแต่เมื่อวานฮอดมื้อนี้ก็ทางทีมงานกู้ภัยทางลาวทางไทยทางต่างประเทศนะบ่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการมุดน้ำเพิ่นก็มาจากประเทศอเมริกาอินโดนีเซียญี่ปุ่นแล้วก็มาจากประเทศแฟงลังหรือว่าฟินแลนด์ก็ได้มีการติดตามหรือว่ามีการวางแผนช่วยเหลืออีก2คนที่ว่ายังบ่ทันสามารถออกมาได้และทีมงานครับเฮาก็ได้ก็ติดสถานการณ์อยู่บ่อนเกิดเหตุนั้นเช่นเดียวกันนอเดชรุ่นแก้วิไลกับอภิญญาสุริยวงศ์เพิ่นก็ได้ติดตามข่าวรายงานพวกเฮาได้รับทราบกันเป็นระยะระยะกันไปและนอกจากทีมงานกู้ภัยแล้วก็ยังมีหลายๆหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือบ่ว่าจะเป็นสหพันธ์หญิงทางเมืองลองแจ้งเพิ่นก็ได้มีจัดตั้งหน่วยงานนึงไปแต่งอาหารเนาะประจำอยู่เลยเพื่อเป็นการแจกจ่ายหรือว่าอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เพิ่นไปปฏิบัติหน้าที่พร้อมทางญาติพี่น้องที่กำลังรอคอยความหวังที่ว่าอีก2ท่านนั้นจะกลับออกมาจากถ้ำด้วยความปลอดภัยเนาะกับฟังว่าพวกเขาทุกคนส่งกำลังแห่งใจให้แก่ภาคส่วนเกี่ยวของทุกภาคส่วนที่ว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ทางหน้าถ้ำอยู่ทางเมืองลองแจงแขวงไซสบุตรพวกเรามาเริ่มต้นข่าวกันที่ท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพลเอกภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวพวกเราเดินทางถึงสนามบินสากลเซียวซันนครหางโจวแขวงเจ้อเจียงประเทศจีนในวันที่2มีนานี้สหายธรรมรุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะผู้แทนงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวประธานประเทศพลเอกภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางถึงสนามบินสากลเซียวซันนครหางโจวแขวงเจ้อเจียงของจีนเพื่อดำเนินการเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนเริ่มแต่วันที่2หาวันที่6มิถุนายนนี้พิธีต้อนรับอยู่สนามบินได้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นและสมเกียรติโดยมีสหายเสินโจห้องหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนพร้อมด้วยคณะฝ่ายจีนและสหายสมพรศรีเจริญเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศจีนและกงสุลใหญ่ลาวประจำนครเซี่ยงไฮ้พร้อมด้วยพนักงานเกี่ยวข้องให้การต้อนรับการเดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนในครั้งนี้เป็นตอบสนองตามการเสนอเสริญของสายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนและเพื่อสืบต่อส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมุนเสื้อในการพันธุ์หัวมือแบบควมยุทธศาสตร์ทอบด้านมั่นคงยาวนานตามพิษซีดีและการสร้างควมสตากรรมลาวจีนจีนลาวให้มีคุณภาพสูงมาตรฐานสูงและระดับสูงกว่าเก่าในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้สายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองรุ่นศรีสุริตและคณะจะพบปะกับบรรดากำนันขั้นสูงของจีนเยี่ยมยามและพบปะกับการนำแขวงเจ้อเจียงพร้อมทั้งจะเคลื่อนไหวทัศนะเยี่ยมยามสถานที่สำคัญและพื้นฐานการผลิตจำนวนหนึ่งอยู่แขวงเจ้อเจียงอีกด้วยการเยี่ยมยามครั้งนี้สะท้อนเห็นถึงมิตรภาพที่มั่นคงขนงแกนและความไว้เนื้อเสื้อใจกันทางด้านการเมืองระดับสูงระหว่างลาวจีนตลอดระยะ65ปีและกลายเป็นมรดกสืบทอดมุนเสื้อดีงามจากหุ่นสู่หุ่นอย่างหอบด้านคือการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพื้นฐานโครงสร้างเสื่อมโยงเสื่อมจอดกันวัฒนธรรมในการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน2ชาติซุ้มปีพันมามากผลการหัวมือ2ฝ่ายลาวจีนส่องแสงให้เห็นทางปริมาณและคุณภาพได้รับการยกระดับขึ้นอย่างจะแจ้งได้มีการเปลี่ยนสถานภาพลาวข้างประวัติศาสตร์จากประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลกลายเป็นประเทศเสื่อมโยงเสื่อมจอดกับภาคพื้นสากลผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนภายใต้การหัวมือข้อดีเริ่มหนึ่งแล้ว1เส้นทางซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและการพัฒนาร่วมกันสวยส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการเสื่อมโยงภาคพื้นให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนับแต่เปิดการนำใช้ทางรถไฟลาวจีนอย่างเป็นทางการมาเป็นเวลา4ปีกว่าได้ขนส่งผู้โดยสารหลายกว่า70ล้านเถ้าคนและขนส่งสินค้าหลายกว่า81ล้านตันกวมเอาห้อยซาวประเทศและนอกจากนั้นมันยังสุกยู่เฮ็ดให้การอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของลาวเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศลาวถึง4ล้านเถ้าคนในปี2015ผ่านมาและคาดว่าภายในปีนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 5-6 ล้านคน
สำหรับมูลค่าการลงทุนต่างประเทศสะสมอยู่ลาวในเมมอนี้เห็นว่าจีนยังติดอันดับ1ด้วยมูลค่าลงทุนประมาณ18ตื้อกว่าดอลลาร์อันดับ2เป็นไทยอันดับ3เวียดนามและอื่นในนั้นจีนเป็นนักลงทุนกวมเอาแขนงการต่างๆเช่นว่าพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพลังงานลมแสงตะเวนพลังงานน้ำกสิกรรมการขนส่งโลจิสติกและอื่นมูลค่าการค้าระหว่าง2ฝ่ายในปี2024หา2025สูงถึง8ตื้อ230ล้านดอลลาร์ในนั้นมีสินค้าของลาวหลายกว่า70รายการได้ขึ้นบัญชีกำหนดส่งออกไปจีนโดยกวมเอายางพาราหมากกล้วยมันต้นหมากโมหมากม่วงสาลีหมากมี่ถั่วเหลียงพืชผักเห็ดทัดและอื่นลาวจีนได้มีการร่วมมือกันอย่างลึกซึ้งในขงเขตเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะแม่นปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AIภายใต้ขอบคอริเดอร์1แล้ว1เส้นทางได้ขยายจากศูนย์กลางของท้องถิ่นซึ่งรวมเอาการออกนโยบายระดับชาติถึงการร่วมมือกับภาคเอกชนและการนำใช้แขนงการต่างๆเช่นว่าแขนงสาธารณสุขการค้าคมนาคมโทรคมและข้อมูลข่าวสารอื่นๆตัวอย่างการร่วมมือระหว่างแขวงกวางซีของจีนกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของลาวเพื่อสุขยู่การนำใช้ AI ในเมืองอัศนิยะการท่องเที่ยวพลังงานสีเขียวอุตสาหกรรมและอื่นๆนอกจากนี้จีนได้หันเอาเขตระเบิดตกข้างบ่อทันแตกในป่างสงครามอินโดจีนอยู่ลาวมาพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานลมพลังงานแสงตะเวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาคใต้ภาคเหนือของลาวเพื่อสุขยู่เฮ็ดให้เศรษฐกิจระหว่างประเทศก้าวไปอย่างมั่นคงในนั้นมีบริษัท Power China ได้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม1600เมกะวัตต์อยู่ภาคใต้ของลาวปัจจุบันสำเร็จแล้วและได้ส่งพลังงานไฟฟ้า

ทุ่งหมอทหารห้อยสามสร้างอาคารทุ่งหมอสากลทันสมัยมโหสถสร้างหอประชุมแห่งชาติลักฮกสร้างอาคารเฮียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโรงเรียนมัธยมอื่นๆส่งยาเป็นปัวพยาธิวัคซีนต้านโควิดอุปกรณ์การแพทย์และอื่นๆอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าลาวจีนมีการร่วมมือกันในหลายของเขตเวียกงานเนาะพอไปต่อกันที่รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสมการจำลองฮัดแอบซ่อมหบตีพิเศษกลางแจ้งวันที่1มิถุนายนนี้สหายพลเอกคำเลียงอุทักไก่สอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศและสหายเซเกสุสเกอร์เอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์รัสเซียประจำลาวพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวติดตามและสมการจำลองฮัดแอบซ่อมหบตีพิเศษแบบกลางแจ้งโดยเฉพาะเป็นการสู้หบในเขตตัวเมืองการโยดพ้นทางอากาศและการนำใส่อาวุธประจำการของทหารห้าบการป้องกันผู้นำขั้นสูงการนำใส่โดรนและเข้าในการสู้หบซึ่งนายและพลทหารทั้งสองฝ่ายได้แสดงจำลองรูปแบบการฝึกเข้าตีประสานสู้หบซึ่งกันและกันนำใส่อาวุธยุทธวิธีพาหนะที่ทันสมัยเข้าในการสู้หบสามารถบรรลุมากผลตามแผนการและคาดหมายที่วางไว้จากนั้นสหายรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมคณะก็ได้เข้าร่วมรับฟังการรายงานตีราคาผลการฝึกอบรมทัดแอบในครั้งนี้ซึ่งสหายพันเอกอีวานตาราเยฟผู้ช่วยบัญชาการทหารเขตตะวันออกกองทัพสหพันธ์รัสเซียได้รายงานในจอภาพที่บันทึกบาท9จำลองเข่าตีโดยยกให้เห็นขีดหมายความสามารถของนายรัฐพลทหารของฝ่ายลาวที่ทำการฝึกและถ่ายทอดบทเรียนในการฝึกอบรมและเห็นว่านายรัฐพลทหารกองทัพประชาชนลาวมีความหับหู้ว่องไวมีความเข้าใจและมีความสามารถในการสู้รบเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีความเอาใจใส่ในการค้นคว้าหำเฮียนโดยเฉพาะบรรดาบาท9การนำใส่อาวุธยานพาหนะต่างๆรวมถึงการนำใส่ธาตุระเบิดระเบิดมิ่นและวิธีการติดตั้งนำใส่ครบถ้วนหู้นำใส่ยุทธวิธีการสู้รบในภูมิประเทศต่างๆโดยเฉพาะในเมืองตึกอาคารซึ่งเป็นการยกระดับความสามารถของนายและพลทหารกองทัพประชาชนลาวให้มีความสำนิสำนานมีไหวพริบมีความคล่องแคล่วว่องไวสามารถเข้าทำลายและดับศูนย์เป้าหมายอย่างแม่นยำในโอกาสนี้สายรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยคณะกระดังห่วมสมการจัดวางแสดงอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ฝ่ายกองทัพสหพันธ์รัสเซียนำมาจัดวางแสดงและนำใส่เข้าในการฝึกหมหัดแอบซ่อมหบตีพิเศษไต้ฝุ่นและซ่อมหบห่วมลาวรัสเซียลาโรส2016ในครั้งนี้อีกด้วยไปติดตามข่าววิทยาการการเมืองป้องกันความสงบปลูกต้นไม้ในโอกาสวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนนี้ยูทีวิทยาการการเมืองกระทรวงป้องกันความสงบได้สร้างกระบวนการปลูกต้นไม้ในโอกาสวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนพร้อมทั้งปล่อยป๋านำพาโดยพลจัตวาสุขนิรันดรกุลละวงหัวหน้าอำนวยการวิทยาการการเมืองป้องกันความสงบพันโทห่วงหุยแทงห้องหัวหน้าอำนวยการวิทยาการการเมืองป้องกันความสงบเวียดนามมีคณะเซียวซานเวียดนามประจำลาวมีคณะพักคณะอำนวยการคณะวิชาการห้องแผนกพนักงานครูอาจารย์นักศึกษานายพลตำรวจเข่าห่วมพลจัตวาสุขนิรันดรกุลวงกล่าวเปิดเผยที่ว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเป็นวาระที่มีความหมายความสำคัญระดับชาติเพื่อร่วมกันเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมของป่าไม้รักษาระบบนิเวศและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศติดพันกับการพัฒนาแบบยืนยงตามทิศทางของมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสำหรับกองกำลังป้องกันความสงบนอกจากหน้าที่วิสาเฉพาะในการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมแล้วการเข้าร่วมกระบวนการปลูกต้นไม้ยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบความสามัคคีและการเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างป่าไม้สีเขียวสะอาดงามตาให้แก่กลมกองก็คือการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศชาติของพวกเขาในโอกาสนี้หัวหน้าในการวิชาการการเมืองป้องกันความสงบเรียกร้องมายังคณะพักคณะบัญชานายและพลตำรวจทุกสายจงพร้อมกันตั้งหน้าเข้าร่วมขบวนการนี้อย่างเป็นขบวนฟื้นปลูกแล้วต้องเอาใจใส่บูรพรักษาให้ต้นไม้มีการเติบใหญ่และเขียวสดงดงามแบบยืนยงเบี้ยไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้มีจำนวนห้อยเบี้ยมีไม้ดูมีต้นเผาพร้อมด้วยกันยังได้ปล่อยลูกป่าจำนวน 9,000 ตัวมีปลานิลปลาปากป่านวลจันทร์อันเป็นกิจกรรมในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติกับวันเด็กน้อยสากลเนาะไปต่อกันที่วัดป่านาคูน้อยจัดพิธีทางศาสนาถวายประตูคงในระหว่างวันที่30หา31พฤษภาผ่านมานี้วัดป่านาคูน้อยเมืองนาไซทองณครหลวงเวียงจันทร์
ได้จัดพิธีทั้งศาสนา

0: ถวายประตูคงเป็นต้นแม่นพิธีมหามงคลพุทธพิเศษหรือว่าสมโภชพระพุทธรูป3องค์อันเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานในมณฑปประตูคงพร้อมทั้งได้ฟังธรรมเทศนาคารวะหับพรและใส่บาตรถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์88องค์โดยมีพระอาจารย์ใหญ่บุญมีญาณวีโรคณะที่ปรึกษาศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งประเทศลาวมีพระเถระนุเถระการนำมังนาใส่ท้องเจ้าภาพเจ้าศรัทธาและพุทธศาสนิกชนลาวบรรดาเผ่าในโอกาสนี้พระอาจารย์ศรีทนสัญญวงศ์สอนเจ้าอธิการวัดปานาคูน้อยได้แสดงความขอบใจต่อเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาประกอบส่วนทื่นฮ้อนสร้างประตูโขงเข้าวัดปานาคูน้อยในครั้งนี้ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าทั้งพุทธศาสนาทั้งเป็นการส่งเสริมพุทธศิลปะลาวพวกเขาส่งเสริมพุทธศาสนาส่งเสริมวัฒนธรรมและหินของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮาให้คงอยู่คู่คนลาวตลอดไปประตูโขงนี้ถือว่าเป็นประตูโขงเข้าวัดที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในลาวขนาดกว้างนี่8เมตรสูง21เมตรมีลวดลายที่โดดเด่นสวยงามแบบลาวล้านสร้างท่านใดที่ได้เคยไปวัดปานาคูน้อยก็ไปเท่านี้ก็สิเห็นสมนาใหม่ของประตูโขงสวยสดงดงามแม่นหลีเนาะไปต่อกันที่ทางแขวงสระวันโดยปฏิบัติตามแจ้งการของห้องการกระทรวงการเงินให้จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาคุณภาพเฮทาดก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางฉบับเลขที่1921ลงที่สภาพฤษภา2026ในวันที่1มิถุนายนนี้คณะรับผิดชอบจากกระทรวงการเงินและแขนงการที่เกี่ยวข้องได้สืบต่อเผยแพร่แนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของห้องกวดกาวิจัยและยั่งยืนคุณภาพเฮทาดการก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางอยู่แขวงสระวันโดยการเป็นประธานของท่านนางนวลละอองธรรมวงศ์ห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงการเงินและท่านพาณิชแก้วพิมานห้องหัวหน้าห้องว่าการแขวงสระวันพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการเผยแพร่แนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของห้องการกวดกาวิจัยและยังยืนคุณภาพเฮทาดก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางสงนัยยะพันมาเห็นว่าการคุ้มครองกวดกาคุณภาพและมาตรฐานการส่งออกเฮทาดยังบ่ทันหัดกุมการคุ้มครองการเก็บกำข้อมูลการส่งออกเฮทาดแต่ละสนิดยังบ่ทันรวมศูนย์และยังบ่ทันมีภาคส่วนใดเฮ็ดหน้าที่ในการคุ้มครองเวียกงานดังกล่าวอยู่ปลายทางเส้นวันด่านภาษีสากลและจุดสถานีรถไฟฉะนั้นการสร้างตั้งห้องกวดกาวิจัยและยั่งยืนคุณภาพเฮทาดก่อนการส่งออกประจำยูดานสากลและสถานีรถไฟเพื่อเน้นใส่การสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองในการกวดกาวิจัยและยั่งยืนเฮทาดและเฮหายากอื่นๆตามทิศการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานนี้โดยอิงตามแจ้งการห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่617ลงวันที่15พฤษภาคม2026ในการกักเกียมจะตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาคุณภาพเฮทาดก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางคณะรับผิดชอบได้สมทบกับแผนกการของแขวงบริษัทผู้พัฒนาและหน่วยงานเกี่ยวข้องได้เปิดนำใส่ห้องกวดกาวิจัยและยั่งยืนคุณภาพเฮทาดก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางสำหรับอยู่แขวงสระวันแมนยูจุดด่านสากลละไลการเปิดนำใส่ห้องกวดวิจัยและยั่งยืนคุณภาพเฮทาดก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางเป็นการประกอบส่วนเข้าในเวียกงานการคุ้มครองการส่งออกผลิตภัณฑ์เฮทาดและรับประกันความถูกต้องความโปร่งใสของการยั่งยืนการกวดสอบวิจัยเฮทาดอยู่ปลายทางด้วยการนำใส่เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยรับประกันความถูกต้องในการส่งออกเฮทาดเพื่อรับประกันที่ไทยรัฐบาลได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการเก็บรายรับของงบประมาณโดยสอดคล้องกับการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติคำสั่งของรัฐบาลและสร้างรายรับให้ประเทศชาติอย่างยั่งยงและเป็นการสร้างท่าหันเปลี่ยนใหม่อย่างแข็งแรงและลึกซึ้งและรอบด้านในการประกอบส่วนเข้าในเวียกงานการคุ้มครองการจัดเก็บรายรับรายจ่ายจากการขุดค้นและส่งออกเฮทาดอยู่ลาวอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่าวันนี้พ่อจะไปติดตามข่าวจากแขวงต่างๆที่นักข่าวทางแขวงเพิ่นได้ส่งมาให้ทีมงานของพวกเขาเริ่มต้นกันที่แขวงไซสมบูรณ์แขวงไซสมบูรณ์เฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันเด็กน้อยสากลในวันที่1มิถุนายนนี้ที่สโมสรเมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์ให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านพลอยคำหุงบุญยวงเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์มีการนำคันแขวงคันเมืองภายในการตลอดฮอดภาคส่วนเกี่ยวของเข้าห่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงไซสมบูรณ์มีรายงาน
1: ในพิธีท่านภูแก้วอินทวงศ์หัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ขึ้นผ่านประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมโลก จากนั้นท่านพลอยคำหงบุญยวงได้ขึ้นปาฐกถาวันเด็กน้อยสากลซึ่งป่าไม้เมนมีความสำคัญหลายต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยทั้งกลมและทางอ้อมในการปกปักรักษาดินแหล่งน้ำและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งลดพรผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศทางนี้ก็เพื่อเน้นใส่การคุ้มครองปกปักรักษาและนำใช้ที่ดินป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อหาประกันความสมส่วนระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมของแขวงเจสมบูรณ์ให้ไปตามที่สีเขียวและยืนยงทั้งเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบหากในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ยังน้อยซึ่งกิจกรรมเฉลิมฉลองในครั้งนี้ได้พร้อมกันปลูกต้นไม้ตามขอบเขตภายในเทศบาลแขวงกิจกรรมถามตอบเด็กน้อยและมอบของขวัญพร้อมทั้งรับชมการแสดงศิลปะจากน้องน้อยอย่างฟดฟื้น
0: จากสมบูรณ์พอไปต่อกันดีทั้งแขวงอุดมไซวันที่1มิถุนายนนี้สหพันธ์มะหยิงแขวงอุดมไซร่วมกับคณะกรรมาธิการเพื่อความก้าวหน้าของมะหยิงแม่และเด็กแขวงจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่สโมสรแขวงให้เกียรติเข้าร่วมของท่านสวัสดิ์มหาวงศ์สนั่นรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีผู้ต่างหน้าจากบรรดาพนักงานองค์การสมาคมครูอาจารย์ผู้ปกครองและน้องน้อยเยาวชนอนุชนเข้าร่วมอย่างหลากหลายรายละเอียดนะครับแขวงอุดมไซมีรายงาน
2: ในพิธีได้สมการแสดงศิลปะวรรณคดีของบรรดาน้องนักเรียนที่แสดงถึงความสามารถความกล้าแสดงออกและความสดใสของเด็กน้อยพร้อมกันนั้นยังได้รับฟังการแบ่งปันประสบการณ์และผลสำเร็จของนักเรียนดีเด่นของแขวงเพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างแห่งบันดาลใจให้แก่นักเรียนทุนหลังในการภาคเพียรทำเพียรและพัฒนาตนเองให้กลายเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมพิธีได้หวนคืนประวัติความเป็นมาของบรรดาเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาโดยได้ยกไก่เขียนความหมายและความสำคัญของดังกล่าวที่เป็นวันแห่งการปกป้องดูแลและส่งเสริมสิทธิเด็กให้ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านจากนั้นท่านสวัสดิ์มหาวงศ์สนั่นได้อ่านสารอวยพรของท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กน้อยสากลพร้อมทั้งได้กล่าวโอลมในนักบาเด็กน้อยแม่นทรัพยากรมนุษย์อันล้ำค่าเลยเป็นนอแหน่งของชาติที่จะสืบทอดภารกิจการสร้างชาติและพัฒนาประเทศชาติในอนาคตพร้อมทั้งยกย่องให้บรรดาองค์การจัดตั้งภาคส่วนต่างๆครอบครัวและสังคมร่วมกันเอาใจใส่ต่อเวียกงานคุ้มครองปกป้องและดูแลเด็กน้อยให้ได้รับการศึกษาการบริการด้านสาธารณสุขและสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการเติบใหญ่เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพิเศษภายในงานยังได้จัดกิจกรรมกวดสุขภาพเด็กน้อยโฆษณาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพสุขภาพอนามัยและความรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้สังคมลาวปลดขวัญยาสูบเนื่องในวันงดสูบยาโลกวันที่31พฤษภาและได้มอบของขวัญนมขนมและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กทุกคนที่มาร่วมงานสร้างบรรยากาศแห่งความสุขความอบอุ่นและความประทับใจให้แก่เด็กน้อยและผู้ปกครองด้วยความเบิกบานบันเซือนพร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ประดับและต้นไม้ให้คมอยู่บริเวณอ้อมรอบสโมสรแขวงเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวปรับปรุงสภาพแวดล้อมปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กน้อยรักธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมและควบมือกันลดพรผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศ
0: ไปติดตามข่าวทางแขวงอัตตปือปีนี้แขวงอัตตปือได้วางคาดหมายปลูกพืชฤดูฝนให้ได้ 39,300 กว่าเฮกตาร์ในนี้ปลูกพืชเสบียงอาหารได้ 31,300 กว่าเฮกตาร์โดยจะเน้นใส่การปลูกข้าวทั้งนาปีและข้าวไห้ให้ได้ 28,700 กว่าเฮกตาร์รายละเอียดนาข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
3: ท่านกงใจศรีดาวงศ์แขวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือได้ให้สัมภาษณ์ว่าก็เหตุให้แผนการปลูกพืชในฤดูฝนปีนี้บรรลุตามแผนการที่วางไว้ปัจจุบันทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้สุ่มใส่สุกหนูส่งเสริมในการผลิตฤดูฝนด้วยได้แต่งตั้งคณะให้พิสอบขันแขวงและเมืองเพื่อสุกหนูการสุกหนูการผลิตได้ออกแจงการถึงของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมหาเมืองเพื่อกักเกี่ยมความพร้อมในการผลิตได้กักเกี่ยมแนวพันธุ์เขาพันธุ์ปรับปรุงหุ่น3จำนวน15ต้นอยู่ศูนย์ส่งเสริมบริการเทคนิคกสิกรรมและเฉพาะอยู่ในศูนย์จะสืบต่อขยายแนวพันธุ์เขาหุ่น2ให้ได้หุ่น3จำนวน10ต้นนอกจากนี้แม้นมีอยู่นำประชาชนและกลุ่มผลิตที่ได้เก็บรักษาแนวพันธุ์เขาไว้นอกนั้นยังได้กักเกี่ยมก้นจักบริการรับใส่การผลิตมีรถไถนาขนาดน้อยประมาณ 3,200 กว่าคันมีรถเกี่ยวเขา9คันรถดำนาขนาดน้อยกลาง30คันเครื่องฝาดเข่าขนาดน้อยขนาดกลาง160เครื่องเครื่องอบเข่าขนาดกลางขนาดใหญ่3เครื่องและรถยอดเข่า1คัน มีระบบสารพัดทานและนำไตดินเพื่อแก้ไขในเวลาแห่งแรงจำนวน12แห่งสามารถสนองนำในเนื้อที่ 4,900 กว่าเฮกตาร์มีเขื่อนโฮม3ตัวเมืองจำนวน61หลังมีผู้ประกอบการและห่างห้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตเป็นต้นฝุ่นยาปราบศัตรูพืชแนวพันธุ์พืชต่างๆและอุปกรณ์หับใส่ในการผลิตจำนวน6หน่วยไดกะเกียมเบียร์กาเฟ่จำนวน 3,300,000 กว่าเบียร์เบียร์มักโทเลียนจำนวน 678,000 กว่าเบียร์ที่ประชาชนโครงการผู้ประกอบการและบริษัทได้กาเกียมกาเบียไว้แล้ว
4: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: พอจะปิดท้ายข่าวกันที่ทั้งแขวงขมวนวันที่1มิถุนายนนี้แขวงขมวนจัดการแข่งขันรถถีบสิงขันและรางวัลของทันศาสนาโคตรภูธรเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงขมวนเพื่อเป็นการต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลและวันสิ่งแวดล้อมโลกรายละเอียดนักข่าวแขวงขมวนมีรายงาน
5: ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมจำนวน3แขวงคือแขวงขมวนสวรรณเขตและแขวงจำปาสักมี3ประเภทคือประเภทโอเพนเสือหมอบทรายโอเพนเสือหมอบยิงและประเภทรถถีบเสือภูเขาทรายแขวงขมวนมีประเภทโอเพนเสือหมอบทราย18คนประเภทโอเพนเสือหมอบยิง3คนและประเภทเสือภูเขามี8คนรวม29คนหญิง3คนแขวงสวรรณเขตมีประเภทโอเพนเสือหมอบทราย6คนประเภทโอเพนเสือหมอบยิง2คนและประเภทเสือภูเขามี8คนรวม14คนหญิง2คนแขวงจำปาสักมีประเภทโอเพนเสือหมอบทราย4คนจุดแข่งขันแม่นเริ่มแต่เมืองหินบูรหาเมืองท่าแขกรวมระยะทาง50กิโลเมตรผลการแข่งขันประเภทโอเพนเสือหมอบทรายอันดับที่1ทานสิทธิพงศ์สีหาวงศ์นักกีฬามาจากแขวงสวรรณเขตประเภทโอเพนเสือหมอบยิงอันดับที่1ทานนางวิไลพรภาคกุศลนักกีฬาแขวงขมวนประเภทรถถีบเสือหมอบภูเขาอันดับที่1ทานนิวัฒน์เผ่าพงสวัสดิ์นักกีฬาแขวงขมวนเป็นเกียรติมอบขันรางวัลโดยท่านศาสนาพุทธภูธรเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงขมวน
0: ท่านผู้ฟังทั้งหมดนั้นเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในทั่วประเทศทีมงานพวกเขาได้รวบรวมมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังไปพร้อมกันท่านผู้ฟังหลายคนก็มีความกังวลว่าในการปลูกต้นไม้ก็อยากให้มีการบริบทรักษาเนาะพอผ่านมานี่บางบอนก็เจอเพิ่นก็ได้รักษาได้ดีปลูกแล้วก็ต้องมีหน่วยงานนึงจัดตั้งปฏิบัติรักษาบริบทรักษาให้มันใหญ่ว่าซั่นบนปลูกแล้วถิ่มไปละล่ะอันปลูกแล้วถิ่มไปละล่ะมันก็รักษาก็เสียงบประมาณนี่ไปบ่ธรรมดาถ้าพวกเฮากินไรในทั่วประเทศอันนี้ก็ฝากทุกหน่วยงานที่ว่าได้มีการจัดตั้งไปปลูกแล้วก็ต้องมีหน่วยงานที่ไปจัดตั้งปฏิบัติบริบทรักษาให้มันเติบใหญ่แล้วแต่ละปีเฮาก็ควรมาสำรวจคืนว่าต้นไม้ปลูกไปปีกานี้สมมุติว่าห้อยต้นมันยังจากต้นเนาะแล้วก็ปลูกทดแทนขึ้นเท่าใดอันนี้ก็ฝากไปถูกหน่วยงานเนาะบางหน่วยงานเพิ่นก็ได้ปฏิบัติจัดตั้งได้ดีปลูกแล้วก็ถือว่าใหญ่ขึ้นมาเขียวงามอุดมก็ถือว่าเป็นห่มไม้หรือว่าเป็นสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอยู่ในสำนักงานองค์การตนเองนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะพวกเราก็ขอสมเสยท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเขามาเว้าถึงเรื่องโลกโซเชียลโลกออนไลน์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลายคนนี่ก็มีปัญหาเรื่องกันถูกตัวถูกต้มในการโอนเงินว่าจะได้รางวัลใหญ่รางวัลน้อยพวกเขานี่ก็เตือนเรื่อยๆเด้ปัญหานี้ก็ฝากเตือนตื่นเนาะอย่าฟ้าไปหลงเสือถ้าเขาถูกตัวหรือว่าเขาตัวมาว่าท่านได้รับรางวัลเท่านั้นเท่านี้มูลค่านี้แต่ท่านต้องโอนเงินมาก่อนเพื่อเป็นการมัดจำหรือว่าจ่ายก่อนล่วงหน้าแล้วท่านจะได้สินค้าได้เครื่องของได้เงินที่ท่านต้องการอันนี้ปัญหานี้ยังบ่ทันเบิดอยู่ในสังคมพวกเขาก็เห็นเรื่อยๆในแต่ละมือก็จะปัญหาต่างๆการซื้อสินค้าทางออนไลน์ก็เช่นเดียวกันเนาะอันใดที่เป็นของแท้อันใดที่เป็นของเฮียนแบบอันใดเป็นของปลอมบางเทื่อนี่การสั่งซื้อสินค้าสั่งไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ผมก็เห็นนั่นก็คือบ่ได้สินค้ากลับคืนมาถูกตัวถูกต้มบางเทื่อก็ผู้ที่อันใดเอาโอนเงินไปหันก็บ่ฮู้ซะว่าผู้ที่เพิ่นหลอกว่านั้นอาจจะใส่รูปปลอมเนาะอันนี้มีปัญหาเด้ใส่รูปปลอมอาจจะเอาหูผู้ที่เพิ่นมีชื่อเสียงแด่ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีอิทธิพลแด่เอาไปขึ้นภาพในอันโปรไฟล์ของตัวเองสร้างความปั่นป่วนให้แก่สังคมนักหน่วงสมควรหลายอันนี้พวกเขาก็อยากฝากเตือนไว้ว่าแนวใดก็แล้วแต่ทุกรูปแบบเนาะก ลุ่มคนบริมาถูกหูแบบได้เหตุจังใดพวกมันจะมาตัวมาหลอกหยั่วเอาเงินของพวกเขาออกจากถุงแล้วเนี่ยนะอีกอันนึงถ้าพวกเขามีผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไปอยู่เงินอยู่ศาลอันนี้ก็ต้องบอกเพิ่นไว้อันนี้ก็มีกลุ่มคนมักมาต้มตุ๋นมักมาตัวมันจะสืบหู้ก่อนเลยว่าครอบครัวเฮามันมีจักคนมีไผซื้อหยังเฮ็ดเวียกหยังแล้วก็ไปตัวผู้เฒ่าผู้แก่ตัวพ่อตัวแม่ตู้ตัวพ่อตัวแม่ว่าลูกเจ้าเด้อผู้นั้นผู้นี้ให้มาเอาอันนั้นเอาอันนี้เนาะในกรณีก็เกิดขึ้นหลายในทั่วประเทศตัวเอาเงินเอาคำตัวเอาสิ่งของอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ว่าพวกเขาจะให้สังคมนั้นเป็นหูเป็นตาช่วยกันหมดทุกคนเพราะว่าปัจจุบันนี้แน่นอนละเรื่องการสื่อสารเป็นสิ่งที่ดีเรื่องเทคโนโลยีแต่ว่าสิ่งต่ำมาก็คือมีทั้งผลลบและผลดีห่วมกันฉะนั้นก็ทุกคนในสังคมต้องเป็นจิตนึงจะเดียวกันห่วมกันป้องกันบอกคนในครอบครัวของพวกเขาเส้นเดียวกันเนาะว่าจะเป็นลูกเป็นเต้าคนอ้อมข้างพ่อแม่ญาติพี่น้องก็เสนอการป้องกันไว้เป็นการที่ดีสุดอีกก็พอจะนำมาแก้น้ำหลังเนาะเอาเวลาพอใกล้จะหมดแล้วขอบใจทุกคนติดตามในการพ่อติดต้นหัวทางรายการวันนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์ผะโยสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวพวกเขาลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้เพราะจะพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี
6: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
6: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
6: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
6: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
7: โอ
6: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
6: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร